0: ลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
0: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครจัดทีมประเมินผลกระทบด้านสุขภาพภายหลังเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้จัดทีมลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินผลกระทบด้านสุขภาพภายหลังเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยทีมแฮชแมทจากสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเมินความเสี่ยงจากควันฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนที่อาจตกค้างในพื้นที่พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองและแจกหน้ากากอนามัยเพื่อลดการสัมผัสฝุ่นและควันขณะเดียวกันทีมสาธารณสุขฉุกเฉินจากศูนย์บริการสาธารณสุขและเครือข่ายลงพื้นที่ประเมินสุขภาพประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบด้านจิตใจในส่วนมาตรการด้านความปลอดภัยของตลาดทางกทม.ได้ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยสถานประกอบการต้องมีมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ได้มาตรฐานทั้งถังดับเพลิงและอุปกรณ์ที่จำเป็นรวมถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ายานพาหนะไฟฟ้าจุดชาร์จแบตเตอรี่และระบบพลังงานแสงอาทิตย์กทม.จะทบทวนและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันเหตุและลดความเสี่ยงในระยะยาวทั้งนี้ทางกทม.ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและพื้นที่มีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
7: คริสติโน่โรนัลโด้ได้ยิงซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นดาวสัปดาห์สูงสุดตลอดการของอัลนาเซอร์ทีมดังในศึกซาอุดิอาระเบียโปรลีกเมื่อถึงเวลานี้ด้วยจำนวน104ลูกหลังยิงได้1ประตูในเกมลีกนัดล่าสุดที่เปิดบ้านเฉือนชนะอันดาวอน 2-1 เมื่อคืนวันนี้โดยประตูดังกล่าวนอกจากจะทำให้โรนัลโดสะสมประตูเพิ่มเป็น978ลูกตลอดอาชีพการค้าแข่งในระดับสโมสรและทีมชาติซึ่งเหลืออีกเพียงแค่22ประตูก็จะครบ 1,000 ลูกตามที่นักเตะวัย41ปีตั้งใจเอาไว้ก่อนหน้านี้ผลการแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลเสมอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 2-2 บอร์นมัธเสมอเอเวอเรตต์ 1-1 โคเวนทรีซิตี้แพ้เฮาซิตี้ 0-1 ทอตแนมฮอตสเปอร์แพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ด 0-2ผลการฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจเรอัลซอซิดาดชนะเอสปันยอล 2-1 เซบีย่าแพ้อาร์เรติโกมาดริด 1-3 ผลการฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจอูเนโอนเบอร์ลินเสมอไอทัฟแฟรงก์เฟิร์ต 3-3 แอลเบอร์ไรซิกชนะบอรุสเซียเมนเชนกัดบัก 3-0 บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ที่เหลือ10คนชนะฮัมบูร์ก 2-0ผลการฟุตบอลกาโชซาริอาอิตาลีคู่ที่น่าสนใจมอนซาแพ้อูดิเนเซ 2-3 และยูเวนตุสชนะปาม่า 2-0 ขณะที่ผลการแข่งเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการวินสตันซาเลมโอเพ่น2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอิกนาซิโอบูเซ่นนักเทนนิสชาวเปรูมือ3ของรายการชนะอาเธอร์เฟอร์รี่คู่แข่งจากสหราชอาณาจักรมือ37ของโลก2เซตรวด6-3และ6-2สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
8: ต้อง องพบกับการแข่งขันทุกวันและการแข่งขันนั้นคือการเอาชนะเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกชีวิต
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ไทยอยู่แห่งไหนภูมิใจไม่หดสูเกียรติประวัติชี้ไว้ใครๆย่อมรู้ทั้งโลกเธอจงทำปกชาติไทยไว้แน
1: ่ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569วันนี้ผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐนะครับร่วมพูดคุยและดำเนินรายการในช่วงเช้าของวันนี้นะครับมีการนำเนื้อหาสาระข่าวสารที่อยู่ในความสนใจมาฝากกันเช่นเคยก่อนอื่นทักทายนะครับไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศนะครับท่านใดอยู่ในพื้นที่ไหนเนี่ยเรื่องของปริมาณฝนเรื่องของปริมาณน้ำเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่นะครับเรื่องราวต่างๆก็สามารถที่จะโพสต์สามารถที่จะแชร์มาพูดคุยให้กับนักจัดรายการของเราหรือว่าทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกได้รับรู้รับทราบกันได้นะครับผ่านช่องทางก็คือกล่องข้อความของเพจ Army Radio ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับมาเป็นกำลังใจให้กันและกันในช่วงเช้าของวันนี้วันนี้อย่างที่บอกไปคุณผู้ฟังครับมีหลากหลายเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันทั้งเรื่องของน้ำนะครับเพราะว่าล่าสุดในกรมชลประทานเขามีการเฝ้าระวังเรื่องของปริมาณฝนที่ตกลงมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งมันก็เสี่ยงทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีระดับน้ำที่เพิ่มสูงมากขึ้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมีรายละเอียดนะครับมาพูดคุยกันและนี่งานนี้นะครับคุณผู้ฟังไปกันมาบ้างหรือยังอันนี้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับงานมหานครแฟร์ครั้งที่1ซึ่งเขาเริ่มมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็มีการจัดกิจกรรมมากมายนะครับมีลาสตรีทฟู้ดเขารวมร้านดังรวมร้านอาหารเด็ดจากทั่วในพื้นที่ของประเทศนะครับมาไว้ที่นี่แล้วก็มีสินค้าโซนแฟชั่นโซนสินค้าคุณภาพมาให้เลือกซื้อเลือกหากันด้วยก็ยาวไปจนถึงวันที่6กันยายนเดี๋ยวช่วงท้ายรายการข้อมูลเหล่านี้นะครับนำมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีข้อมูลในการแนะนำในเรื่องของช่องทางการเดินทางด้วยเนี่ยนะฮะแต่ว่าเริ่มต้นรายการวันนี้นะครับคุณผู้ฟังขอเริ่มกันที่เรื่องราวของกรมสรรพาวุธทหารบกกันก่อนนะครับในส่วนของพระราชพิธีที่มีความสำคัญยิ่งต่อพี่น้องปวงชนชาวไทยในช่วงเดือนธันวาคมนั่นก็คือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับล่าสุดที่ผ่านมาที่กรมสรรพาวุธทหารบกพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกแล้วก็นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรนะครับได้มีการลงนามในพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งก็เป็นไปตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรได้มีการมอบหมายให้กรมสรรพาวุธทหารบกเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่จำนวนทั้งหมด3องค์ซึ่งก็ประกอบด้วยองค์จริงองค์สำรองและองค์เชื่อมแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งศูนย์ซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์กรมสรรพาวุธทหารบกเขาได้ดำเนินการบูรณะมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วรับผิดชอบในส่วนของโครงสร้างหลักแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าระบบรังสีคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเข้ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อวัสดุอย่างละเอียดตลอดจนการดำเนินการตามขั้นตอนการบูรณะอย่างพิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนการถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อกำจัดสนิมการทำสีระบบพิเศษไปจนถึงขั้นตอนการปรับปรุงกลไกเพลาล้อแล้วก็ระบบห้ามล้อให้มีความมั่นคงปลอดภัย พื่อให้ราชรถมีความสง่างามแข็งแรงและสมพระเกียรติสูงสุดพร้อมกับได้มีการทดสอบการลากจูงจริงผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ผ่านมากรมสรรพาวุธทหารบกได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่มาตามลำดับแล้วก็แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วในช่วงที่ผ่านมาช่วงปลายสัปดาห์นี้เองนะครับก็ได้ทำพิธีส่งมอบให้กับกรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยเพื่อดำเนินงานด้านวิจิตรศิลป์ต่อไปซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งแล้วก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันด้วยนะครับทั้งนี้ราชรถปืนใหญ่ดังกล่าวนะครับเป็นราชรถองค์เดียวกันกับที่เคยใช้ในการอัญเชิญพระบรมโกศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งนับเป็นโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการซักซ้อมการแบกหามนะครับหรือว่าการลากจูงราชรถในส่วนที่กองทัพบกนะครับซึ่งก็ดำเนินการโดยกรมสรรพาวุธทหารบกแล้วก็ยังมีอีกหลายหน่วยนะครับที่ได้ดำเนินการเขาก็มีการซักซ้อมกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในปลายปีนี้เกิดความสง่างามเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบมากที่สุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารอติดตามกันคุณผู้ฟังเพราะว่าในฝากฝั่งของกระทรวงมหาดไทยฝากฝั่งของแต่ละจังหวัดเขาก็มีการจัดเตรียมซุ้มเพื่อถวายดอกไม้จันทร์แล้วก็เตรียมในส่วนของสถานที่การจัดงานเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนที่ร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งส่วนกลางก็คือที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาคคือทุกจังหวัดทั่วประเทศก็ได้มีการเตรียมความพร้อมขณะนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันต่อมีข้อมูลอัปเดตใดๆนะครับเดี๋ยวทางรายการของเราจะได้นำมาพูดคุยชี้แจงให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันโดยตลอดและต่อเนื่องนะครับอะต่อไปคุณผู้ฟังไปดูกันที่เรื่องราวของน้ำกันบ้างนะครับเรื่องของน้ำเรื่องของฝนเนี่ยมันอยู่คู่กับการใช้ชีวิตของพี่น้องคนไทยมาโดยตลอดนะครับเพราะว่ามันก็เป็นปัจจัยหลักในการที่เราจะทำการเกษตรในการที่เราจะประกอบการทำธุรกิจต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งการเดินทางเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าสมมติว่าฝนตกเยอะๆเนี่ยการเดินทางมันก็ไม่สะดวกเนี่ยนะฮะแต่เรื่องของฝนเนี่ยนะครับเรื่องของน้ำในส่วนของกรมชลประทานนะครับนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเขาบอกว่าในส่วนของกรมชลที่ได้มีการติดตามศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะที่เขามีการมอนิเตอร์สถานการณ์น้ำตลอดเนี่ยนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมันจะทำให้เรื่องของน้ำเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนปริมาณฝนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเนี่ยก็คือหลักๆจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทางภาคตะวันออกรวมถึงในส่วนของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างภาคใต้ด้วยก็ต้องระมัดระวังในส่วนของคลื่นลมแรงนะครับตัดภาพกลับมาที่เรื่องของการจัดเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำณปัจจุบันนี้นะครับก็บอกว่าความจุอ่างในปริมาณน้ำภาพรวมของประเทศขณะนี้คิดเป็นร้อยละ65ของความจุอ่างซึ่งก็ยังสามารถที่จะรองรับน้ำได้อีกนะครับอย่าง4เขื่อนหลักอย่างเช่นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ยังสามารถที่จะรองรับน้ำได้แต่ในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยานะคุณผู้ฟังก็มีการติดตามในเรื่องของการระบายน้ำนะครับเรื่องของการปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับการรองรับปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับซึ่งกรมชลประทานเขามีความจำเป็นที่จะต้องดูแลแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำปรับเพิ่มปรับลดการระบายน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็จะได้ลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดก่อนหน้านี้นะครับกรมชลประทานได้มีการส่งเป็นหนังสือด่วนไปยัง7จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แจ้งให้กับในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้หาแนวทางในการป้องกันระดับน้ำที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะที่ห่วงใยมากๆก็คือบริเวณท้ายน้ำนะครับแล้วก็นอกแนวคันกั้นน้ำอย่างที่จังหวัดอ่างทองอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นขณะนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามกรมชลประทานนะครับเขายังคงติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรเจ้าหน้าที่พร้อมให้การปฏิบัติงานรวมถึงเรื่องของการตรวจสอบดูแลระบบการระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงก็มีการมอนิเตอร์กันนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ฝนมันก็ตกลงมาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำที่เดิมแล้วมันก็มีมากอยู่ด้วยเนี่ยทำให้ต้องมีการบริหารจัดการน้ำกันอย่างละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นในขณะนี้เนี่ยนะฮะเอาพูดถึงการบริหารจัดการน้ำนะคุณผู้ฟังที่เกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุขึ้นแล้วนะครับเป็นเหตุที่น่าตกใจมากเลยนะครับอย่างที่ในต่างประเทศช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์เนี่ยเราจะได้เห็นข่าวที่เนปาล นะครับแล้วก็ที่ทิเบตของจีนเกิดมวลน้ำขนาดใหญ่มันเป็นน้ำป่านะคุณผู้ฟังที่เกิดจากสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงสุดขั้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนใดๆอะไรก่อนนะครับทำให้เกิดภาพตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ปรากฏที่เราเห็นกันในทีวีเนี่ยนะครับโอ้เป็นภาพน่ากลัวมากตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าเป็นในส่วนของฉากหนังจากภาพยนตร์ใดภาพยนตร์หนึ่งแต่จริงๆไม่ใช่คุณผู้ฟังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วมันก็สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เนี่ยเป็นวงกว้างรวมถึงสร้างผลกระทบนะครับการบาดเจ็บการสูญเสียชีวิตแล้วก็บุคคลที่สูญหายจำนวนมากนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการถ่ายทอดในส่วนของการถอดบทเรียนหรือว่าในส่วนของการเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับล่าสุดช่วงของวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับที่มณฑลทหารบกที่31นะครับเขามีการฝึกอบรมร่วมนะครับด้านการกู้ภัยทางน้ำของโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติเขาก็ได้มีการจัดตั้งนะครับเป็นชุดปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำของโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติมณฑลทหารบกที่31ขึ้นนะครับเพื่อให้การสนับสนุนภารกิจในการบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งก็มีทั้งหน่วยงานภายนอกแล้วก็หน่วยงานภายในนะฮะที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าวเนี่ยก็ร่วมการฝึกการอบรมเพื่อให้เมื่อเวลาเกิดท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลากหลายพื้นที่ของประเทศไทยหรือแม้กระทั่งในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์เองแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนะครับหน่วยงานต่างๆแล้วก็หน่วยที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีวิธีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันต้องรวดเร็วด้วยเพราะว่าทุกวินาทีคือวินาทีแห่งชีวิตนะครับเรื่องของการกู้ภัยเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยตรงนี้ต้องเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติมณฑลทหารบกที่31แล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วยรวมถึงพี่ๆทหารที่ก็ยังทำงานในการดำเนินการทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยก่อนหน้านี้นะครับขอบคุณจริงๆเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็หน่วยงานทหารนี่แหละนะครับเราจะผ่านทุกๆวิกฤตทุกๆสถานการณ์ไปด้วยกันพูดถึงเรื่องของแม่น้ำนะครับการเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับช่วงเช้าวันอาทิตย์แบบนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่านะฮะพี่เอกวันนี้มีเรามีเพลงเพราะๆนะครับชื่อว่าบทเพลงเจ้าพระยาซึ่งเป็นคำร้องทำนองของครูสง่าอารัมภีนะครับเสียงร้องของคุณอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาไพเราะมากๆอยากจะให้รับฟังเพลงนี้เจ้าพระยาครับ

น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นรวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร061-026-0370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด

ก็กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูกันที่เรื่องของความมั่นคงแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลกันบ้างเนี่ยนะครับเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับช่วงประมาณ 11:00 น.เศษเนี่ยนะฮะก็มีการประชุมนะครับสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะครับซึ่งก็แน่นอนแล้วโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบนะครับแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านใหม่เนี่ยนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับคุณผู้ฟังตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวกันก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับตามขั้นตอนทางราชการหลังจากที่ประชุมสมช.ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งท่านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการนำเสนอรายชื่อดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะถึงนี้เพื่อให้พิจารณาแล้วก็ให้ความเห็นชอบแล้วก็อนุมัติตามขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของประเด็นความมั่นคงของประเทศเราเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะครับในประเด็นนี้คุณผู้ฟังครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้ในส่วนของรัฐบาลนะครับก็ย้ำเตือนพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ผ่านนะครับการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69เนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือว่ามีข้อเท็จจริงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมให้รีบนะครับยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569วันนี้วันพรุ่งนี้ละคุณผู้ฟังมีเวลา2วันนี้เนี่ยนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยจากข้อมูลวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกเขาได้รายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้วเนี่ย 370,200 กว่ารายก็ครอบคลุมยานพาหนะ 660,000 กว่าคันนะครับโดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดเนี่ยนะฮะสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อศูนย์ One Stop Service ระดับอำเภอหรือว่าจังหวัดได้ทั่วประเทศจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ31สิงหาคมและยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่20กันยายน2569กระทรวงการคลังเขาจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนก่อนที่ผู้ผ่านเกณฑ์จะได้เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับแจ้งว่าไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ให้รีบดำเนินการคุณผู้ฟังครับวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับก็เหลือเวลา2วันเท่านั้นนะครับดำเนินการแล้วเนี่ยก็ยังมีระยะเวลาในการยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้จนถึงประมาณวันที่20กันยายนตามที่เขาได้มีการกำหนดเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็อีกหนึ่งงานที่พูดกันไปในช่วงต้นรายการพอมีเวลาอยู่เนาะพี่เอ็กนะฮะเดี๋ยวอีกหนึ่งงานนะครับเชิญชวนกันสักนิดหนึ่งดีกว่าสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับมหานครแฟร์ครั้งที่หนึ่งคุณผู้ฟังครับเขาจัดที่ลานคนเมืองนะครับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจัดยาวไปถึงนู่นแล้วครับวันที่6กันยายน2569 10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับตลอด10วันเต็มเขามีโซนหลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรีทฟู้ดชื่อดังรวมร้านอาหารแล้วก็ของกินเด็ดๆจากทั่วประเทศมาไว้ใจกลางเมืองให้ได้ช้อปปิ้งกันอย่างหลากหลายนะครับมีโซนสินค้าแฟชั่นนะครับแล้วก็มีโซนสินค้าคุณภาพสำหรับโซนคนรักการอ่านหนังสือก็มีนะครับแล้วก็มีลานแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากรวมถึงคอนเสิร์ตจากศิลปินต่างๆตลอดทั้ง10วันนี้นะครับคราวนี้การเดินทางที่บอกว่าแนะนำเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้มากันที่ขนส่งสาธารณะดีกว่านะครับ MRT ใกล้ที่สุดเดิน600เมตรคือ MRT 3ยอดนะครับส่วนรถเมล์ที่ผ่านศาลาว่าการกรุงเทพหรือว่าลานคนเมืองเนี่ยก็คือสาย12แล้วก็สาย42ลงที่ป้ายลานคนเมืองได้เลยนะครับอ่ะฝากกันไว้คุณผู้ฟังครับเวลาหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันอาทิตย์นี้ผมณัฐาจันทรังสีต้องร่ำลาแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัตตนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีบรรษายุคการข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมจงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพมัชฌิมาภิกษุท่านสาธุชนดับปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาแพทย์ดร.พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนึกได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกับพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเอมินาสการเณพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณธรรมังปูเชมิอิมินาสการเณสังฆังปูเชมิอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมอัมมังนัมมัสสามิกับธัมโมเมนาถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญยมเก่าคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนวาจายะเจตสามวังวัจรังนามะปาติมังอิทธิปาติหาริยะกลังพุทธรูปังอาหังวันหามิสัพพโสสัทธาสดเถปวันตเมนสิทธิพุทธังกิจังมะมะคู่คนไหลมานะจาริติสิทธิธรรมังกิจังมะมะข้าวของไหลมานะจาริติสิทธิสังฆังกิจังมะมะเงินทองไหลมานะจาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตเมนพัมมาจมหาเทวาสัพเพยัคขาพระยันติพัมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตเมนมหาปุญโญมหาราโภพระวันโตเมนะมะอุนโมพุทธายะปรตโยวรโคนายังเวระสาวิระตาสีวิระตาสาวิระอิติยมพุทธสัมมาเนมานะพุทธสาสวาหมสัมปติชามิท่านสาธุชนปุพังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านขอเชิญณเวลานี้เสาร์อาทิตย์ที่วัดพัฒนาธรรมรามมีพลังจิตตานุภาพมีการสอนเรียนครูสมาธิสาขาที่228ณวัดพัฒนาธรรมรามแต่คุณโยมอันใดมีความประสงค์จะเรียนครูสมาธิก็มาศึกษาดูที่วัดพัฒนาธรรมรามมาสอบถามนายโยมมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่ประจำอยู่ที่สำนักงานอยู่เป็นประจำนะข้อดีของการเรียนหลักสูตรครูสมาธินายโยม1ท่านจะรู้จักการฝึกสมาธิอย่างถูกวิธีและสามารถถ่ายทอดให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือผู้อื่นได้ถือเป็นการส่งมอบสันติสุขให้เกิดขึ้น
ในใจของผู้นั้นต่อไป 2. ท่านสามารถทำสมาธินำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงานให้เกิดประโยชน์และเกิดผลสำเร็จที่ต้องการ 3. ถือว่าท่านได้ช่วยการสร้างสันติสุขขึ้นในสังคมให้สังคมน่าอยู่และมีความปลอดภัยขึ้น 4. การทำสมาธิทุกวันจะทำให้ชีวิตเราได้รับการพัฒนาในหลายด้านเช่นด้านจิตใจอารมณ์สติปัญญาสุขภาพความเป็นผู้มีจิตสาธารณะสูงเป็นต้น 5. ได้เพื่อนใหม่สังคมใหม่ที่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตในทางที่ในแนวทางที่ดีนี่ก็คือข้อดีของการเรียนขุดสมาธินิยมเนาะยอมมาสนใจก็มาที่วัดพัฒนาธรรมรามสาขาที่228ยมน่าใกล้จะสิ้นเดือนแล้วยมน่าใกล้จะสิ้นเดือนตอนนี้ขอเป็นกำลังใจกับส่งกำลังใจให้กับทางภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ประสบกับอุทกภัยด่านที่หนักก็คือจังหวัดน่านแล้วก็ขอเป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่บริหารประเทศโดยเฉพาะปีนี้ก็เกิดปัญหาความไม่สงบใน3ชายแดนภาคใต้อีกแล้วยมนะเราก็อยากอยู่กันสันติสุขให้เกิดการสันติสุขยมใกล้จะสิ้นเมื่อวานนี้ขออนุโมทนากับเมื่อวานนี้คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีโดยการนำของพระธรรมชโยสุนทรก็คือเมื่อวานนี้มีการประชุมกรรมการบริหารสงฆ์จังหวัดซึ่งประกอบด้วยจากคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดจากคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอและเลขานุการทุกตำแหน่งซึ่งในวันพระหน้าอาตมาจะร่วมกับโรงพยาบาลและสาธารณสุขในการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ในโครงการธรรมสัญจรบูรณาการกับสาธารณสุขไปนั้นก็ขอแจ้งให้ทราบโยมตอนนี้ชีวิตเราจะใกล้สิ้นเดือนชีวิตมีค่าเยอะโยมค่าน้ำค่าไฟค่างวดรถค่าจีปาถะนั่นเขาบอกว่าสามสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการก็ยังไม่น่ากลัวเท่ากับสมุทรธนาคารเราไม่มีเงินเข้านายโยมมันน่ากลัวนะแล้วก็ปลาหมอหน้าคางดำแต่ประชาชนกำลังจะคางเหลืองถ้าเราไม่รู้จักควบคุมตัวเองในการจับจ่ายในการดำเนินชีวิตสาธารณสุขเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประชุมการประชุมชุมชนคุณธรรมพลังบวรนั้นก็อยากจะนำเรื่องนี้มาคุยกับโยมเพื่อท่านที่อยู่ในโครงการนี้ฟังรายการนี้ก็จะได้ทำความเข้าใจความหมายของชุมชนคุณธรรมพลังบวรนะโยมชุมชนคุณธรรมพลังบวรหมายถึงชุมชนที่ทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่รวมกันระหว่างผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ชุมชนและผู้นำศาสนาเกิดเป็นเครือข่ายพลังบวรบ้านวัดสถานสาธารณสถานโรงเรียนราชการที่มีการแสดงเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของชุมชนยึดมั่นในหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตสร้างเสริมกิจกรรมเปิดพื้นที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและวิถีดีงามอันจะนำไปสู่การสร้างประชาชนที่มีความรู้มีความอยู่ดีกินดีและสามารถใช้ชีวิตโดยพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนบ้านหมายถึงชาวบ้านและแกนนำชุมชนรวมถึงแกนนำที่เป็นทางการซึ่งอยู่ในชุมชนเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันประชาบ้านและกลุ่มบุค
คนบุคลากรบุคคลต่าง

ทางสังคมในด้านต่างๆนายกโรงเรียนราชการมาถึงสถาบันการศึกษาและแกนนำความคิดเช่นผู้อำนวยการผู้อำนวยการคณะครูนักวิชาการและบุคลากรทางด้านการศึกษาทั้งระดับโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยและองค์กรทางการศึกษาโดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ชุมชนเช่นคณะกรรมการหมู่บ้านองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นราชการส่วนภูมิภาคและอาสาสมัครหมู่บ้านเป็นต้นบทบาทของพลังบวรเนี่ยพลังบวรบ้านวัดสาธารณสถานโรงเรียนราชการเป็นกลไกทำงานของผู้นำทางความคิดหลักของชุมชน3องค์กรองค์ประกอบร่วมกันทำงานประสานกันในเชิงพื้นที่โดยมีบทบาทในการกำหนดทิศทางวางแผนชักจูงและโน้มน้าวให้คนในชุมชนก็มามีส่วนร่วมและเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงความรู้ความเชื่อและคติรวมไปถึงพฤติกรรมในชีวิตประจำวันโดยบทบาทของพลังบวรสามารถกำหนดรายละเอียดดังนี้1บทบาทของบ้าน1:1ครัวเรือนหรือครอบครัวพ่อแม่ต้องอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกเช่นรักษาศีล5นำครอบครัวเข้าวัดปฏิบัติธรรมเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาหรือจิตอาสาภายในวัดหรือภายในชุมชนเป็นครอบครัวที่คิดดีทำดีปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในสังคม 1.2 ผู้นำชุมชนต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเป็นแบบอย่างในการดำเนินกิจกรรมโดยมีความเสียสละมีจิตอาสาเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนผ่านเวทีประชาคม 1.3 ผู้นำชุมชนเป็นแกนนำหรือ เป็นผู้แนะนำแนวทางหรือส่งเสริมให้มีการรวมตัวเป็นประชาคมชุมชนในพลังบวร 1.3 สมาชิกในชุมชนมีหน้าที่สนับสนุนให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือร่วมมือส่งเสริมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 1.5 ผู้นำชุมชนต้องประชุมชี้แจงสมาชิกทราบเกี่ยวกับกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนด้วยพลังบวรและร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำชุมชน 1.5 ผู้นำชุมชนต้องร่วมจิตอาสาชี้แจงทำความเข้าใจสมาชิกเกี่ยวกับการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมพลังบวรส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสมาชิกชุมชนการปฏิบัติตนตามหลักทางศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยที่ดีงามเช่นการรักษาศีลห้าการจัดทำบัญชีครัวเรือนการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนรวมกลุ่มผลิตสินค้าทางภูมิปัญญา 1.7 ผู้นำชุมชนร่วมกับวัดโรงเรียนส่วนราชการติดตามและรายงานการดำเนินงานการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมพลังบวรอย่างใกล้ชิด 2. บทบาทของวัดและสาธารณสถาน 2.1 เป็นศูนย์รวมความศรัทธาที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของสมาชิกในชุมชน 2.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ในหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเช่นเป็นสถานที่บ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมแรงเรียนรู้หลักการดำเนินชีวิต

ทำปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทอดภูมิปัญญาของปัจจัยของประหัตชาวบ้านให้แก่คนในชุมชน 2.3 ผู้นำศาสนาเจ้าวาดผสมผู้เผยแผ่ศาสนามีบทบาทดังหนึ่งเป็นนักพัฒนาที่มีจิตใจมุ่งมั่นในการสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมโดยในการพัฒนาชุมชนสองเป็นแกนนำหรือผู้แนะนำชี้แนวทางในการรวมตัวในรูปแบบประชาคมชุมชนคุณธรรมภายใต้พลังบวร 3. ให้คำแนะนำชี้แนวทางให้คนในชุมชนปฏิบัติเรื่องการใช้ชีวิตการใช้ทรัพยากรการพัฒนาจิตใจด้วยการอบรมสมาชิกในชุมชนให้อยู่ในศีลธรรม 4. เป็นแกนนำหลักในการเริ่มกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนในเชิงรุกเช่นเริ่มการลดละอบายมุขของสมาชิกในชุมชน 5. ประสานความร่วมมือกับแกนนำภาคีหรือเครือข่ายหน่วยงานทางภาครัฐภาคเอกชนให้ร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมพลังบวร 6. เป็นแกนนำหลักในการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานกับผู้นำชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 7. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้ความเข้าใจการสร้างความภาคภูมิใจในด้านความเชื่อทางศาสนาในการช่วยเหลือป้องกันดูแลบำรุงรักษาศาสนา 3. บทบาทของโรงเรียนราชการ 3. อำนุงร่วมกับวัดผู้นำชุมชนจัดทำแผนปฏิบัติการชุมชนพลังบวรเปิดเวทีประชาคมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมพลังบวร 2. ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้คนในชุมชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานเช่นการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับการศึกษาการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดทำเอกสารแผ่นพับองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอไปในชีวิตประจำวัน 3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางชุมชนโดยจัดสรรงบประมาณบุคลากรทรัพยากรและประชาสัมพันธ์ในการดำเนินชีวิตดำเนินงานของชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรมพลังบวรไปยังชุมชนอื่นอย่างต่อเนื่อง 4. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีบทบาทต่อการสร้างจิตอาสาเพื่อชุมชนเช่นจัดเวทีให้เด็กนักเรียนทำความสะอาดศาลาพักร้อนของชุมชนทำความสะอาดวัดห้องสมุดของวัดหรือถนนหนทางภายในชุมชน 5. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดหลักสูตรพิเศษสำหรับชาวบ้านที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการทำปุ๋ยอินทรีย์การปลูกผักปลอดสารพิษและการนำผักตบชวามาผลิตภัณฑ์กระเป๋าเป็นต้น 6. ร่วมกับชุมชนและวัดดูแลกำกับติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนอย่างต่อเนื่องนี่คือ เรื่องของพลังบวรยมนะซึ่งในจังหวัดลพบุรีนี้มีเกี่ยวกับเรื่องพลังบวรชุมชนเนี่ย39ชุมชนหนึ่งในนั้นก็มีวัดพัฒนาธรรมรามอยู่ด้วยนะที่เป็นชุมชนคุณธรรมก็
พยายามขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องสาธุชนทั้งหลายยอมฟังประวัติของพุทธสาวกสาวิกาบวชอุบาสิกาอุบาสกในสมัยครั้งพุทธกาลตอนนี้ก็มาสู่ของประวัติของอุบาสกในครั้งพุทธกาลอนาถบิณฑิกเศรษฐีเศรษฐีผู้ใจบุญในอังคารนิกายเอกนิบาตพุทธองค์ตัดเกี่ยวกับการสถาปนาพุทธบริษัทในเอตตคะในตำแหน่งความเป็นผู้เลิศกว่าคนอื่นด้านต่างๆ ตัดถึงอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าเป็นผู้เลิศกว่าบุคคลอื่นในด้านการถวายทานท่านอนาถบิณฑิกเดิมชื่อว่าสุทัตตะเป็นชาวเมืองสาวัตถีโดยกำเนิดเป็นบุตรของสุมนะเศรษฐีชีวิตในวัยหนุ่มเป็นอย่างไรจบการศึกษาชั้นไหนไม่มีที่ไหนบอกไว้หรือตอนยังศึกษาไม่พบแต่รู้ว่าท่านได้แต่งงานกับสุภาพสตรีนามบุญรักคณาอนาตาบินได้กับคุณนายบุญรักคณามีบุตรด้วยกัน4คนเป็นชาย1คนนามว่าการะเป็นหญิง3คนชื่อว่ามหาสุภัทธาจุรภัทธาและสมนาตามลำดับยมลูกชายหัวแก้วหัวแหวนใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยไม่ค่อยเอาทานตามธรรมดาของลูกคนมีเงินนยมแต่พ่อก็มีวิธีปราบลูกให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุดวิธีอย่างไรค่อยว่ากันภายหลังเพราะเรื่องบุตรชายบุตรสาวของท่านเศรษฐีมีแง่มุมน่าศึกษาไม่น้อยสุทัตตะเดิมนับถือศาสนาอะไรก็ไม่ชัดเช่นกันยมแต่ภายหลังได้ประกาศตนนับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิตหลังจากได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ป่าศรีตะวันนอกเมืองราชคฤห์เรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งท่านเศรษฐีเดินทางไปทำธุระที่เมืองราชคฤห์ไปทำธุระกิจคราวนี้ไม่ได้พักโรงแรมหรูหรือเหมือนเศรษฐีสมัยนี้สมัยนู้นอาจจะยังไม่มีก็ได้ยอมท่านได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของน้องเขยของท่านซึ่งเป็นเศรษฐีเมืองราชคฤห์วันนั้นเศรษฐีน้องเขยท่านกำลังสั่งให้ตะเตรียมอาหารและจัดสถานที่สำหรับจัดเลี้ยงเป็นการใหญ่สุทัตตะสงสัยจึงถามว่ามีงานเลี้ยงฉลองอะไรหรือเลี้ยงต้อนรับใครดูท่านดูท่าจะเป็นงานใหญ่โตน้องเขยกล่าวว่ากำลังตะเตรียมอาหารถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์ซึ่งจะเด็ดมาเสวยพัฒหารในวันรุ่งขึ้นพอเขาได้ยินว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันระยมปีติสมนัตได้แผ่ซ่านไปทั่วสัพพังกายอยากจะได้เข้าเฝ้าพุทธเจ้าได้บัดเดี๋ยวนั้นน้องเขยบอกว่าใจเย็นๆพวกนี้ช้าพุทธองค์ก็เสด็จมาแล้วไว้คอยเฝ้าพระองค์เวลานั้นคืนนั้นสุทัตตะนอนไม่หลับดมกระสับกระส่ายไข้จะเข้าเฝ้าพุทธองค์อย่างยิ่งยังไม่ทันรุ่งสางเลยเขาก็ตัดสินใจออกจากคฤหาสน์ที่พักเดินมุ่งหน้าไปยังป่าศรีตะวันทั้งที่ยังมืดอยู่กลัวก็กลัวแต่ความอยากเข้าเฝ้าพุทธองค์มีมากกว่าจึงข่มความกลัวเดินทางไปจนถึงนยมถึงปัจจุบันสมัยใกล้ลุงคงจะประมาณ4:00 กว่าๆนะโยมพระองค์ตื่นบรรทมเสด็จจงกรมโยมทอดพระเนตรเห็นสุทัตตะเดินเข้ามาใกล้พระองค์ก็เสด็จลงจากที่จงกรมตรัสว่าสุทัตตะมานี่เถิดสุทัตตะเกิดปิติปราโมทย์เป็นล้นผลที่พระองค์ตรัสเรียกชื่อท่านจึงเข้าไปหมอบแทบพระยุคลบาทกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงบรรทมหลับหรือไม่
คนพระพุทธเจ้าคงนอนไม่หลับเหมือนตนเองจึงเดินท่ามกลางความมืดอยู่เช่นนี้พระองค์ตรัสว่าสุทัตตะผู้ที่ละกิเลสผู้ที่สละกิเลสบาปกรรมได้แล้วย่อมนอนหลับสบายทุกเมื่อผู้ไม่ติดอยู่ในความล้ำเป็นผู้เยือกเย็นไม่มีกิเลสแล้วย่อมนอนหลับสบายทุกเมื่อผู้ติดแต่ผู้ตัดความผูกพันทั้งปวงขจัดความเร่าร้อนทุรนทุรายในใจได้แล้วย่อมนอนหลับสุขทุกเมื่อพระองค์ทรงแสดงอนุภิกถาแก่เศรษฐีเป็นการวางพื้นฐานตั้งความเข้าใจในเบื้องต้นแก่เศรษฐีก่อนแล้วทรงแสดงปิยสัตถีจนจบหลังฟังพระธรรมเทศนาสุทัตตะเศรษฐีได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วกราบบังคมทูลอาราธนาพุทธองค์ไปสวัสดิหารในวันรุ่งขึ้นพุทธองค์ทรงรับอาราธนาโดยดุษยภาพตรงนี้มีคำศัพท์สามคำที่คิดว่าท่านผู้ศึกษาพุทธศาสนาส่วนมากได้ยินบ่อยแต่เพื่อประโยชน์ของอีกหลายท่านที่อาจไม่กระจ่างเกี่ยวกับคำสามคำนี้ขออนุญาตแวะข้างทางหน่อยโยมตรงนี้สักประเดี๋ยวนะโยมคำแรกคืออนุภิกถามหมายถึงการแถลงตามลำดับคือแถลงเรื่องต่างๆ5เรื่องด้วยกันค่อยๆลึกตรงตามลำดับคือเรื่องทานการให้การเสียสละแบ่งปันคนอื่นเรื่องศีลการรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยความประพฤติที่ถูกต้องดีงามเรื่องสวรรค์กล่าวถึงความสุขความเพลิดเพลินส่วนดีของกามอันเป็นผลที่พึงได้จากการปฏิบัติ2เรื่องทางตนเรื่องของเรื่องโทษของกามกล่าวถึงส่วนเสียของกามพร้อมทั้งผลหลายที่สืบเนื่องมาแต่กรรมและเรื่องอานิสงส์การออกจากกรรมกล่าวถึงผลดีของการไม่หมกมุ่นในกรรมมีจิตใจอิสระจากกรรมคุณทั้ง5เรื่องนี้ท่านทำได้ง่ายกว่าศีลทำได้ยากกว่าทานความดีและผลแง่บวกของกรรมอันเป็นผลของการ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีความคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิด Global House แยกบานาพื้นที่จังหวัดปัตตานีเมื่อค่ำวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้องโปรรับ3ต่อที่ Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Quick ทุกสาขา
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
6: แก้ลม
5: บำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
5: อมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟันอย่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: มีความคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิด Global House แยกบานาเจ้าหน้าที่ตรวจเพาะขออภัยค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจพบถังแก๊สดัดแปลงประกอบวงจรพร้อมแกลลอนน้ำมันบนรถพ่วงข้างคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: ความคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิดภายในบริเวณโกบอนเฮาส์แยกบานาตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงค่ำของคืนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่รวมถึงรถจักรยานพ่วงข้างที่ถูกทิ้งไว้ภายในบริเวณคลังสินค้าจากการตรวจสอบพบถังแก๊สดัดแปลงจำนวนหนึ่งถังมีการประกอบวงจรคล้ายกับวัตถุระเบิดแสวงเครื่องและแกลลอนน้ำมันจำนวน8แกลลอนอยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจึงเข้าดำเนินการตรวจสอบเก็บกู้และปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับเสียงดังคล้ายระเบิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จำนวน3ครั้งจากการตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้นพบว่าจุดที่ได้รับความเสียหายมีเพียงเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหลงเหลืออยู่ภายในและบริเวณพื้นที่โดยรอบทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่และดำเนินมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณโกบอนเฮาส์แยกบานาและพื้นที่โดยรอบจนกว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยในพื้นที่แล้วทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันความสับสนและการตื่นตระหนกในสังคมชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: ปิดท้ายที่พลตรีวิไทไลถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาระยะที่2ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1สิงหาคมพ.ศ.2569ปัจจุบันมีความคืบหน้าประมาณ120ขณะที่การดำเนินงานในระยะที่1เสร็จและส่งมอบให้กองทัพบทเรียบร้อยแล้ว
6: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทั้งสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ฉะนั้นความจริงอันประเสริฐหรือความจริงสิ่งแท้เราต้องฝึกให้ยอมรับให้ได้ความทุกข์ที่เกิดมาก็ล้วนเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์ซึ่งเป็นหลักธรรมขั้นสูงที่เรียกว่าเป็นไปตามหลักความเป็นทุกขังอนิจจังและอนัตตาทุกขังก็คือว่าเป็นสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องแปรเปลี่ยนไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเหตุเมื่อปัจจัยไม่มีทุกข์ก็ดับเพราะนั้นเมื่อเรารู้จักทุกข์ให้กำหนดรู้ท่านทั้งหลายทุกวันนี้เราประสบกับความทุกข์มากมายหลายประการไม่ใช่เฉพาะทุกวันนี้แม้กระทั่งตอนไหนๆก็ต้องประสบพบเจอกับความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บทุกข์เพราะการดำรงชีวิตอยู่การเลี้ยงชีวิตสภาพอากาศแม้แต่ตัวร่างกายและจิตใจของเราก็เป็นทุกข์ถ้าพูด อย่างละเอียดขึ้นไปอีกก็คือชีวิตมีแต่ทุกข์ทำไมถึงพูดอย่างนั้นว่าชีวิตมีแต่ทุกข์เพราะชีวิตของเรานั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบ5ประการที่เรียกว่าขันธ์5 1รูปก็คือร่างกาย2เวทนาก็คือความรู้สึกสุขความรู้สึกไม่สบายความรู้สึกสบายก็เรียกว่าเวทนา3สัญญาความจำได้หมายรู้รู้ว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือคำชมอันนี้คือคำด่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนี่คือการที่เราจำได้ไหมรู้อันนี้คนดีอันนี้คนไม่ดีแยกแยะสามารถจำได้สัญญาความจำก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสังขารการปรุงแต่งชีวิตของเราก็เกิดจากการปรุงนะชีวิตคนก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวมีแป้งมีน้ำซุปมีเครื่องปรุงก็จึงเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวถ้าแยกแต่ละอย่างออกมาไม่เอาไปปรุงใส่กันก็ไม่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวชีวิตก็เหมือนกันมันก็มีการปรุงมีสังขารการปรุงแต่งนะองค์ประกอบส่วนนั้นส่วนนี้ก็เกิดเช่นความไม่สบายความสบายหรือความเป็นทุกข์หรือกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเกิดจากการปรุงในชีวิตของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวิญญาณตัวรับรู้นะตัวรับรู้ก็คือดวงจิตที่เป็นส่วนประกอบของชีวิตและก็เป็นส่วนสำคัญสรุปง่ายๆขันธ์5ก็คือรูปกับนามนั่นเองนั้นทุกคนก็ต้องเจอเราลองพิจารณาดูสิว่าตั้งแต่เกิดมาอยู่ในท้องไปอยู่ในห้องแคบๆนะท้องของคนก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแล้วชีวิตหนึ่งต้องไปเติบโตอยู่ในนั้นท่านทั้งหลายทุกคนจำไม่ได้ว่าอยู่ในท้องเป็นอย่างไรแต่คุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าบางทีลูกก็ดิ้นโอ้คงจะทุกข์ทรมานบางทีแม่ก็รู้สึกว่าไม่สบายลูกก็ไม่สบายด้วยแต่ถามว่าเรารู้ไหมไม่รู้นะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีความสามารถในการที่จะจำได้หรือระลึกรู้มีสติแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์กระทบที่เกิดขึ้นและก็เป็นการดิ้นรนโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างให้เห็นเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับบางทีเรานอนดิ้นนอนกรนแล้วก็ไม่รู้ว่าเราทำไปได้ยังไงบางทียุงมากัดเราพลิกตัวโดยที่ไม่รู้ก็เพราะว่าเราหลับไปนะสติไม่สามารถที่จะรับรู้ตรงนั้นได้นะแต่คนที่เขาไม่ได้หลับเขาก็เห็นอาการของเราทุกอย่างไม่ว่าจะกรนไม่ว่าจะดิ้นไม่ว่าจะละเมออย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ต้องกำหนดรู้และพากันแก้ไขพากันบำบัดทุกข์บำรุงสุขเช่นเด็กเกิดมาแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนพาไปหาหมอแต่ก่อนนั้นแม่นั้นเสี่ยงต่อการที่จะสูญเสียลูกหรือแท้งลูกก็มีพัฒนาการในการที่จะป้องกันด้วยการไปรักษาครรภ์บำรุงครรภ์ไปหาหมอหาพยาบาลเพื่อที่จะหาวิธีในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือป้องกันทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ให้บานปลายสมัยก่อนนั้นเราจะเห็นว่า หลายอย่างในการที่ใช้ชีวิตแล้วเกิดปัญหาขึ้นก็มีการตอบโจทย์เรียกภาษาพระเรียกว่าเมื่อปัญหามีปัญญาก็เกิดมีการพัฒนาการนั้นทุกนั้นจึงเป็นสิ่งพื้นฐานที่เป็นความจริงพุทธศาสนาสอนให้กำหนดรู้ประการต่อมาก็คือว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็ย่อมมีสาเหตุมีที่มาที่ไปสาเหตุที่มาที่ไปว่าอะไรทำให้เป็นเช่นนั้นเช่นเกิดป่วยไข้ไม่สบายเพราะอะไรแต่ก่อนนั้นแม้ไวรัสโควิด-19 ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นไวรัสโควิด-19 แล้วเมื่อกำหนดรู้กำหนดดูจึงรู้ว่ามาจากเชื้อไวรัสแล้วสาเหตุที่ทำให้อันตรายเพราะไปทำลายปอดหายใจไม่ได้ก็ตายไม่ใช่เฉพาะไวรัสเท่านั้นที่ทำให้ตายถ้าไม่หายใจก็ตายนะอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานหลายโรคหลายภัยที่ทำให้คนเสียชีวิตก็มากมายแต่เรารู้ที่ไปที่มารู้วิธีป้องกันรักษาแต่ไวรัสโควิดนั้นได้ทราบข่าวว่าก็มีวัคซีนนะมีวัคซีนป้องกันผลิตนี่ก็เกิดจากการที่เรารู้ที่ไปที่มารู้สาเหตุความชัดเจนว่ามันทำงานอย่างไรเมื่อมันทำงานอย่างไรไอ้ตัวปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำงานอย่างไรเราก็จะรู้วิธีแก้ไขป้องกันรักษานั้นสาเหตุของทุกข์นั้นในทางพุทธศาสนาก็ว่าเป็นความจริงประการที่สองคือเมื่อมีทุกข์มันก็ต้องมีสาเหตุมีเหตุและผลก็คือสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์สมุทัยนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าตัณหาความทยานอยากความอยากนะความอยากในที่นี้มีสมุฐานคือกิเลสความอยากเป็นสาเหตุของความทุกข์อย่างไรท่านบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์การที่จะพ้นทุกข์ก็คือไม่ต้องมาเกิดนะซึ่งในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดก็คือพระนิพพานแต่ท่านทั้งหลายการที่เราจะไม่ต้องเกิดนั้นก็คือไปนิพพานแต่เมื่อท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วก็จะต้องรู้ว่าในขณะที่เราต้องยอมรับความจริงก็คือความทุกข์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยมีสมุฏฐานมาจากอะไร 1. ตัณหามีอยู่3 ประการก็คือ 1. กามตัณหามีความทยานอยากในสิ่งที่เรียกว่าความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายเช่นว่าอยากลิ้มรสอาหารอยากถูกต้องผัสสะความสบายกายอยากเห็นด้วยตาอยากได้ยินเสียงเพราะๆความอยากในที่นี้เรียกว่ากามตัณหาแน่นอนว่าทุกคนที่เกิดมาก็ล้วนที่จะมีพื้นฐานของความอยากก็คือกามตัณหานี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าเราไม่มีสติรู้เท่าทันก็ไม่รู้วิธีป้องกัน ปล่อยให้กามตัณหาครอบงำจนปัญหาบานปลายการที่เราจะให้ปัญหายุติตั้งแต่ต้นลมเขาเรียกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเนี่ยเราก็ต้องมีสติกำกับในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่มากระทบประการที่สองภาวะตัณหาภาวะตัณหาหมายถึงว่าความอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่เหมือนจะเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นภายในใจเป็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นไปอยากจะดำรงภาวะนั้นแต่จริงๆแล้วการเป็นกับความอยากเป็นนั้นแตกต่างกันถ้าเกิดว่ามีความอยากก็มีความทยานซึ่งขาดสตินะเมื่อขาดสติแล้วก็จะเป็นบ่อเกิดให้เกิดความทุกข์เราอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่อยากจะเป็นคนรวยอยากจะเป็นคนสวยคนหล่ออยากจะเป็นคนใหญ่คนโตอยากจะเป็นคนมีอำนาจถามว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องปกติคนรวยก็เป็นเรื่องปกติคนจนก็เป็นเรื่องปกติคนมีอำนาจก็เป็นเรื่องปกติคนใหญ่คนโตก็เป็นเรื่องปกติแต่เพราะมีความอยากภาษาพระเรียกว่ามีความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานมีความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานสภาวะจิตกับสภาวะที่เป็นนั้นเกิดการยึดติดเกาะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะยึดติดหรือเกาะได้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนแปรเปลี่ยนไปตามสภาพตามเหตุปัจจัยแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยยึดเกาะเมื่อยึดเกาะจนขาดสติก็เกิดมีปัญหาบางคนเกิดมาก็อยากจะเป็นนู่นเป็นนี่ในสิ่งที่ตนเองไม่มีก็เกิดความไม่สันโดษพอใจในสิ่งที่ตนเองมีพอใจในสิ่งที่ตนเองได้หมายความว่าจิตใจนั้นดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาพอจิตใจดิ้นรนท่านทั้งหลายอย่าสับสนกับการที่ธรรมะเอ้าบางคนขยันขันแข็งเพื่อที่จะไปเป็นเศรษฐีความขยันขันแข็งเก็บหอมออมริบนั้นเป็นคุณสมบัติที่จะไปสู่เส้นทางเศรษฐีแต่ความอยากเป็นเศรษฐีจนมีความทะยานอยากเนี่ยใจมันจะร้อนรุ่มใจมันจะมีความหลงผิดจนกระทั่งติดกับดักเช่นบางคนก็อาจจะอยากจะรวยทางลัดบางคนก็อาจจะไปทำผิดคดโกงบางคนอาจจะไปทำในสิ่งที่ขาดสตินั่นเพราะถูกความอยากเป็นภาวะตัณหานี่ครอบงำและประการต่อมาก็คือวิภาวะตัณหาไม่อยากอยู่ในสภาพคืออยากจะพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่อันที่สองเนี่ยคืออยากจะเป็นในสิ่งที่ไม่มีหรือมีแล้วก็ยึดติดนะมีแล้วก็ยึดติดก็คืออยากให้มันมั่นคงโดยที่ไม่พิจารณาหลักธรรมที่ว่าเราจำต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเรามีความตายเป็นแน่แท้เราจักหนีความตายไปไม่พ้นนะพิจารณาหนึ่งๆแต่ว่าเกิดความยึดติดภาวะตัณหาเพราะว่าขาดสติไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงยอมรับความจริงไม่ได้บางคนรวยอยู่ดีๆเกิดวันหนึ่งต้มยำกุ้งพองสบู่แตกจากคนรวยกลายเป็นคนติดหนี้มหาศาลก็รับไม่ได้นะเพราะว่าเกิดความไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นความจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ถ้าเรายอมรับได้นั้นแสดงว่ามีสติกามตัณหาภาวะตัณหาประการที่3ก็คือวิภาวะตัณหาความไม่อยากจะอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่อยากจะเป็นคนจนไม่อยากจะเป็นคนรวยไม่อยากจะเป็นคนไม่อยากที่จะเป็นคนป่วยเนี่ยคือความดิ้นรนที่ตนเองประสบแล้วไม่อยากจะอยู่ในสภาวะนั้นก็เกิดการอยากจะหนีอยากจะหลบอยากจะทำลายบางคนไม่อยากจะมีลูกพอรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ก็ไปทำแท้งอย่างนี้เป็นต้นความเป็นแม่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่อยากจะเป็นก็เกิดความอยากที่จะออกจากภาวะนั้นบางคนอกหักรักคุดพูดกับใครไม่ได้ก็ใช้การทำลายทำแท้งบางคนก็ฆ่าตัวตายโดยไม่เข้าใจความจริงนั้นตัณหาทั้ง3ประการนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์และความทุกข์บานปลายและทำให้เกิดอยู่ร่ำไปไม่พอเพียงไม่สงบสักทีการสงบนั้นเราต้องรู้ความจริงก็คืออริยสัจ4พระองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจ4รู้ความจริงอันประเสริฐจึงเข้าสู่ความเป็นพระนิพพานและพระองค์ทรงเป็นครูของโลกจึงชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ดำเนินตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์อย่างสูงสุดนั้นเมื่อเรารู้ว่าเกิดมาในโลกนี้มีความจริง4ประการก็คือ1ทุกปัญหาที่เกิดขึ้น2สาเหตุของความทุกข์สองอย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายจะต้องอาศัยสติจะต้องอาศัยปัญญาเพื่อที่จะมารู้กำหนดรู้ทุกข์และสมุทัยสาเหตุแล้วก็ลดละเลิกต้องกำหนดละกำหนดละทุกข์ก็จะไม่บานปลายทุกข์ก็จะถูกจำกัดเหมือนไวรัสโควิดนะถ้าหากว่าเรารู้วิธีป้องกันก็ไม่ได้แพร่ขยายรู้วิธีการเว้นระยะห่างป้องกันรักษาความสะอาดอย่างนี้ไวรัสก็ไม่แพร่ขยายที่แพร่ขยายก็ถูกรักษาถูกกำจัดวงทุกข์ก็ไม่บานปลายนั้นสมุทัยนี้คือตัณหาทั้ง3เราก็ต้องลดละเลิกการที่จะลดละเลิกได้เราก็ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายของชีวิตเป้าหมายที่เป็นความจริงสูงสุดก็มีอยู่บางคนบอกว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยมันอ้างว้างวังเวมันกลวงมันว่างเปล่าเหลือเกินบางคนก็เข้าใจผิดว่าพุทธศาสนาสอนให้เฉยว่างเปล่าแต่ไม่ใช่พุทธศาสนาสอนในเรื่องของความจริงและเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนบำเพ็ญโดยมีความเพียรพยายามอย่างมากเรียกว่าเจริญไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเป้าหมายสาระสำคัญที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐนั่นก็คือความดับทุกข์นิโรธความดับทุกข์ยังไงความดับทุกข์คือ ความดับไปของสมุทัยถ้าการเกิดเป็นทุกข์การไม่เกิดก็เป็นเป้าหมายถ้าไวรัสเป็นทุกข์การที่ไวรัสหายไปก็คือเป็นเป้าหมายง่ายๆเลยถ้าความจนเป็นทุกข์ความจนหายไปนั่นก็คือเป้าหมายบางคนสับสนเป้าหมายกันคนละอย่างตั้งเป้าหมายไม่ถูกต้องจะเอาน้ำหอมไปกลบความเหม็นไม่ใช่หมายความว่าถ้าความเหม็นความสกปรกเป็นทุกข์ความเหม็นหายไปความสกปรกหายไปนั่นคือเป้าหมายจะเกิดสภาวะความสะอาดสภาวะความสดชื่นนะเมื่อสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นหายไปก็เรียกว่านิโรธความดับทุกข์เป็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญหานั้นถูกแก้ปัญหานั้นถูกแก้ไขหรือหายไปนั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงเมื่อเรามีเป้าหมายของการดับทุกข์แล้วเราก็มีวิธีการเรียกว่าหนทางแห่งการดับทุกข์เรียกว่ามรรคมีองค์8ประการเริ่มต้นที่ความคิดเห็นท่านทั้งหลายถ้าเราตั้งความคิดตั้งจิตไว้ดีย่อมแก้ปัญหาได้ฉะนั้นเบื้องต้นอาตมาภาพให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เห็นว่าการยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของเราทุกผู้ทุกคนขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโฑวัดเทพลีลากรุงเทพมหานคร

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้องสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพจริเทพพงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะเช้านี้เราเปิดเพลงเรียกว่าวักกันแต่เช้าเลยนะคะเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสจริงๆนะคะแล้วก็เปิดเพลงของคือว่าน้องเนเน่ที่เรียกว่าเป็นไวรัลอยู่ในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรียกว่าไม่พูดไม่ได้แล้วเพราะว่ารายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนจริงๆนะคะบอกว่าน้องเนเน่รอยนะคะก็เข้ารอบเขาเรียกว่าเป็นไฟนอลโชว์แล้วก็พร้อมกับได้เขาเรียกว่าเป็นโกลตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นการสร้างความฮือฮาหรือไม่ก็ความภาคภูมิใจให้กับแฟนๆชาวไทยอีกครั้งหนึ่งสำหรับน้องเนเน่นะคะศิลปินน้อยวัย16ปีจากภูเก็ตค่ะที่ล่าสุดน้องได้ขึ้นเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ในรอบตรงนี้นะคะแล้วก็พร้อมกับเขาเรียกว่าเป็นลุคสุดเท่ก็ว่าได้เสน่ห์ที่ดึงดูดทุกสายตานะคะแล้วก็ครั้งนี้ค่ะน้องเนเน่ก็บอกว่าเลือกหยิบเพลงล็อกระดับตำนานแบล็กโฮซันนะคะเขาเรียกว่ามาถ่ายทอดในสไตล์ของตัวเองด้วยเมื่อสักครู่นี้ก็พี่เทพเปิดให้ฟังกันไปแล้วนะคะพร้อมกับระเบิดเขาเรียกว่าเป็นพลังที่ดุดันหนักแน่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยขณะที่ลีลาการดีดกีตาร์ของน้องเรียกว่าโซโล่แล้วก็สอดคล้องประสานเข้ากับอารมณ์เพลงได้อย่างลงตัวด้วยแล้วก็สามารถที่จะสะกดผู้ชมทั้งหอได้อยู่มาจริงๆนะคะในด้านของการแสดงของน้องๆของน้องเนเน่ตรงนี้นะคะแล้วก็ทันทีที่โชว์ของน้องเนี่ยสิ้นสุดลงตรงนี้เสียงกรี๊ดแล้วก็เสียงตบมือตรงนี้ดังกึกก้องทั้งหอด้วยนะคะก่อนที่เขาบอกว่าก็เป็นคณะกรรมการอย่างเมลบีเขาบอกว่าอดีตของสมาชิกของวงตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนึ่งคณะกรรมการของรายการตรงนี้ด้วยตัดสินใจกดปุ่มทองโกบัตรเซลตรงนี้ให้นะคะบอกว่าท่ามกลางเสียงที่เฮสนันส่งผลให้เนเน่เขาบอกว่าได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบอัตโนมัติตรงนี้โดยที่ไม่ต้องรอลุ้นผลกันด้วยแบบขนนเพราะเขาเรียกว่าผลคะแนนโหวตตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้รับโอกาสเดินหน้าสู่ตรงนี้แล้วนะคะครั้งสุดท้ายตรงนี้ก่อนที่จะมีการกำหนดการแข่งขันก็อยู่ในช่วงของเดือนหน้าเราจะได้ชมตรงนี้ก็คือวันที่22กันยายนนะคะแล้วก็ชนะใจกรรมการทั้ง3คนอย่างฮาวี่แมนเดลตอนนี้ก็บอกว่าปลื้มหนักถึงกับขั้นออกปากชมน้องเนเน่นะคะว่าอยากจะมอบรางวัลตรงนี้ให้เธอ1ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับน้องเนเน่เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ทางด้านของโซเฟียเวอร์กาล่าก็บอกมองว่าน้องเนเน่เนี่ยมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์เนี่ยมากที่สุดเพราะว่าไม่เพียงเสียงร้องที่โดดเด่นแต่ว่ายังเล่นกีตาร์ได้ยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่สะดุดตาแบบสุดๆเลยนะคะส่วนทางด้านของเมลบีอย่างที่บอกไปนะคะบอกว่าพบกับน้องเนเน่แล้วก็ผู้ที่แข่งขันคนอื่นๆเนี่ยหลังเวทีสังเกตได้นะคะว่าน้องเนเน่เป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักเรียบถ่อมตัวที่สุดแต่ว่าทันทีที่เธอก้าวขึ้นเวทีนะคะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยก็ว่าได้สามารถที่จะสะกดผู้ชมได้แบบอยู่หมัดแล้วเธอก็นะคะกดปุ่มทองให้กับน้องเนเน่ตรงนี้ด้วยแต่ว่าสิ่งที่น้องนำไปโชว์ในครั้งนี้ไม่เฉพาะที่น้องเสียงตรงนี้แล้วร้องเพลงตรงนี้ได้โชว์กีตาร์ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่น้องเนเน่นำไปโชว์มันคืออะไรคือสิ่งที่ทำให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยก็ว่าได้นะคะเป็นการสร้างกระแสในด้านของผ้าไทยบนเวทีโลกด้วยการสวมใส่เขาเรียกว่าผสมผสานกันแล้วก็มีคนสงสัยด้วยนะคะว่าซัมปิ้งเนี่ยขึ้นน้องสวมไปตรงนี้เนี่ยในการแสดงในรายการของอเมริกาก็อตทาเลนต์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่คือซัมปิ้งเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่ชื่อผ้าแต่คือศิลปะการนุ่งผ้าบริเวณเอวซึ่งเป็นวัฒนธรรมของทางภาคใต้โดยผ้าที่น้องเนเน่เนี่ยเลือกใช้ก็คือเป็นผ้าซองเกตที่ทอด้วยดิ้นทองแล้วก็ดิ้นเงินตรงนี้นะคะคือการนำผ้าไทยเนี่ยมาประยุกต์ให้เข้ากับลุคล็อกเกอร์ตรงนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการนำเสนอเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้วัฒนธรรมไทยเนี่ยดูร่วมสมัยแล้วก็เป็นสากลด้วยจนเธอได้รับในด้านของการกดปุ่มทองตรงนี้แล้วก็ผ่านเข้าชนะรอบตรงนี้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องรอผลคะแนนโหวตตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็
พูดถึงในด้านของแฟชั่นผ้าไทยเนี่ยทำถึงจริงๆนะคะเป็นการถอดรหัสกันตรงนี้ของน้องเนเน่ในการสวมเขาเรียกว่าเป็นผ้าซัมปิ้งมันเป็นไอเทมพื้นบ้านของทางภาคใต้ที่เฉิดฉายบนเวทีของอเมริกาก็อตทาเลนต์ก็ว่าได้โชว์เป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์จริงๆร่วมสมัยแล้วก็สามารถที่จะจับต้องได้จริงๆนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่แฟนคลับตรงนี้ในสายตาของแฟชั่นทั้งของคนไทยด้วยแล้วก็ต่างประเทศคือการหยิบยกเอาผ้าไทยมามิดแอนด์แมทตรงนี้เนี่ยแล้วก็ทำให้มันเกิดเป็นลุคหรือว่าเป็นป๊อปที่ร่วมสมัยแล้วก็ลงตัวแล้วก็เป็นอะไรที่สะดุดสายตาด้วยสิ่งที่น้องเนเน่เลือกมาเขาบอกว่ามันเป็นสไตล์ก็คือว่ามาทับกับกางเกงยีนเป็นลุคของ

0: ผ่านวัฒนธรรมไทยควบคู่กันไปกับการกินการเที่ยวลองลิมแล้วก็เขาเรียกว่าเรียนรู้ด้วยพร้อมกับมีการจัดกิจกรรมเขาเรียกว่าตรงนี้ฟรีตลอดงานนะคะก็อยู่ในช่วงของสัปดาห์หน้าค่ะวันที่2ถึงวันที่6กันยายนที่ Impact ฮอชั้น7 8Impact เมืองทองธานีนะคะซึ่งงานนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการกำหนดจัดงานตรงนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปเขาบอกว่าโดยการนำเสนอเป็นคุณค่าแล้วก็มีความหลากหลายของวัฒนธรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ที่ประกอบการชุมชนรวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศเนี่ยมีการนำเสนอในด้านของผลงานนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ด้วยตลอดจนมีการสร้างโอกาสสร้างรายได้พร้อมกับเป็นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าเราจะมีการเริ่มต้นในด้านของการเดินทางกันนะคะสีสันแห่งแรงบันดาลใจเป็นการถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็นะคะจากสถาบันพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์สู่ประชาชนนะคะทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกรมหม่อนหมายกระทรวงยุติธรรมอะไรตรงนี้นะคะแล้วก็จะแรงบันดาลใจสู่สีสันแห่งรสชาติของไทยเพราะว่าอาหารก็คือเรื่องราวของผู้คนแผ่นดินแล้วก็ความทรงจำโดยการนำเรื่องราวจากข้าวสู่อาหารรสชาติที่หายไปนะคะแล้วก็หลายๆคนก็คงจะได้ลิ้มลองด้วยเดินทางมาสู่ตรงนี้นะคะเมื่อถึงการสู่รสชาติแล้วนะคะสีสันถัดมาก็คือสีสันแห่งศิลปะการแสดงค่ะเป็นการรวบรวมในด้านของศิลปะการแสดงจากทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นลิเกหมอลำของทางนะคะหรือไม่ก็ลูกทุ่งหนังใหญ่โขนโนราดนตรีการแสดงร่วมสมัยรวมถึงจะมีในด้านของคอนเสิร์ตศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะมากันในครั้งนี้ด้วยก็บอกว่ามีลิเกของสอนลำนามเพชรตรงนี้นะคะจากตรงนี้นะคะเสียงแล้วก็การแสดงสู่สองมือช่างตรงนี้คืออะไรคือมันเป็นโซนสีสันแห่งภูมิปัญญาแล้วก็หัตถศิลป์ของไทยเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับผู้ที่เข้าชมงานเนี่ยได้สัมผัสได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของไทยจากผู้ที่สืบทอดผ่านโดยตรงรวมถึงการลงมือทำจริงด้วยเป็นการทำเวิร์กช็อปกันนะคะก็อย่างเช่นการทอผ้าเขาบอกว่าเป็นการทอผ้าฝ้ายเข็มมือย้อมสีแบบธรรมชาติการปรุงยาดมสมุนไพรไทยการทำพวงกุญแจการเขียนเครื่องเบญจรงค์นะคะแล้วก็พร้อมกับมีการทำน้ำปรุงด้วยแล้วก็มีการเลือกซื้อผ้าของไทยในงานหัตถกรรมตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ล้านค้าตรงนี้แล้วก็เดินทางมาสู่อีกหนึ่งเส้นทางนะคะบอกว่าเดินทางสู่ปลายทางตรงนี้แล้วก็คือสีสันแห่งมรดกของไทยศรัทธาและวิถีประณีตตรงนี้คืออะไรก็จะพาทุกคนไปสัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลนะคะเขาบอกว่าจากข้าวเขาเรียกว่ามันคือจากขวัญข้าวสู่ท้องฟ้าแห่งคืนเพ็ญเป็นการร่วมสร้างสรรค์นะคะโดยสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันแล้วก็คอมพิวเตอร์กราฟิกไทยตรงนี้ค่ะออกมาสู่ตรงนี้จะเป็นอย่างไรเขาบอกว่า360องศาลองไปชมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะการแต่งหน้าผีตาโขนนะคะมีโพแล้วก็มีธงตะขาบเทียนพรรษาจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งเรื่องนี้บอกว่าทั้งหมดนี้มันคือเส้นทางเดียวกันจากพระมหากรุณาธิคุณสู่สำรักอาหารจากเสียงสู่การแสดงนะคะสู่มือช่างแล้วก็จากศรัทธาสู่ประเพณีทั้ง5โซนไม่ใช่เพียงพื้นที่ในด้านของการจัดแสดงเท่านั้นแต่ว่าคือการเดินทางผ่านเรียกว่ามันเป็นวิถีชีวิตของไทยเชื่อมโยงกันตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตเข้าด้วยกันด้วยเพราะว่าความเป็นไทยไม่ได้มีเพียงสีเดียวหากว่ามีการประกอบกันหลากหลายสีนะคะทั้งผู้คนด้วยชุมชนด้วยรสชาติเสียงเพลงงานศิลป์ภูมิปัญญาความเชื่อแล้วก็ประเพณีเรารวมกันตรงนี้นะคะสามารถที่จะไปเที่ยวแล้วก็ไปชมกันได้นะคะวันที่2ถึงวันที่6กันยายนที่ Impact เมืองทองธานีนะคะฮ7แล้วก็8ค่ะก็อย่าลืมไปเที่ยวแล้วก็ไปชมกันนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: เตรียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำ อันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุ

0: บุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร022623456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาภิเษกกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์จึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
1: จากหยดน้ำแต่ละหยดเมื่อไหลมารวมกันเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่จากเส้นใยแต่ละเส้นถูกถักทอสอดประสานกลายเป็นผ้าทอมือพื้นงาม

0: เพราะทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากกำลังใจเล็กๆร่วมส่งทุกแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยคว้าชัยเอเชียนเกมส์
1: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็ในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะใครเดินทางกันไปท่องเที่ยวบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่28สิงหาคมค่ะก็มีการเปิดทดลองใช้บริการทางยกระดับ M82 นะคะก็ช่วงของเอกชัยบ้านแพร้วค่ะระยะทาง 16.4 กิโลเมตรโดยขาขึ้นแล้วก็ขาลงมี4แห่งด้วยกันนะคะก็จะมีด่านของพันท้ายนรสิงห์ค่ะด่านมหาชัย1แล้วก็2ด่านบ้านแพ้วส่วนทางด้านของสมุทรสาคร1แล้วก็2นะคะก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างค่ะก็ทั้งนี้ก็บอกว่ามีการเปิดให้ทดลองใช้ฟรีไม่เก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางแล้วก็ยังไม่มีการเปิดใช้งานในระบบของการเก็บค่าธรรมเนียมด้วยนะคะโดยทางกรมทางหลวงก็จะมีการดำเนินการส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามแผนโดยมุ่งว่าจะมีการเปิดใช้บริการของ M82 เนี่ยอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางก็อยู่ในช่วงของปี2572นะคะทางนี้ก็บอกว่าคืองานก่อสร้างแล้วก็ระบบการจัดการในด้านของความปลอดภัยเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะก็แล้วมีการกำหนดให้รถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนรถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนคนที่เดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์ทุกชนิดเครื่องยนต์รถสามล้อรถบรรทุกเลื่อนทุกประเภทไม่อนุญาตให้ใช้ทางยกระดับ M82 นะคะโดยสามารถที่จะใช้สัญจรผ่านตรงนี้ได้นะคะพระราม2ก็ยังปกติสามารถที่จะใช้ได้ตรงนี้นะคะก็ลองดูนะคะว่าใครสามารถที่จะใช้ได้ด้วยค่ะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็ลองดูสักนิดนึงค่ะแล้วก็จบเสร็จสิ้นกันไปแล้วในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะก็เมื่อวันที่27ค่ะใครได้ดูในด้านของการซ้อมนะคะฝีพายงานวันพระราชพิธีขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศบ้านนะคะแต่ว่าใครที่พลาดในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะเดือนกันยายนก็ยังมีอยู่นะคะวันที่3ค่ะสัปดาห์หน้านะคะวันที่8วันที่17แล้วก็วันที่23ค่ะส่วนในช่วงของเดือนตุลาคมมีวันที่2วันที่8วันที่15ตุลาคมค่ะก็จะมีการกำหนดการซ้อมใหญ่ถึง2ครั้งด้วยกันในช่วงของเดือนตุลาคมค่ะวันที่21แล้วก็วันที่28ตุลาคมนะคะแล้วก็วันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินก็วันศุกร์ที่6พฤศจิกายนก็จะมีการฝึกซ้อมเวลาโดยประมาณก็ในช่วงของเวลา 14:30 นาทีประชาชนก็สามารถที่จะเฝ้าตรงนี้ได้นะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะถ้าจะเป็นฝั่งของฝั่งทนนะคะบริเวณของสะพานพระราม8นะคะด้านของพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ค่ะสวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังนะคะวัดอรุณค่ะส่วนฝั่งพระนครก็ที่สวนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมรุนะคะท่ามหาราชท่าช้างประชาชนสามารถที่จะดูการซักซ้อมได้นะคะก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะคะแล้วก็วันที่6พฤศจิกายนก็เฝ้ารับเสด็จตรงนี้ได้ค่ะก็เรียกว่ากำลังพลในด้านของการซักซ้อมตรงนี้นี่ถึง 2,200 นายด้วยกันแล้วก็เรือถึง52ลำนะคะก็ลองดูความสวยงามนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็เวลาหมดลงแล้วค่ะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะสายลมเจ้าเอ๋ยสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมอุตุประกาศฉบับที่8เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากเผยจังหวัดไหนได้รับผลกระทบบ้าง30สิงหาคมถึง2กันยายนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่30สิงหาคมถึง2กันยายน2569ฉบับที่8 175/2569โดยระบุว่าในช่วงวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
4: เจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนยังคงพยายามเร่งค้นหาผู้สูญหายเกือบ 3,000 คนจากเหตุการณ์ดินถล่มและน้ำท่วมใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับทิเบตเมื่อวันพุธที่ผ่านมาและจนถึงตอนนี้พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น682คนแล้วและในจำนวนผู้สูญหายที่ยังไม่ทราบชะตากรรมอีกหลายพันคนนั้นมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยหลายร้อยคนและช่วงเช้าวันนี้ทางการเนปาลได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโพเตโกชีเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์รวมทั้งปฏิบัติตามการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำในแม่น้ำสายดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นต่อกันที่อิหร่านบรรดาผู้นำอิหร่านออกมายอมรับว่าเศรษฐกิจของประเทศได้รับความเสียหายหนักขึ้นอีกหลังทำสงครามกับสหรัฐนาน6เดือนแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่ยอมถอยและพร้อมเดินหน้ารับมือกับแรงกดดันจากสหรัฐและยังย้ำด้วยว่าอิหร่านยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซปิดท้ายกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับ5ในหลายเมืองของจังหวัดฟุกุอิรวมถึงเมืองโอนโนและคาเซียมะซึ่งเป็นระดับการเตือนภัยสูงสุดอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370
5: และน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691
6: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแค่คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
7: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมาน ปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย0812901691 0812901691

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244437

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยนะได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูนะ
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 081-290-1691 081-290-1691
9: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691
10: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ีบหลายโอ้โหแกเนี่ยไม่ห่วงลูกห่วงเต่าเลยเนาะเมื่อกี้ก็จะให้เหยี่ยวโฉบไปทีแล้วนี่จะบินไปไหนอีกเนี่ย
1: ขนาดเหยี่ยวเรายังกลัวแล้วนี่โอ้โหจะเชือดเราแล้วเราจะอยู่ทำไมแล้วก็บินแนบเลยแหละ
0: ลองสมัยเลยเนี่ยลองสมัยเลย
1: ลองใหม่เหรอ
0: มันผิดเนื้อ

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: ถึงเวลาก็มากันนะลุงโชเล่นะ
0: พบกันฟังกันได้ทุกสถานี
1: วันนี้สบายวันอาทิตย
0: ์วันอาทิตย์ฟังกันแบบสบาย
1: ไม่ต้องโฆษณาเขารู้แล้วเราโฆษณาอะไร
0: มีอะไรบ้างเนี่ยนะ
1: โอ้เขารู้หมดแล้วว่าเราโฆษณาขายปุ๋ยกับช้างขายดึงลวง
0: ดึงเร็วแล้วจะได้ร่ำรวย
1: บอกขายเม็ดฟูนี่นะ
0: เม็ดฟูกรดอะมิโน
1: นะแล้วก็ยังมีไบโอดีเนี่ย
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: โปรมิกออยนี่
0: โปรมิกออยนะซื้อรับประทานกันบ้าง
1: นะยาย่าบิงแล้วก็ดีแคร์ดูแลสายตามาเลย
0: เกี่ยวกับตานี่เรามี2อย่างเลย
1: ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
0: อันนี้ก็2สูตรเหมือนกัน
1: เป็นยาสามัญประจำบ้านนะ
0: ปวดเกาลูบาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกสูตรดั้งเดิม
1: ครับ
0: แต่ถ้าปวดเส้นเด่นตึงก็แบบชนิดแคปซูล
1: ครับ
0: ของอย่างเลย
1: ไทยแคมพัทอ่ะ
0: ไทยแคมพัทเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบซอฟเจลเนี่ย
1: ไทยแคมพัทเป็นแคปซูลดิ
0: แคปซูลแคปซูล
1: ปวดกระดูกปวดข
0: ้ออ่าไทยแคมพัทไทยแคมพัท
1: เป็นซอฟเจลนู่นไอโปรมิกออยกับดีแคร์นู่น
0: อันนั้นเป็นแบบซอฟเจลเนี่ยนะ
1: น้ำมันงาดำมะละกินกนู
0: ่
1: น
0: มี
1: อันนั้นซอฟเจลอะนะ
0: นั่น
1: กาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกนี
0: ่นี่ก็สองสูตรเหมือนกันเนี่ย
1: ซื้อครบสูตรนะไทยทิปกาแฟลิต้าเอ็มสี่ถุงหรือไม่ก็กาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิม2ถุงเนี่ยรับทันที
0: ถ้าโบหาฟงจากลุงช้าง1ก้อน1ก้อน
1: พูดเหมือนหิวกาแฟน้อง
0: เอาวัตดาเขาแล้ว
1: เอาฟอกัสดิฟอกัส
0: ฟอกัสเนี่ยนะ
1: ครับ
0: หีไม่พูดกับรับประทานฟอกัสกัน
1: ครับแล้วก็นี่ไงแล้วใส่เลี่ยมจอยจอยมิกฟูด
0: อันนี้สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องระบบการขับถ่ายเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ใส่เลี่ยมจอยอันนี้ก็เป็นแบบแคปซูลเนี่ย
1: ขายราคาเดียวกันห้าวนะ
0: ราคาเดียวกันไง
1: เมื่อกี้จะ80อยู่แล้วนะโทรมาก่อนเข้ารายการนะแล้วไม่พูดเองให้ป้าข้างบ้านกับมาพูด
0: ข้างบ้านหรือข้างตัวก็ไป
1: ข้างบ้าน
0: ข้างบ้าน
1: ถามแล้วก็บอกให้ฉันโทรให้หน่อยจะซื้อไอ้ห้าวอายุเท่าไหร่แล้ว75 76แล้ว
0: ยังไม่ถึง80
1: แล้วก็มีคู่บุงหาตุงาตุนางำไม่เล่าม
0: ีกิ๊กยามแก่แ
1: กไม่มีอ่ะ
0: ไม่มีอ่ะ
1: ไม่มีจะกินทำไมเราห้าวจะตายอยู่แล้วเนี่ย
0: ใส่เสร็จยาซะละมังยายซะละมัง
1: จะไปกินเดี๋ยวก็น็อกเนิกเป็นอะไรขึ้นมาเดี๋ยวจะหาว่าช้างขมูไม่เตือน อย่าไปกินเอาแค่ฟอกัสก็พอแล้วเหี่ยวคล้องอ่ะ
0: ที่พุ่งเนี่ยนะ
1: ใช่ลิซิดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถอย่างเงี้ยยาหม่องสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างเงี้ย
0: ของเรามี
1: หรือจะเป็นสบู่หอมฟุ้งลุงช้างนั่น
0: น่ะนั่นเมื่อวานได้สั่งเท่าไหร่แล้ว
1: โหลหนึ่ง
0: เป็นโหลนะ
1: 3-4 คนเลยนั่นน่ะ
0: อ๋อดี
1: มาเช้าดีก็วังเพลิงเลยครึ่งโหล
0: สั่งกันมาส่งกันไป
1: โอ้ครึ่งโหลนี่ฟอกกันเป็นปีได้มั้ง300บาทเนี่ย
0: หอมชื่นใจเย็นสบายเลย
1: ใช่
0: สบู่ลุงช้างเนี่ย
1: ครับ
0: เอ
1: าดื่มกาแฟดิ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ย
1: ดื่มเลยผมให้ลุงโชเล่ดื่ม
0: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นเนี่ยนะ
1: ผมให้ช่องดื่มนี่ผมจะอ่านงานกฐินให้ แล้วก็ดื่มเลยหรือจะอ่านเอง
0: เอาเลย
1: มาง
0: านกฐินธรรมคีนะ
1: ต่อไปนี้เป็นงานกฐินสามัคคีเพื่อนพ้องน้องพี่จงฟังเอาไว้วันที่31นะตุลานั่นไงวัดบางพึ่งนั่นไซบ้านเมียลพบุรีตั้งกองทุนไว้กองละ1,000บาท
0: 1,000
1: ก็อย่าได้พลาดกันเลยน้องพี่วันที่1พฤศจิกาวัดของเมาก็มีวันที่1อีกวัดนี้วัดโคกโพมหลุมข้าวเอ่ยผมจะไปแหล่แข่งกับเขาที่วัดป่าหวายเก่าไง
0: ก็มีงานอะไร
1: ไม่รู้วันไหนไม่รู้ปีนี้หมอเปาไปบอกนะแล้วก็อีกวัดนึงก็วันที่1กับวัดบางน้อยในนะบางหลวงบางเลนนครปฐมผมนี่ทำบุญไม่ขึ้นจริงๆนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ประกาศงานกฐินไม่เหมือนโชเล่โชเล่ปาดประกาศดีน่าฟังเลยนะ7พฤศจิกาวัดวิมุตติยารามบางพัดกรุงเทพนะแล้วก็มีวัดธรรมสังเวช ันนี้ก็วันที่8นะ
0: หัวไผ่สิงห์บุรี
1: หัวไผ่สิงห์บุรีวัดเทพอัมไพวันที่15นะวัดอาจารย์หนึ่งเนี่ยนะหลวงพ่อบานเย็นเนี่ยนะครับ
0: อ๋อ
1: มีวันที่8อีกวันนึงวัดมีนเจริญนี่อันนี้พยอมงามหนองปือกาญจนบุรี
0: มีเจริญนะ
1: ครับมีเจริญแล้วก็วัดบางลี่วันที่15พฤศจิกายนนะครับ
0: กฐินนะ
1: แล้วก็อีกวัดหนึ่งวัดที่15เหมือนกันวัดป่าเขาพานทองบ่อพลอยนะครับแล้วก็วันที่8พฤศจิกายนวัดสันติวัฒนารามดงละคร
0: อ
1: ำเภอเมืองนครนายก29 30 31วัดบางลี่นะครับเขาจะมีงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานกลางคืนมีลิเกโชคดีมีสุขลิเกอัจฉริยะเด็กอัจฉริยะโชคดีมีสุขครับแล้วก็รวมทำบุญกับลุงช้างซื้อไทยทิพย์โอสถสิกระปุกละ300จะทำบุญกับเขา
0: จะได้ซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์ถ้ำจำปา
1: ใช่
0: ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ปากนี่ติดปากกันจะพูดกับสำนักสงฆ์ผู้ประหังตลอดเลยตั้งแต่ฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เอกเนี่ย
0: สงสัยจะได้ไปอีกนะ
1: มันได้ไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้ไป
0: ไปดิ
1: ร้อยหมดฝนก่อนอยู่ๆเมื่อวานฝนตกตั้งแต่ช่วงบ่าย
0: ฝนตกดิ
1: ครับ
0: พอ
1: ฝนตกปุ๊บอีกบันมีโทรมาตาคลีโทรมาพัฒนาโทรมา
0: อ่
1: างทองโทรมาจะเอาปุ๋ยกัน
0: ปุ๋ยตาพญาเสือถุงสีเขียวของลุงช้างเนี่ย
1: บอบอกราคาปุ๊บถอยหลังกันมั้ยเถอะแพงกับเขาเท่าไหร่อ่ะไม่ถึง100เอาผมถูกกับเขาเป็น100นะถ้าจะเอาสีอื่นไม่เอาสีเขียวอ่ะถ้าเอาสีเขียวมันได้อะไรล่ะ มันได้ฮอร์โมนได้วัสดุปรับปรุงดิน2อย่างก็คือฮิวมิกโคโลไม
0: โอโอ
1: เท่ากับ4อย่างเลยนะเพราะมีจะมีมูลสัตว์ด้วยแล้วไม่มีดินนะใส่โดนได้เลยครับไม่ต้องกลัวเม็ดไม่สวยแต่บินโดนปล่อยโดนได้เลยปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียว
0: ราพญาเสือเดี๋ยวของเราเนี่ย
1: ใช้ได้เลยครับไม่ได้โม้แต่มันดูสมรักพูดบ่อยๆเนี่ย
0: ไม่ได้โม้ง่าย
1: เขากำลังเตรียมนักมวยเข้าค่ายเตรียมคัดตัวแชมป์ประเทศไทยรุ่นน้ำหนักมากๆมันไม่มีคนแล้วเนาะ
0: เดี๋ยวนี
1: ้ตอนนี้เขามองไปที่นาบินแล้วนะ
0: นาบินเนี่ย
1: พระนาบินอายุ22เองอีก2ปีก็24ก็เดี๋ยวนี้เขาให้ถึงอายุ39นะนักกีฬาโอลิมปิกได้หลายสมัยเลยนะ
0: ครับ
1: 24แล้วก็ไปเท่าไหร่28ถาม22ถามที่2 36ได้4
0: 4สมัยอ่ะ
1: 4สมัยเลยถ้าได้ไปนะ
0: โอลิมปิก4หนมี4ปีมีหนนึงอ่ะ
1: ครับก็เรียกว่ามันก็เป็นไปได้พูดถึงเราไม่มีเหรียญทองไม่มีเหรียญอะไรเลยในกีฬาโอลิมปิกสำหรับมวยสากลสมัครเล่นเนี
0: ่
1: ยไม่มีมานานแล้วตั้งแต่สมจิตจงจอหอแล้วก็จบเลย
0: ที่ว่าเจ็บมาเยอะเนี่ยนะ
1: ผมเจ็บมาเยอะนั่นเนี่ยหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเลย
0: ครับ
1: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คืออวอลเลย์บอลเมื่อวานนี้ของผู้หญิงเนี่ยนะ
0: ผู้หญิงไทยเนี่ย
1: เราก็ชนะญี่ปุ่นไป3ต่อ1เซต
0: 3กับ1เซตเนี่ยนะ
1: ก็มีโอกาสได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับจีน
0: วันนี้ถ้าฟังช่วงนี้ยังไม่รู้ผลแต่ถ้าฟังก็คืนแล้วเขารู้ผลกันแล้ว
1: แล้วก็ต้องดูว่าจีนเนี่ยจะชนะอะไรนะ
0: ชนะไปแล้ว
1: ชนะอิหร่านไปแล้วใช่ไหม
0: ชนะแล้วเจอไทยละ
1: เจอไทยแน่นอน
0: วันนี้แหละวันนี้แหละ
1: ประเทศจีนและที่เนี้ยนะเขาก็เป็นแชมป์มาตลอดแหละ
0: ครับ
1: มันก็ไม่แน่มันอะไรก็ไม่แน่เนี
0: ่ยชนะก็ได้ไปโอลิมปิกด้วย
1: โอลิมปิกเลยนะอย่าลืมนะว่าโค้ชเรามีทั้งไทยทั้งจีนนะ
0: วันนี้ก็เจอกับไทยเวลา 14:15 เดี๋ยวเจอกับไทย 17:45 นาที
1: โอ้ตอนเย็นเลยนะวันนี้นะ
0: ช่อง29นะ
1: แล้วใครชิงที่3มันน่ะ
0: ญี่ปุ่นที่3ก็ญี่ปุ่นก็อิหร่านนี่แหละ
1: ครับ
0: อ
1: ้าวคอยดูญี่ปุ่นเขาก็เก่งนะ
0: เก่งดิ
1: แต่สู้ความเจ้าเล่ห์ของไทยไม่ได้
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: อ้าวบอกจะตบขวาลงซ้ายโบ๊ะจะตบซ้ายลงกลางโบ๊ะเราไวกว่า
0: ไทยฉลาดเนี่ยบีว่าทีลูกเคยไปญี่ปุ่น
1: เองเขาเป็นโค้ชส่วนตัวน้องบีมไม่ใช่หรอ
0: เอาทีมด้วยนะ
1: จีนก็เป็นภรรยาโค้ชก็เลยเป็น
0: ดีนะไทยเราฉลาดก็เลยใครก็ทีม
1: ก็เลยเป็นโค้ชเป็นโค้ชรู้สึกเป็นโค้ชเทคนิคให้กับผู้หญิงนะ
0: ด้วยภรรยาเขา
1: ครับอ้าวนี่ก็ความคืบหน้าของ กีฬา
0: ก็มีไว้บ้าง
1: มันประเทศชาติต่างๆเนี่ยมันก็มีกีฬานี่แหละแล้วไม่ใช่ว่าตัวเองเข้าไปไม่ได้แล้วไปตีโพยตีพายอะไรเงี้ยนะ
0: อย่างอิหร่านนี้เขาก็มีปัญหากับอเมริกาไม่
1: ใช่ใช่ครับ
0: เขาก็มาแข่งกีฬาก็คือกีฬาก
1: ีฬาก็คือกีฬาอย่าเอากีฬามารวมกับการเมือง
0: นั่น
1: ถ้ามีบางประเทศเอาการเมืองมารวมกับกีฬามันก็เลยทำให้วุ่นวายนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเวทีอเมริกาคอสทาเลนต์เนี่ยนะคอสทาเลนต์เนี่ยนะที่น้องเนเน่ไปสร้างชื่อเสียงถึงแม้ยังไม่ได้ชิงชนะเลิศไม่ได้ชนะเลิศก็คนก็ดังรู้จักไปหมดแล้ว
0: คนรู้จักกันทั่วโลกแล้ว
1: ล็อกไม่ได้ล็อกไม่มีวันตาย
0: ออ
1: ก็ไอ้เรารุ่นเราฟังกันโอ้โหอ่ะแต่คนนี้เข้าใจลึกซึ้งเรื่องของดนตรีเนี่ยมันละเอียดอ่อนนะ
0: ก็เขามีหลายระดับ
1: ครับ
0: อืม
1: แล้วเมริสันทุกวันนี้82ก็ยังพริ้วอยู่เลยนะถึงแม้ว่าแกเป็นอัมพฤกษ์อยู่ตอนเนี้ยเล
0: ่
1: นได้บ้างไม่ได้บ้างยังกิติกิตมีกิติ2กิตินะกิติกีตาร์ปืนนี่ก็ล็
0: อ
1: กกิติสิงหาปัดอ่านข่าวช่อง3นี่มือกีตาร์แม้แต่คุณนกบริพัตรอ่ะที่เป็นพิธีกรรายการ
0: ช่อง7นะ
1: ช่อง7อ่ะรายการอะไรของลูกทุ่งอะไรเสียงทองอะไรนะใช่ไหมวิชุมทางเสียงทองช่องเจ็ดอ่ะแกเป็นมือกีตาร์ล็อกเก่าด้วยนะ
0: โ
1: อ้เออก็เพิ่งรู้เหมือนกันอ้าวนอกเรื่องไปเยอะเลย
0: เรื่องของกีฬา
1: เอาเรื่องของคุณพีดาหน่อยวันเนี้ย
0: วันนี้นะไปกันที่ตลาดนัดที่ไหนเนี่ย
1: มารวยมารวยดอนพุทธ
0: อ๋อดอนพุทธสุดโสภานะ
1: ครับ
0: ปากทางเข้าไง
1: ปากไม่ใช่ปากทางเข้าในตลาดเลย
0: ในตลาดมารวยอะนะ
1: ตลาดมารวยเลย
0: อืม
1: ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องนะ
0: จะแลบไม่ปวดท้องแล้วก็ไป
1: ครับ
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: ก็ไม่แน่หรอกวันนี้เพราะวันอยู่ฝนตกซะงั้นแหละ
0: ฝนตกเยอะด้วยนะ
1: วันนี้ก็เยอะเลยภาคเหนือ70%นะครับ
0: ภาคเหนือเนี่ยนะ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็70%นะจ๊ะ
0: โอ้เยอะอะนะ
1: ภาคกลาง60%ครับ
0: มีที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรี
1: แล้วก็สระบุรีด้วย
0: ดอนพุธไม่มีสระบุรีเนี่ย
1: แหมเป็นโคราชกับนครราชสีมาอีกแล้ว ดอนพุธสุดสภาเนี่ยภาคตะวันออกฟังมันอยู่ที่855ตอนนี้เนี่ยนะ
0: ฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่
1: นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและ
0: จังหวัดระยองนะ
1: โอ้โห
0: แต่จะไปตกหนักพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนะ
1: ครับผมส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าอากาศก็40%ครับ
0: มีที่ไหนบ้างอะนะ
1: นี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีเนี่ย
0: ชุมพรไม่มีใช่ไหม
1: เกลือชุมพรไม่
0: ม
1: ีแม่ผมพูดถึงชุมพร AM144ทำโดยมารยาทแล้วเนี่ยเขาจะไม่บอกหรอกแต่ผมขออนุญาตบอกแล้วกัน
0: ว่า
1: หลังจากวันที่31สิงหาคมคือวันพรุ่งนี้แหละ
0: โอ้เป็นไงอะ
1: เราก็จะไม่ได้ฟังรายการลุงช้างแล้วล่ะ
0: อ้าว
1: ทาง1449อันนี้ผมไม่ได้ถอนรายการเองนะครับ
0: ใจหายเลย
1: หายใจด้วยเพราะว่าทางกสทช.เขาขอเรียกเขาขอความถี่คืนซึ่งก็ไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนอ่ะนะกสทช.นะเขาขอความถี่ AM1449คืนก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไว้ที่ไหนแต่นี้ตำรวจภูธรภาค6ทั้งนครสวรรค์เพชรบูรณ์แล้วก็กำแพงเพชรกำลังจีบผมอยู
0: ่
1: ต่อราคากันอยู
0: ่
1: ต่อกันแค่ 4,000 บาทถ้าเขาให้ก็เอาอ่ะถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่เอาอ่ะนะ
0: คิดถึงชาวชุมพรซะแล้วผม
1: พอเราออกจากสถานีวิทยุตำรวจที่ชุมพรย้ายมากาญจนบุรีปั๊บแค่นั้นเนี่ยเอากตตช.ขอคืนก็เลยเสียงก็จะไม่ดังในชุมพรจะแล้ว
0: โอ้ไม่มีแล้ว
1: ครับ
0: พรุ่งนี้อีกวันนึงไง
1: พวกนี้วันเดียวนั่นแหละเสียดายถึงแม้ว่ายอดขายเราจะไม่มีอ่ะมีน้อยอ่ะนะไม่เยอะเพราะว่าคุณผู้ฟังทางใต้ยังไม่ค่อยฟังไม่ค่อยฟัง AM กันฟังใน FM เนี่ยแต่ FM เราก็ยังมีทุ่งสงนะ
0: ทุ่งสงได้ฟังได
1: ้แล้วก็ที่สตูลตำรวจภูธรภาค9นะครับหรือไม่ท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะท่านไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอเป็นภาษาไทยนี่แหละครับลุงช้างเรดิโอแล้วก็ Enter เข้าไปติดตั้งเลยครับสามารถฟังลุงช้างไ
0: ฟังได้ช่วงเราจัดรายการ
1: ช่วงเราจัดรายการตั้งแต่ตีห้าไปจนถึงเที่ยงถ้าลุงดอนไม่เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะฟังถึงสี่โมงเย็นน่ะ
0: ฟังกัน
1: ครับอย่าลืมนะกดไปที่ Google และพิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอนะครับ
0: ก็จะได้ฟังโทรศัพท์มานะ
1: ในโทรศัพท์เพราะว่าหลายคนในกรุงเทพก็ฟังเราทางนี้แหละ
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่
1: ะระนองพังงากระบี่ตกนะภาคใต้ฝั่งตะวันตก
0: อ
1: ันนี้ก็ฟังอยู่ที่สตูลนะครับ
0: ส่วน
1: กรุงเทพและปริมณฑล
0: อันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะ
1: ครับ
0: ตกหนักเป็นบางแห่งด้วย
1: ครับก็ก็ยังไงก็ไปตกหนองเสืออย่างเงี้ยนะ
0: กระทุมเนี่ยนะ
1: ลำไส้เนี่ยมาวานลำไส้ก็โทรมาลำลูกกาคลอง12นะคลอง12คลอง13วัดพืชอุดมนะวัดลำวัดทำเลทองเนี่ยนะโอ้ถิ่นเก่าเราเลยนะขอบคุณมากครับหลายๆท่านก็ฟังรายการเราอยู่ก็แจ้งผลการรับฟังมาที่
0: 0812901691
1: 091291691หรือเบอร์ลุงโชเล่ ก็081924437 081924437 หรือเบอร์คุณปีดาก็089081555พี่น้องดอนพุทธจะเอาอะไรก็บอกมาวันนี้เขาจะไปดอนพุทธแล้วนะจ๊ะ
0: จะสั่งปงสั่งปุ๋ยอะไรก็บอกเขา
1: ครับ
0: เขาจะได้เอาติดรถไป
1: กระสอบสองกระสอบนะแต่เอายกตันนี่ค่อยติดต่อลุงช้างกันแล้วกัน
0: วันนี้ไปส่งได้ไหมล่ะลุงช้าง
1: โอ้สบายอยากไป ครึ่งตันก็ไปวันนี้
0: หาอะไรได
1: ้ โอ้รถเสียเนี่ยไปซ่อมรถลูกใช้เราซ่อมไหมใจดีไหมเล่า
0: ดีดิเราเป็นพ่อแล้วต้องให้เขา
1: อ่ะมาก่อนอื่นแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงเนาะชัยชนะเหนือญี่ปุ่นปลดล็อกปมในใจมา10ปีไม่เคยชนะเขาเลยอ
0: ่
1: ะ
0: นั่นกระลักจะแพ้นะ
1: ชนะนัดนี้นอกจากจะทำให้ไทยได้ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์จีนในรอบชิงดำแล้ว
0: เป็นยังไง
1: ยังถือเป็นการปลดล็อกปมในใจที่ตามหลอกหลอนทีมลูกยางสาวไทยมานานถึง
0: เป็น10ปีเลย
1: แกได้สำเร็จแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ประสบความสำเร็จแล้ว
1: ย้อนกลับไปเมื่อปี2016
0: การแข่งขัน
1: เมื่อ10ปีที่แล้วนะการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกรอบคัดเลือก
0: สาวไทยเนี่ย
1: มีลุ้นที่จะคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกที่ริโอเดอร์จาเนโรโดยแค่เอาชนะญี่ปุ่นเกมนี้ก็ชี้ชะตาให้ได้นะครับ
0: นั่น
1: ทว่าในขณะที่ขึ้นนำอยู่12-6ในเซตที่5
0: เป็นยังไง
1: ต้องการอีก3ตั้มอีก3ตั้มเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วนะ
0: เราจะได้คว้าตั๋วไปโอลิมปิกครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์แล้ว
1: เจอฟันลายครับ
0: เป็นยังไง
1: จากแท็บเล็ตชาร์จและระบบเปลี่ยนตัวขัดข้องตอนนั้นผู้ตัดสินปฏิเสธตรวจสอบลูกฟาวล์ไง
0: อ้าว
1: เขาฟาวล์ไม่ยอมให้ดูอ่ะ
0: จนกระทั่งโค้ชออสเนี่ย
1: นะครับท่านก็ต้องเข้าไปอธิบายนะมีคุณหน่องด้วยคุณหน่องนี่ก็
0: เพิ่มจิตเนี่ยนะ
1: เพิ่มจิตถิ่นขาวเนี่ยตอนนี้ก็ไปเป็นกำลังใจอยู่ข้างหลังแล้วซึ่งหมายความว่าเรายกคะแนนให้ญี่ปุ่นฟรีๆไป2แต้ม
0: เสร็จกัน
1: สุดท้ายพลิกกลับมาชนะไทยแบบ15-33อ่ะ
0: 15เขาชนะเราอีก2แต้ม
1: จบรอบคัดเลือกไทยมี12คะแนนเกาหลีใต้มี13คะแนนผ่านหน้าคว้าตัวโอลิมปิกไปครองอย่างหน้าเจ็บใจ
0: ไอ้เราเจ็บใจซะอย่างนั้นเนี่ย
1: ครับผมสุภาพจิตจีนก็บอกว่า10ปีหลังแค้นยังไม่สาย
0: สุภาพจิตจีนเนี่ยนะแล้ววันนี้เจอจีนเนี่ย
1: เจอจีนด้วยเนี่ย
0: ตะไพจีนเนี่ยนะ
1: นัดล้างตาก็โอเค
0: อ้าวขอให้ไทยชนะไปโอลิมปิกกับเขา
1: ขอได้ไปโอลิมปิกหน่อยจะได้คุยได้
0: ได้เป็นแชมป์เอเชียด้วยได้ไปโอลิมปิกด้วย
1: โอลิมปิกได้เหรียญทองแดงก็ยังดี
0: โอลิมปิกนี่เยอะนะ
1: ครับ
0: อ้าวว่ากันไปเรื่องของกีฬา
1: ครับ
0: โดยเฉพาะวอลเลย์บอลเนี่ยสุดยอดอยู่แล้ว
1: ครับผมมาดูเรื่องของข่าวที่เรียกกันว่าลพบุรีสะเทือนเลยนะเมื่อวานเนี่ยนะ
0: ลพบุรีมีอะไร
1: ลพบุรีมีลิงครับ
0: นอกจากลิงเนี่ย
1: มีล่มบินตก3ลำที่เขื่อนป่าสักเนี่ยนะครับ
0: เพราะอะไรล่มบินจึงได้ตกลมกระโชกแรงตกที่บริเวณท้องฟ้าเนี่ยรอด2 อีกหนึ่งกระแทกกับน้ำเขื่อนป่าสักจมหายไปต่อหน้าต่อตาเน
1: ี่ยตกจากท้องฟ้ารอดสองกระแทกน้ำหนึ่ง
0: โอ้
1: หายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะครับ
0: ขึ้นไปสามลำ
1: ขึ้นไปสามลำเนี่ยก็เล่นกีฬานี้มาเป็นสิบปีก็ไม่เคยเจอก็อยู่ลมมันเปลี่ยนทิศเนี่ยลุงโชเล
0: ลมมันแรงเงี้ย
1: ลมมันเปลี่ยนทิศปั๊บเนี่ยไอใบล่มที่อยู่ข้างบนมันพลิกไงพลิกก็ประคองตัวไม่ได้มันก็ไม่ลอยมันก็ทิ้งดิ่งลงมาดึงยังไงก็ไม่ได
0: ้นั่น
1: ครับ
0: ตกลงไปในน้ำ
1: 17นาฬิกาเมื่อวานนี้ครับตำรวจสภ.พัฒนานิคมรับแจ้ง
0: เหตุอะไรเนี่ย
1: เกิดพารามอเตอร์จำนวน3ลำครับ
0: พารานะ
1: ประสบอุบัติเหตุล่วงหล่นลงในบริเวณเขื่อนป่าสักจลสิทธิ
0: ์สูญหายไปที่หมู่1ตำบลมะนาวหวาน
1: พัฒนานิคมก็ไปตำรวจตรวจสอบกับผู้ใหญ่บ้านกำนันไปช่วยกันเลย
0: อาสาสมัครมูลนิธิก็ไปเลยนะ
1: พอไปถึงได้ทราบว่าพารามอเตอร์ได้ขึ้นบินจากโน่นบ้านทาลิตตำบลมะนาวหวานเนี่ยนะครับ
0: ขึ้นไป
1: แล้วขึ้นไปเจอสภาพอากาศแปรปรวนนะ
0: โอ้โห
1: กระแสลมเปลี่ยนทิศทางนั้นน่ะ
0: ทำให้เครื่องกระแทก
1: ตกกระแทกไปโดย2ลำแรกเนี่ยล่วงอยู่ริมเขื่อน
0: อ๋ออีก
1: ลำนึงล่วงบนดินด้านหลังแนวสันเขื่อนป่าสักครับ
0: โชคดีนะ
1: โชคดีนักบินไม่ได้รับบาดเจ็บเพียงบาดเจ็บนิดนึงนะ
0: ส่วนลำที่3เนี
1: ่ยได้ตกลงไปในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักครับ
0: ส่งผลได้มีผู้สูญหาย
1: เป็นนักบินชาย1รายครับ
0: จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังค้นหาอย่างเร่งด่วน
1: ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
0: ต่อมาเวลา20นาฬิกา
1: ทีมค้นหาใต้น้ำและชุดปฏิบัติการทางเรือก็พบร่างผู้เสียชีวิตจมอยู่ใต้น้ำลึกประมาณ8เมตร
0: เหมือน1ลาย
1: 8เมตรนะครับคิดดูเอาเองอะ
0: ตกลงไปเนี่ย
1: ทราบชื่อคือคุณบุญศรีอายุอนามก็
0: 59ปีนะ
1: นายอนันต์อายุ31ปีเนี่ยคนนี้เป็นเพื่อนร่วมบินกันระบุว่านัดหมายกันมาหลายกลุ่ม
0: หลายกลุ่มด้วยกัน
1: กลุ่มของตนเองมี3ลำบินขึ้นที่บ้านทาลิตตอน16นาฬิกาก่อนที่จะบินเล่นกันอยู่บนสันเขื่อนจู่ๆก็มีลมกระโชกมาครับ
0: รุนแรงด้วย
1: บังคับล่มไม่เข้าฝั่งโดยตกที่ริมเขื่อนครับ
0: คนนี้รอด
1: อีกลำหนึ่งล่อนไปตกหลังเขื่อนครับ
0: และอีกลำหนึ่ง
1: ล่อนไปที่เขื่อนห่างจากฝั่งประมาณ40เมตร
0: หลังจากนั้นก็ล่วงไปกระแทกกับน้ำเหมือนน่ะ
1: ครับพวกผมพยายามไปช่วยเห็นพี่บุญศรีเนี่ยหลุดออกจากเครื่องพยายามว่ายน้ำเข้าฝั่งครับ
0: แล้วก็มาหมดแรงจมหายไปต่อหน้าต่อตา
1: พวกเราเล่นกีฬาล่มบินมานานกว่า10ปีครับ
0: ก็มีความชำนาญนะ
1: ครั้งนี้ถือว่าเป็นเพราะว่าลมกระโชกก่อนที่พายุฝนจะเทกระหน่ำมาอย่างหนัก
0: นั่น
1: จากนั้นร่างของเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตร่างของเจ้าหน้าที่ก็นำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาล
0: เพื่อสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเลยนะ
1: จำตาโลดได้ไห
0: ม
1: อยากตาแจ่มโทรหาตาโลดนั่นแหละตาโลดก็เป็นนักบินพารามอเตอร์เหมือนกัน
0: แกก็ชอบเหมือนกันเนี่ยนะ
1: ชอบเหมือนกันนะ

0: ขับเครื่องบินตกอ่ะนักบินเลือกลงในน้ำมารอดมันไม่รอดแล้วครับลงบนบกยังรอดสัก 1% ก็ยังดีนะ
1: นั่น
0: ในน้ำนี่มีรอดง่ายๆแล้ว
1: บางที่ว่ามีเครื่องบางเครื่องอย่างว่าจมทะเลหายังหาไม่เจอยังมี
0: ใช
1: ่ทั้งลำมัน
0: เอาก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้วายชนด้วยนะ
1: นะอันนี้พวกชอบเล่นแบบเนี้ยนะ
0: ออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับวันนี้ถ้าปวดเมื่อร่างกายพอออกกำลังกายมากเกินไปก็บรรเทาด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะ
1: ถ้าหนักหน่อยก็สูตรดั้งเดิมกล่องละ200อ่ะนะ
0: ถ้าไม่หนักก็เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็แบบแคปซูล
1: เป็นกระปุกละ300เลย
0: ครับแต่ปวดกระดูกปวดข้อแล้วค่อยกินไทยแคลพัดนะ
1: ไทยแคลพัดแต
0: ่ครับ
1: แต่ถ้ากระดูกมันลั่นเนี้ย
0: ไม่ปวด
1: ก๊อบแก๊บเนี้ย
0: แค่ปวดไม่ปวดนะมันแค่มันคาน
1: อ
0: ่ะกรุบกรับน้ำมันงาดำครับ
1: น้ำมันนางดำเนี่ยนะ
0: 2เม็ดก่อนนอนไปสร้างความหล่อลื่นไปคือพูดง่ายๆว่าเหมือนเราเติมน้ำมันเครื่องอะอาจจะระบายให้เครื่องเราอะไร
1: นาน
0: อย่าปล่อยให้มันแห้งสิถ้าปล่อยให้มันแห้งเดี๋ยวมันก็จะพุนจะเสื่อมมันจะเจ็บมันจะปวดหนาสองเม็ดก่อนนอนกระปุกหนึ่ง30เม็ดกินได้เดือนนึงอะ
1: นาน
0: สามร้อยบาท
1: สามร้อย
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: ซื้อ4กระปุกอะ
0: แถมให้กระปุกหนึ่งไหมจ๊ะ
1: นี่ราคาเดียวกับมะระคีนกอ่ะ
0: ถูกต้องกินคู่กับยาโรงพยาบาลได้มะระคีนกอ่ะ
1: มะระคีนกเนี่ยนะ
0: ใครที่เป็นเบาหวานหมอที่ให้ลงให้ยาเบาหวานมากินก็กินได
1: ้กินมะระคีนกคนเราตามกันไปควบคู่กันไป
0: ใช่คนเป็นเบาหวานไม่ต้องตกใจแล้วหมออยู่ใกล้ๆไปหาหมอเออไปเอายาที่โรงพยาบาลมารับประทานแล้วก็
1: มะระคีนกคนเรา
0: ทานควบคู่กันไม่ได้เลย
1: ทานควบคู่กันไป
0: พลทหารครับย่องเข้าบ้านเจ้านายกวาดทรัพย์สินไปอื้ออ
1: ้างว่า
0: ระหว่างหนีไปเจอตำรวจหนองคายครับ
1: ขอแบ่งทองไปแลกกับไม่จับ
0: ตำรวจที่หนองคายบอกไอ้น้องมึงเอาแบ่งมาหน่อยนี่ว่าถ้ากูจะไม่จับมึงนะแน่
1: อ้างว่าอย่างนั้น
0: ไปใส่ร้ายตำรวจซะอีก
1: นั่นสิ
0: ตำรวจจากสน.สายไหมร่วมกับสห.กองทัพอากาศครับ
1: โอ้
0: จับพลทหารย่องกับบ้านพักนายทหารกวาดทรัพย์สินไปอื้อ
1: เอออ
0: ้างว่าระหว่างหนีเจอตำรวจหนองคายจับ
1: หลังจากนั้นตำรวจว่าไง
0: ขอแบ่งกระทองสัก6บาทได้ม
1: ั้ยโหดิเอาทองไปเยอะนี่
0: 6บาทกับ2ก็หลึงอ่ะเดี๋ยวกูไม่จับมึงไงหนู
1: เรื่องของคดีเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เม
0: ื่อวานนี้ครับตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลสายไหมครับ
1: แล้วก็สหด้วยเนี่ย
0: แล้วก็สหพันสหกองทัพอากาศเฮ้ยนี่ต้องบ่าววีนะบ่าววีเป็นสารวัตรทหารนี่
1: เนี่ยนะ
0: บ่าววีเป็นเรืออากาศเอกนะติดร้อยเอกนะบ่าววีอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วเป็นยังไง
0: เออก็เป็นทหารสถานการณ์เป็นสหลพบุรีเนี่ยพอดังปุ๊บเจ้านายสั่งย้ายกรุงเทพเลย
1: ไปกรุงเทพเลยเข้ากรุงเลยไง
0: เออมาเข้ากรุงปั๊บทีเนี้ย
1: เป็นไง
0: เป็นร้อยเอกไปแล้วงานคอนเสิร์ตก็
1: ม
0: ีเขาจับกลุ่มนายปิยพงษ์อายุ22ปีคนจังหวัดจันทบุรี
1: แล้วก็นางสาวสุกัญญาอายุ22ปี
0: นู่นเป็นคนอุบลราชธานีครับ
1: จับ2คนเลยหรือไง
0: ของกลางชาย2คนเลยมีทั้งพระเครื่อง
1: แล้วก็เหรียญ
0: ที่ระลึกนาฬิกาสร้อยคอทองคำสร้อยเงินกำไรฝังเพชร
1: แหวนทองฝังเพชรจีเพชรเนี
0: ่ยใบเสร็จซื้อขายทองคำหนึ่งฉบับตั๋วรถโดยสารหนองคายโคราช
1: 2ฉบับเนี่ย
0: 33รายการหลังก่อเหตุไปลักทรัพย์สินหลายรายการภายในบ้านพักราชการทหารอากาศ
1: แขวงคลองถนนเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร
0: แล้วก็ถูกติดตามจับกุมได้บริเวณสวนสุขภาพหอประชุมการตรัสโอ้ไม่ไกลเลย
1: ครั้งเนี้ยสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมา
0: ผู้เสียหายก็แจ้งความกับตำรวจสน.สายไหมว่ามีคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์สินหลายรายการ
1: ที่บ้านพักข้าราชการทหารอากาศนู่นน่ะ
0: ตำรวจชุดสืบสวนก็ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารอากาศสืบสวนติดตามคนร้าย
1: ตัวจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ
0: พบคนร้ายหลบหนีไปยังบ้านพักนายทหารอีกหลังหนึ่งที่อยู่ติดกันนะครับ
1: หนีไปทางนั้นนะ
0: ทราบชื่อว่าปิยพงษ์อายุอนามา22ปี
1: นี่เป็นอะไรเนี่ย
0: เป็นทหารกองประจำการปฏิบัติหน้าที่อยู่บ้านพักทหารนักกล่าว
1: แล้วก็ได้หลบหนีไปหลังจากก่อเหตุแล้ว
0: ต่อมาเจ้าหน้าที่พบนายปิยพงษ์นะฮะไม่ใช่ผิวอ่อนนะ
1: ปิยพงษ์เนี่ยเป็นยังไง
0: เดินทางกลับไปในพื้นที่พร้อมกับนางสาวตุกัญญาแฟนสาว
1: แล้วก็เข้าไปจับกลุ่มคนในตัวทรัพย์สินเนี่ย
0: พบทรัพย์สินที่ผู้เสียหายแจ้งไว้รวมแล้ว27รายการ
1: อันนี้ปิยพงษ์ว่ายังไง
0: รับสารภาพว่าเข้าไปลักทรัพย์สินภายในบ้านเจ้านายจริง
1: แล้วก็ของกลางอ่ะ
0: บางส่วนถูกตำรวจสภ.หนองคายที่ประจำด่านตรวจ2ห้องเนี่ย
1: ว่ายังไง
0: เอาไปหลังถูกจับในข้อหาเสพยาบ้าขณะขับรถ
1: ขับรถกระบะจากจังหวัดหนองคายไปอุดรเนี่ย
0: วันที่24หลังก่อเหตุก็ได้ขอค้นรถแล้วก็เจอของกลางโดยตนบอกว่าทองที่เจอได้มาจากการลักทรัพย์ครับ

0: ทรัพย์จากนั้นเขาก็พาตนเนี่ย
1: ไปในห้องให้แฟนรออยู่ข้างนอก
0: จากนั้น
1: ก็นำทองออกมานับตำรวจที่จับอ้างว่า
0: ว่าไงว่าไง
1: ถ้าอยากดำเนินคดีน้อยลงก็ให้แบ่งทองให้แกด้วย
0: ให้แบ่งเนาะแบ่งกันไป
1: เขาขอไป6บาทก็2หลึง
0: โอ้โหได้เยอะ
1: เลยแลกกับการไม่ดำเนินคดีในลักทรัพย
0: ์แล้วก็คืนให้ตนเอง
1: 3บาท2หลึง
0: เออ
1: แต่ไม่ใช่แค่ทองคำนะเขายังเอาโน้ตบุ๊กไป15เครื่อง
0: โอ้นี่รักเยอะเนี่ย
1: โทรศัพท์อีก
0: 140เครื่องเนี่ย
1: โอ้โหครับพี่มุนช่วยว่าไงจ๊ะ
2: เอากาแฟ4ถุง
1: เอากาแฟลิต้าเอ็มโก4ถุงนะ
2: จ้า
1: จ่ายอย่างเดียวเหรอจ๊ะ
2: อ
1: ัน
2: ลูกค้ากันยาที่เมื่อยแข้งเมื่อยขาเมื่อยตัวยาอะไร
1: ไทยทิปโอสดสิจ๊ะ
2: โอ้
1: ไทยทิป
2: เดี๋ยวมันเจอนู่นเอาลูกจะไปซื้อ
1: เอากาแฟอย่างเดียวก่อนนะ
2: จ้าจ้า
1: โอเคครับสวัสดีจ้า
0: อ
1: ื
0: ม
2: จ้า
0: สี่ถุงนะ
1: สี่ถุง 1,000
0: แถมให้เข้าไป
1: แถมอะไร
0: ตะบูหอมฟูงจากลุงช้าง1ก้อน1ก้อน
1: พูดแล้วก็อี้กระเทือนเลย นี่
0: โทรศัพท์เท่าไหร่กี่เครื่องนะ
1: เอาโทรศัพท์140เครื่องอ่ะ
0: โอ้โหมันจะไปโทรไงหมดวะน่ะ
1: มันไม่ใช่ของผมแต่เป็นของนายทหารที่ทำงานด้วยกันนั่นแหละเขาก็ไม่ฟังและไม่ได้มีการบันทึกตรวจจึดด้วยนะจากนั้นทำการบันทึกจับกระเสพแล้วก็นำตัวส่งร้อยเวรสารปรับไปตามมันห้า
0: อ้าว
1: จากนั้นก็เดินทางกลับมาแล้วก็ถูกจับ
0: ตัวดองคำแห้งที่
1: เหลืออีก3บาท2หลึง
0: ให้แฟนสาว
1: เอาไปขายได้เงินใช้เงินไปหมดแล้ว
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา
1: ร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานหรือว่ารับของโจร
0: ดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: พร้อมเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่กล่าวอ้างว่า
0: ตำรวจนำทองแท่งของกลางไปนะ
1: นั่นน่ะสิตำรวจจะซวยเสร็จแล้วไหมล่ะ
0: นั่นไปแอบอ้างเขาไม่มีพยานหลักฐานไม่ได้
1: หลักฐานไม่ได้นะเดี
0: ๋
1: ยวเจอประดานะ
0: แจ้งความเท็จอย่างเงี้ย
1: เจอประดาเดี๋ยวเจอพี่แหวนนี่ไหมรู้จักพี่แหวนไหมเล่า
0: พี่แหวนกำลังดัง
1: กำลังดังเลย
0: บรรดาดอบไปเลยเจอ
1: เหงา
0: เจอพ่อแหวนก้าว
1: อย่าลืมนะดูแลสุขภาพกันด้วยไบโอดีในตอนนี้นะ4กระปุก1คาราเบล
0: 4กระปุกนะ
1: ครับ
0: 1คาราเบลแถม1กระปุกนี่แหละ
1: ไบโอดีเนี่ยนะมีขายอยู่ร้านเจ๊หมูกับร้านจิงวันจันทร์ช่องแคแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมแล้วก็วันนี้ที่ดอนพุทธ
0: สุดสาเนี่ยไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: ส่วนยาย่าบิงเนี่ยก็จะมีเพิ่มร้านเนื้อบัวอีกร้านหนึ่งบัวเพศสัตว์ขมลงไงนะ
0: ขมลงเนี่ยนะ
1: ครับมีเจ๊หมูป่าโบกบัวเพศสัตว์จิงวันจันทร์ช่องแคแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมนะจ๊ะถ้าเป็นดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจมีแทบทุกร้าน
0: ดีแคร์เนี่ย
1: ครับ
0: สองกระปุกเนี่ย
1: 650บาทเท่ากันเลยกับ
0: ทางด้านของ
1: โปรมิกซ์ออยล
0: ์สองกระปุกก็650บาทเนี่ย
1: บำรุงไตฟื้นฟูไตนะ
0: อ
1: ๋อไม่ใช่ยานะแต่ยาต้องไทยทิพย์โอสถกับยาฤทธิ์ดวงเท่านั้นนะครับ
0: ใช่
1: นอกจากอาหารเสริมดูออยอยดีครับเขามีออยอไอยะ
0: 0812901691
1: 4โมงเย็นเจอกันดอนพุธนะครับ
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกันนะ
1: คนร้ายพร้อมอาวุธปืนบุกวางบึ้มห้างวัสดุก่อสร้าง
0: แยกบางนาปัตตาแยก
1: บานา
0: บานนาปัตตานี
1: ลูกค้าพนักงานวิ่งหนีตัวรอดไว้ก่อนด้วย
0: นี่ยังบึ้มอีก
1: ไงเนี่ยยังบึ้มอีกเนาะครับ
0: ร้านวัสดุก่อสร้างไง
1: ครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในชั่วโมงหน้าอย่าเพิ่งหมุนขึ้นหนีไปไหนนะครับเราอยู่ด้วยกันถึง3ชั่วโมง
0: ฟังกันยาว
1: สักครู่เดี๋ยวมานะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805577ข่าวตองทองเนื้องาม ดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการ
9: นำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนิดาโพเผยคน3จังหวัดชายแดนใต้ส่วนมากเชื่อเหตุความไม่สงบเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
15: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
16: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
17: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
18: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
19: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
18: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
20: ยาองค์ผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
14: ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องความไม่สงบล่าสุดคนจังหวัดชายแดนใต้คิดอย่างไรทำการสำรวจระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคม2569จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลากระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้รวมทั้งสิ้น 1,100 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่าร้อยละ 35.73 ระบุว่าเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่รองลงมาร้อยละ 30.36 ระบุว่ากลุ่มทุนเทาเช่นยาเสพติดค้าของเถื่อนมาเฟียเรียกค่าคุ้มครองเป็นต้นไม่พอใจการปราบปรามที่เข้มงวดของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาร้อยละ 29.64 ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 27.64 ระบุว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ก่อนการพูดคุยสันติสุขจะเริ่มต้นเร็วๆนี้ร้อยละ 26.27 ระบุว่ากลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนร่วมมือกับกลุ่มทุนเทาสร้างสถานการณ์ส่วนประเด็นสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่าร้อยละ 40.82 ระบุว่าข้อบกพร่องในนโยบายยุทธศาสตร์และทิศทางในการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้รองลงมาร้อยละ 39.91 ระบุว่าการไม่มีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร้อยละ 34.27 ระบุว่าความประมาทของเจ้าหน้าที่และร้อยละ 29.73 ระบุว่าข้อบกพร่องในงานด้านการข่าวฝนตกไม่ได้เปลี่ยนแค่บรรยากาศแต่ยังอาจเปลี่ยนอารมณ์ของคนและพฤติกรรมของสัตว์ได้ติดตามในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
21: รู้ทันภัยพิบัติ
22: คุณผู้ฟังเคยสังเกตหรือไม่คะว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนท้องฟ้าที่มืดครึ้มฝนที่ตกต่อเนื่องหรือแม้แต่บรรยากาศที่เงียบเหงาอาจจะทำให้บางคนรู้สึกไม่สดใสเหมือนเดิมจริงๆแล้วเรื่องนี้มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์นะคะโดยทั่วไปภาวะซึมเศร้าตามฤดูกาลมักจะพบสัมพันธ์กับฤดูหนาวในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง ของปริมาณแสงแดดอย่างชัดเจนเพราะแสงแดดมีส่วนเกี่ยวข้องกับนาฬิกาชีวิตแล้วก็การทำงานการสื่อสารระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ค่ะแต่ประเทศไทยเราแม้ไม่มีฤดูหนาวที่ยาวนานแบบประเทศเมืองหนาวแต่ในช่วงฤดูฝนเราก็จะได้รับแสงแดดน้อยลงจากท้องฟ้าที่มืดครึ้มและฝนที่ตกต่อเนื่องก็อาจจะทำให้บางคนรู้สึกง่วงเฉยชาไม่กระฉับกระเฉงหรือว่าอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศกับอารมณ์ที่พบว่าคนบางกลุ่มมีอารมณ์แย่ลงเมื่อฝนตกจนเรียกได้ว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ชอบหน้าฝนค่ะแต่ไม่ใช่แค่คนเท่านั้นที่ตอบสนองต่อสภาพอากาศนะคะสัตว์เองก็มีการเปลี่ยนแปลง
0: ใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691จีจูจาตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
1: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
2: 081 290 1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: เวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
2: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจื่อโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
4: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691 0812901691
5: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากว่า19ปี ดูแลสุขภาพด้วยมระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081 290 1691

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่

โชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ลับมาชั่วโมงที่2แล้วครับลุงโชเล
1: ่ล้อมวงมาฟังกันต่อนะ
0: ครับไอ้ชั่วโมงที่แล้วมันไม่หมดเวลาเร็วจังไหมเนี
1: ่
0: ย
1: ไวหรือไง
0: ไวพอกินข้าวไปจัดรายการ
1: ก็ไปอีกรูปแบบตึง
0: กาแฟไปจัดรายการไป
1: เ
0: ขาใส่โฟกัสให้กินไหมแล้วนะ
1: ขี่พุ่งแล้วตาเนี่ย
0: ผมก็แปลกใจนะผมขอเขากินเนี่ยเขาไม่ให้กินนะพอเสร็จแล้วผมบอกทำไมไม่ใส่ไปในกาแฟให้ด้วยล่ะทำไมไม่บอกล่ะกูบอกมึงจะปากตะฉีกถึงหูแล้วเนี่ยห่วงอะไรนักหนาต้องใจจะกลัวเจ็บตัวมึงไม่เกี่ยวกันวันนี้สี่โมงเย็นนะ
1: บ่ายการไปอุดหนุนกันนะ
0: ครับผม
1: ที่ตลาดนัด
0: มารวย
1: มารวยอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรา
0: ได้เลยเอากระถินกระถิน
1: เอางานกระถินสามัคคีนะ
0: ครับ
1: กองละ1,000 บาทเนี่ยวันที่31ตุลาคมวัดบางพึ่ง
0: ครับ
1: ตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: วันที่1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอคนสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนก็วัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะ
0: ครับ
1: ส่วนทางด้านวันที่7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนก็วัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนก็วัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: จ้า
1: 15พฤศจิกายนนะ
0: ครับ
1: วัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
0: วัดป่าเขาพานทอง
1: อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนก็วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 29 30 31ตุลาคมเนี่ยงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน
0: ครับ
1: วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กคณะโชคดีมีสุขกันนะ
0: ลิเกอัดเด็กอัจฉริยะคณะโชคดีมีสุขครับ
1: น้องคุณน้องเธอน้องออกัสเนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: ไปดูกัน
0: อีกหน่อยเขาจะแยกวงแล้ว
1: เออ
0: ขออีกปีเดียวแค่นั้น
1: เออออกัสเนี่ยนะ
0: โชเล่เฝ้าอยู่บ้านเลย
1: ไม่ให้ไปใช่ไหม
0: ให้ไปเดี๋ยวนำทีมไป3คนเนี่ยนะ
1: นาน
0: เมื่อวานนี้19:30 นครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนขณะนี้เกิดเหตุระเบิดบริเวณห้างขายวัสดุก่อสร้าง
1: แยก
0: บางนาอำเภอเมืองจังหวัด
1: จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
0: และดำเนินการในพื้นที่ครับ
1: ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงในการเดินทาง
0: เข้าใกล้บริเวณดังกล่าวและพื้นที่โดยรอบ
1: หากไม่มีความจำเป็น
0: พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
1: เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะ
0: ครับ
1: ไปอยู่ไปใกล
0: ้ไปอยู่กันทั้งสองทัพเดือนไม่เรา
1: ไปทำไม
0: ปัตตานีไงไปดูเขา
1: ไปดูเขาตู้มตามกันเนี่ยนะไม่สงบสักที
0: ทั้งที่คนไทยด้วยกันแท้ๆดูสิพี่น้องประชาชนกรุณาติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะพี่น้องภาคใต้นะ
1: จากหน่วยงานนะ
0: ครับผม
1: และแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะ
0: ใช่
1: เพื่อจะได้ไม่สูญเสีย
0: ครับ
1: ทรัพย์สินและก็ชีวิตของท่านนี่แหละ
0: โอ้ชีวิตแต่พอชีวิตเนี่ยมันอย่าสูญเสียเลยทรัพย์สินนะพอได
1: ้
0: ของนอกกายใช่ไหมล่ะเมื่อวานที่ว่าข่าวไฟไหม้ของถมเซ็นเตอร์เนี่ยค่าฝุ่น PM 2.5
1: เป็นไง
0: พุ่งสูงถึง630เขาเรียกอะไรนะมคกนี่ย่อมาจากอะไรเนี่ยต่อลูกบาศก์เมตรอ่ะนะมคกมคกตัวนั้นต้องใส่หน้ากาก N95 นะแต่ยังไม่พบค่าก๊าซหรือสารพิษที่อยู่ในระดับหน้าเป็นห่วงครับ
1: ผู้ว่าลงไปแล้ว
0: ครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ของถมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะ
1: กรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
0: บอกว่าขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เกือบทั้งหมดแล้ว
1: ท่านผู้ว่าชัดชาติว่าอย่างน
0: ั้นแต่ยังมีไฟคลุกุ่น จุดความร้อนบางส่วนอยู่ในอาคารนะ
1: อยู่ระหว่างการใช้รถแบ็คโฮ
0: ครับ
1: เปิดทางให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ย
0: สามารถเข้าไปดับไฟบริเวณในได้
1: แล้วก็ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง
0: เนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับ
1: โครงเหล็กก็นะ
0: ครับโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ละเหยง่ายได้ประมาณ 0.4 ppm หรือบริเวณตรวจวัดยังอยู่ในระดับปกติอย่างไรก็ตาม
1: ยังต้องยังมีควันเนี่ย
0: และก็ฝุ่นจากเหตุเพลิงไหม้จึงต้องติดตามคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
1: และสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษขณะนี้ก็คือ
0: ฝุ่นละออง PM 2.5ก็คอมอคอกอก็ไมโครกรั
1: ม
0: ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในตอนนี
1: ้
0: เขาเจอได้630ไมโครกรัมนะ
1: จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงในพื้นที
0: ่หากเกิดเหตุจำเป็นจริงๆอย่าไปเลยดีกว่าไม่จำเป็นก็อย่าไปเข้าใกล
1: ้เข้าพื้นที่
0: ครับถึงจะไปจริงๆก็ควรจะหาหน้ากากป้องกันฝุ่นเพราะโดยเฉพาะหน้ากาก N95 ขณะที่กลุ่มเปราะบางควรเพิ่มความระมัดระวัง
1: เป็นพิเศษด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: อ้าวว่ากันไป
0: ทิศทางลมก็มีแนวโน้มพัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะจึงต้องอยู่ระหว่างการติดตามทิศทางลมด้วย
1: นั่นสิ
0: มันต่อเนื่องกันหมดเลยเนาะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ต้องมีส่วนช่วยเหมือนกันนะว่าลมมันจะพัดไปทางไหนไม่เหมือนกับนักบินล่มที่ลพบุรีที่คุณกิตนาพงศ์อยู่รอดส่งข่าวมานะลมอยู่ดีขึ้นไปเปลี่ยนทิศซะงั้นแน่
1: มันมาแรงกระโชกแรงเลยนะ
0: ลมใจง่ายพัดขึ้นเหนืออยู่ดีๆเอากูจะไปใต้กูก็ไปเฉยกันแน
1: ่แล้วไปกันสามลำเลยนะ
0: ไปกันหลายกลุ่มแต่แล้วก็กลุ่มนี้ก็มีสามลำ
1: สามลำนี่ตกลงไปในน้ำ
0: ตกหมดเลยสามลำแต่ตกในน้ำลำหนึ่งที่ตกน้ำมาเดสสมอลเล
1: ่ก็ว่ายน้ำจมหายไปเลย
0: หมดแรงคงยังหมดแรงอีก 3-4 เมตรจะถึงฝั่งแล้วนะ
1: แล้วมันหนักด้วย
0: เครื่องพันธนาการเพียบทั้งลมทั้งเครื่องมัดอยู่นะแม
1: ่นั่นสิ
0: มันสละไม่ได้เหมือน F16 ไง F16 บินมาโดนเขมรยิงตุ้
1: ม
0: สมมตินะสมมติมันยิงได้นะ
1: ครับ
0: แต่ยังไม่ได้ยิงนะคือยิงแล้วยังไม่ถึงถึงเวลาเราไปเนี่ยเห็นไหมก็อี้นักบินมันจะดีดขึ้นปุ้งกลางล่มลงมากับพื้นแต่ก็ล่มเลยแหละที่ให้ตกน้ำได้นะก็ประกาศเขตภัยพิบัติไฟไหม้ของถมเซ็นเตอร์ตั้งจุดลงทะเบียนเร่งจ่ายเงินเยียวยาครับ
1: ก็ต้องเยียวยาเพราะร้านค้าบางร้านนี่ลงทุนไม่รู้กี่ล้านเนี่ย
0: หมดเนื้อหมดตัวไปเลยนะ
1: ง
0: านนี้ได้รับความเสียหายประมาณ4ไร่พื้นที่นะ
1: มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11ราย
0: แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตครับ
1: ดีแล้วไม่มีคนเสียชีวิตเดียวแล้ว
0: มาแรงเลยคนเนี้ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอ่ะมทอะไรเนี่ยมท3หรือ4 4ใช่มั้ย
1: นั่น
0: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐครับต้องไปลงพื้นที่นะครับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ประกาศเขตให้เป็นการควบคุมช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน
1: อัคคีภัยพร้อมตั้งโต๊ะแล้ว
0: ตั้งโต๊ะรับเป็นศูนย์ลงทะเบียนประสบภัยจากเหตุการณ์เพลิงไหม
1: ้และอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบดีแหละ
0: ครับผม
1: ก็ไปร้องเรียนกัน
0: ครับใครผลกระทบไปทะเบียนบ้านบัตรประชาชนด้วยทะเบียนบ้านคงไม่เหลือละ
1: นั่น
0: ไม่หมดนะ
1: ร้านเยอะด้วย
0: ครับ
1: บ
0: างคนนี่หามาทั้งชีวิตนะหมดไปกับกองไฟนะ
1: นั่นจากตลาดนี่แล้วนะ
0: ครับ
1: ไฟไหม้เนี่ย
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ดเลยนะสำหรับยาหญ้าบริง
1: ยาหญ้าบริงนี่เป็นแบบชนิดแคปซูลดูแลเรื่องดวงตาเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ปลูกหนึ่งก็800บาทซื้อ2กระปุกก็ 1,500 บาท
0: ครับ
1: หรือจะเป็นแบบซอฟเยลก็ได้นะ
0: ดีแคร์ดีแคร
1: ์ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
0: ขายถูกที่สุดในประเทศไทย
1: 2กระปุก650บาท
0: ซื้อ4กระปุก 1,300 แถมให้กระปุกหนึ่งด้วย
1: เขาแถมให้แต่เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
0: ราคาเดียวกันหน้าตาคล้ายกันเลยกับ
1: ทางด้านของ
0: โปรมิกซ์ออย
1: ล์โปรมิกซ์ออยล์ก็ราคาเดียวกัน
0: อันนี้บำรุงไตฟื้นฟูไต1เม็ดเพื่อการบำรุงนี
1: ่เรื่องของไตเนี่ยนะ
0: 2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู
1: นั่น
0: ถ้าให้ดีก็รับประทานอาหารรสชาติเค็มๆเบาๆหน่อย
1: ลดเค็มลงไป
0: ลดเค็มเบาหน่อย
1: ไตจะได้ไม่พังเนี่ยนะ
0: ผมกินในข้าวมาตั้งหลายวันในเสียงยังแหบอยู
1: ่เสียงแห้งไง
0: ใช่
1: จะไปกินมันมากสิ
0: ไปกินเหล้า
1: แ
0: หมเมื่อกี้นู่นจากที่ไหนนะ
1: ั่งมาแต่สั่งหลายอย่างเลย
0: นครนายก
1: โอ้สั่งซื้อทั้งไอ้หงไอ้ห้าวเนี่ยนะกับฟงกาแฟเนี่ย
0: ครับ
1: หลายอย่างด้วยกัน
0: หลายอย่างเลยนะ
1: เอาเดี๋ยวส่งไปให้นะ
0: ครับ
1: รอรับกันแล้วกัน
0: นครนายกฟังอยู่855นะ
1: ค่ายจักรพงศ์เนี่ยแหละฟังกันได้ไกลด้วย
0: หนุ่มน้อยวัย15ปีเสียชีวิตคาถนนครับ
1: จักรยานยนต์กระเด็นไปไกลห่างไปตั้ง50เมตร
0: ตำรวจต้องสอบว่าล้มเองหรือใครเบียดให้คว่ำผมไม่รู้นะ
1: อ้าวเด็กตายเนี่ย
0: เอออายุ15เพิ่งจะเป็นนายได้ไม่ถึงปีเลย
1: น่าสงสารไม่น่าขี่จักรยานยนต์เลยเนาะ
0: ไม่ได้ดองแดงแล้วลักษณะเนี้ยทางนี้ได้รับการสนับสนุนจากไบโอดี
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: รับประทานก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครั้งละ
1: ครั้งหนึ่งก็3เม็ดนะ
0: ขวดนึงตั้ง100เม็ดนู่นน่ะ
1: รับประทานกัน
0: 690บาทนะ
1: แต่ถ้าจะให้ประหยัดซื้อ4ขวด1คาราเบลนี่ 2,000 บาท
0: แถมฟรีให้กระปุกนึงเลยจ้า
1: เขาแถมให้นะ
0: มีอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: ไปซื้อกันได้
0: จริงวันจันทร์ช่องแค
1: นี่ก็มีขาย
0: บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมแล้ววันนี้ก็จะไปที่
1: ที่ตลาดนัดเนี่ย
0: นารวยดอนพุทธนะครับ
1: อืม
0: 18นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.ห้างฉัตรจังหวัดลำปางคร
1: ับ ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุเนี่ย
0: รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มมีผู้เสียชีวิตบนถนนสายลำปางเชียงใหม่
1: ฝั่งขาเข้าจังหวัดเชียงใหม่เด้อ
0: โน่นอยู่หมู่6ตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง
1: หลังรับแจ้งตำรวจไปคู่ภายไปที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นชายวัย15ปี
1: เป็นคนที่ไหนอ่ะ
0: เป็นคนตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน
1: และห่างจากร่างคนตายไป50เมตรเนี่ย
0: มีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีดำจังหวัดเชียงใหม
1: ่ล้มความอยู่ที่ไหล่ทางทางด้านซ้าย
0: สภาพได้รับความเสียหายครับ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าร
0: ถจักรยานยนต์อาจจะเสียหลักล้มเองผู้เสียชีวิตกระเด็นตกรถฟาดกับพื้นถนน
1: และก็เสียชีวิต
0: ซึ่งจะได้สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงจากนั้นก็จะได้นำศพ
1: ส่งไปที่โรงพยาบาลห้างฉัตร
0: ก่อนจะแจ้งให้ครอบครัวทราบเพื่อมารับร่างกลับไปประกอบพิธี
1: ทางศาสนากันนะ
0: ไปไหนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยอย่าไปคนเดียวนี่มอเตอร์ไซค์อ่ะ
1: เด็กวัย15ปี
0: เออมีธุระอะไรตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ก็ต้องไปหาพวกหาหมู่กันบ้างแหละ
0: มันมืดแล้ว
1: ท
0: ำแล้วไปคนเดียวทำไ
1: ม
0: จะได้มีเพื่อนจะได้รู้ว่าเส้นทางไปไหนพ่อแม่อยู่บ้านมันห่วงพ่อแม่ก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ไว้ไปทำธุระลูกก็ได้ยืมเดียวนะขับไปหาเพื่อนเนี่ย
1: เพื่อนนะ
0: ปูดปาดปูดปาดมากันเรียบร้อยสงสารพ่อแม่เขาบ้างเนาะ
1: ครับ
0: ครับนี่เลยกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะ
1: สองสูตรด้วยกัน
0: ดื่มเถอะจะได้สดชื่น
1: ใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สดชื่นกันทั้งวันด้วย
0: พอหมดแก้วจุ๊บไปนะตามด้วยมาราคินกสักสองเม็ดนะ
1: มาราคินกกระปุกอะ300อะนะ
0: คนเป็นเบาหวานนี่นะหากินเลยจริง
1: ๆมาราคินกเนี่ยนะ
0: กาแฟด้วยมาราคินกด้วย
1: รับประทานกัน
0: กินคู่กันด้วยแต่ถ้าจะกินกับยาโรงพยาบาลยาเบาหวานก็ได้เลย
1: ตามกันไป
0: ถูกทางเลยแต่คนเป็นเบาหวานเนี่ยถ้าดื่มกาแฟแล้วน้ำตาลมันไม่ขึ้นหรอกเขาไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: ของเราเป็นเบาหวานก็รับประทานได้แล้ว
0: ใช่
1: ทั้งสองสูตรนี่แหละ
0: อุ้ยสิบกว่าปีเขารู้กันหมดแล้ว
1: เป็นไขมันยังรับประทานได้
0: เขาไม่ใส่ไขมันทรานส์เขาใช้ถั่วขาวใช่ไหมล่ะ
1: ส่วนกาแฟลิซ่าเอ็มโกนี่มีอะไรเพิ่มไหม
0: คอลลาเจนจะปลาน้ำจืด
1: นานนานนาน
0: ช่วงนี้ซื้อให้มันครบคาราเบลเหอะเขาจะแถมทันทีอะไรนะ
1: ซาโบหอบฟงจากลุงช้างเอาก้อนสองก้อนแล้วก็สั่งซื้อกัน
0: เมื่อวานซื้อเป็นโหลเลยนะ600บาทเลยนะ
1: นาน
0: แล้วจะมาเลือกสีก็ไม่ได้นะมังคับไม่ใช่สีเดียว
1: หอมชื่นใจ
0: รักเดียวใจเดียวสีเดียวนั่นแหละ
1: สบู่ลูกช้างนี่แหละ
0: ฟอกวันนี้หอมวันนี้ฟอกเดี๋ยวนี้หอมเดี๋ยวนี้นะจ๊ะ
1: บอกให
0: ้ตำรวจก็ไปรวบจ่าเขาแล้ว
1: จ่าอะไรนะ
0: จ่าเด้า
1: ชื่ออะไรนะ
0: จ่าเด้า
1: ใครตั้งชื่อให้จ่าเด้า
0: ไม่ตั้งเองหรือชาวบ้านตั้งไม่รู้นะจ่าเด้านี่ก็รับจ้างส่งจีนเทารับจ้างขับรถส่งจีนเทาซิ่งกระบะย้อนสอนหนีตำรวจไง
1: ตำรวจไล่ล่าระทึก
0: พบอยู่ในระหว่างการประกันตัวคดีเดียวกันนี่แหละ
1: อ้าว
0: ไม่เค็ดจับแล้วก็ไม่เค็ด
1: จ่าเด้าเนี่ยนะ
0: เมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.เชียงแสนพร้อมเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนไปตั้งตูดแต่ตรวจจุดสกัดบริเวณถนนหมายเลข1129บ้านป่าสักหางเวียง
1: หมู่ที่9ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
0: ใกล้กับ ด่านดักสัตว์เชียงรายพบรถกระบะอีซูซูทะเบียนเชียงรายครับ
1: ขับมุ่งหน้าไปที่อำเภอเทียงของนู่นนะ
0: แต่เมื่อคนขับเห็นจุดตรวจกลับรถกระทันหันเลยทีเนี้ย
1: แล้วก็ขับย้อนสอนเข้าไปทางด้านทาง
0: เรียกว่าสวนช่องทางจราจรหลบหนีด่านไง
1: ขับหนีอ่ะนะ
0: อ้าวตำรวจ
1: ด่านเนี่ย
0: ตำรวจก็เห็นอย่างนั้นก็ไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดครับ
1: อ๋อจนกระทั่งมาถึงเส้นทางภายในหมู่บ้านเนี่ย
0: ป่าสักหางเวียงไม่ใช่เส้นชัยนะ
1: อ
0: ่
1: า
0: โดยจอดรถปล่อยชายลงมา1คนฮะริมถนนใกล้ทางหลวงหมายเลข1290
1: หลังจากนั้นก็ขับรถหนีต่อไป
0: เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวชายที่ลงมาเพราะว่าเป็นชาวจีน
1: ส่วนอีกชุดนึงก็ไล่ล่ารถกระบะไป
0: ทราบชื่อว่านายพุทธชาติหรือว่าจ่าเด้าอายุ53ปี
1: เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย
0: ์ไปซ่าแถวเชียงรายไง
1: นำตัวทั้ง2คนไปสอบสวน
0: ชาวจีนทราบชื่อว่านายจวงอายุ25ปี
1: ไม่พบประวัติในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
0: นายจางให้การว่าเคยเดินทางมาจากประเทศจีนไปทำงานในประเทศเมียนมามา1ปี
1: แล้วก็ย้ายมาทำงานที่ประเทศลาว
0: ต่อมานายจ้างให้เดินทางกลับไปทำงานในประเทศเมียนมาอีก
1: ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
0: นายจ้างก็ออกตังค่าใช้จ่ายให
1: ้
0: โดยสารมาทางเรือข้ามแม่น้ำมาฝั่งประเทศไทย
1: ช่องทางธรรมชาตินี่แหละ
0: ก่อนจะมีรถกระบะมารับขับมาเจอด่านทั้งนั้นเนี่ย
1: แล้วก็ขับหนีใช่ไหมล่ะ
0: เออ
1: จ่าเด้า
0: ไปเจอจ่าเด้าขับรถเนี่ยบอกว่าหนีได้รับการติดต่อจากชาวลาวให้มารับชาวจีนหนึ่งคน
1: ที่บริเวณโกดังติดกับแม่น้ำโขงอะนะ
0: โดยมีคนขับเรือชาวลาวนำตัวมาส่งให
1: ้
0: ก็เดินทางไปอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายตกลงค่าจ้าง 2,000
1: แต่ก็ยังไม่ได้รับเงินนะ
0: มาโดนจับซะก่อนเลยไม่ได้ตังค์สักบาท
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา
0: ควบคุมตัวทั้ง2คนเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนสภ.เชียงแสน
1: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: สำหรับจ่าดำเนี่ยนะจ่าเด้าจ่าเด้า
1: จ่าเด้าที่เพิ่งอยู่ระหว่างการประกันตัว
0: ถูกจับกุมไม่เมื่อที่20สิงหาที่ผ่านมานี่แหละ
1: ข้อหาเดียวกันนี่แหละ
0: คดีนำพาคนจีน4คนเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
1: ไม่รู้จักเข็ดนะจ่าเด้าเนี่ยนะโดนจับคดีเดียวกันเนี่ยนะ
0: อาชีพอื่นเยอะแยะไม่ทำแล้วจ่า
1: ขนต่างด้าวเข้ามา
0: ผิ
1: ดกฎหมาย
0: ครับ
1: กัดเซาะทำลายประเทศชาติเนี่ย
0: ใช่
1: น
0: ี
1: ่อืม
0: ปุ๋ยรีบสั่งเลยนะวันนี้นะ
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งเนี่ยนะ
0: พิเศษสุดแล้วนะ
1: ถุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวสั่งกันได้นะ
0: ถ
1: ุ
0: งช้างจะได้ไปด้วยตัวเอง
1: วันนี้ไปส่งได้เลยละถ้าสั่งนะกัดสั่งซื้อปุ๋ยกัน
0: ครับ
1: ซื้อเป็นตันเนี่ยยังมีส่วนลดส่วนได้เยอะเลย
0: มีของแถม
1: โดยเฉพาะซื้อ1ตันขึ้นไปเนี่ยนะ
0: ครับถ้าซื้อ2ตันเนี่ยแถมให้ครึ่งตัน
1: ซื้อ4ตัน
0: แถมให้ตันหนึ่งเลย
1: แถมให้เป็นตันเนี่ย
0: อย่ารอช้าโทรมา
1: 0812901691
0: หรือลุงโชเล่
1: 0819244377นะ
0: ครับใครอยู่ดอนพุทธก็โทรหาพี่บิดานะเผื่อจะไปสักกระสอบ2กระสอบครับ
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
2: 081-290-1691
1: 081-290-1691

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญย้ายอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทาน Joy Mix Food แค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะ Joy Mix Food มาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะ Joy Mix Food สิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691 0812901691 Joy Mix Food ช่วยได้จริงๆค่ะ

0: ชั่วโมงที่แล้วกว่าจะสวัสดีกันได้20กว่านาที
1: อืม
0: ไปเจอดาวลูกไก่ตะตุย2เพลงยาวเลย
1: ต่อกันยาวเลยใช่ไหม
0: ครับถ้าไม่ติดว่าไปซื้อยาหลีแต่โอสถบ้านมีนะ
1: อืม
0: จ้างก็ไม่เปิดให
1: ้เขาชอบดาวลูกไก่กับตะตุยน
0: ี่ไม่ดาวลูกไก่ก็อะไรชาละวันสัญจรชาละวันล่อเล่อะไรเงี้ยนะ
1: ชอบสิงสาราสัตว์เงี้ย
0: หรือไม่ก็นู่นนะริมไกลาดอะไรเงี้ยนะขอบคุณมากครับที่ยังติดตามรับฟังรายการกันอยู่เนาะ
1: ฟังกันได้ทุกวันนะ
0: ครับแล้วก็สี่โมงเย็นวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่
1: ตลาดนัดนู่นนะ
0: ดอนพุธครับ
1: ที่ดอนพุธตลาดนัด
0: ครับตลาดนัดมารวยไง
1: มารวยมารวย
0: ครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกันมีขาย
0: นี่เขาไปสุ่มตรวจฉี่หน่วยราชการถือว่าไปเจอหนุ่มออกอาการลุกลี้ลุกลนเลยขอคนเป้มีทั้งแดงทั้งเขียวเลย
1: อะไรอะแดงเขียว
0: อย่าบ้าเต็มเป๋าเลยงามไส้เลยทีเนี้ย
1: อ้าว
0: เป็นยังไง
1: หน่วยราชการไง
0: ใช่โดยท่านนายอำเภอเมืองพะเยาครับ
1: เมื่อวานนี้เมื่อวานนี
0: ้มอบหมายฝ่ายความมั่นคงผอ.แขวงการทางชนบทพะเยา
1: ร่วมกับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเนี่ยนะ
0: ชน
1: บทพะเยานี่แหละ
0: ใช่
1: สุ่มตรวจสิเล่า
0: ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง85ราย
1: เออ
0: เจอซะ1รายออกพิรุธ
1: ปัสสาวะเป็นสีม่วงเนี่ยนะ
0: โอ้โหงามไส้ครับ
1: น
0: ะ
1: โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันและปราบปราม
0: ที่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น
1: ยกระดับมาตรการในสถานที่ทำงานเป็นพื้นที่
0: ปลอดภัยยาเสพติดครับ
1: ปลอดภัยเนี่ยนะ
0: ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจฉี่อยู่เนี่ย
1: ก็มีผู้ชายคนหนึ่ง
0: อยู่ในระหว่างการรอเข้ารับการตรวจลุกลี้ลุกลน
1: มีอาการลุกลี้ลุกลนแหละ
0: น่าทำการแตกต่างกับคนอื่นนะ
1: แสดงอาการน่าสงสัยเนี่ย
0: ครับเจ้าหน้าที่ก็จึงเฝ้าสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด
1: แล้วก็ขอตรวจในกระเป๋าเป้อะ
0: ที่นำติดตัวมาด้วยมันมีอะไรบ้างเว้ย
1: พอเปิดดูเท่านั้นน่ะ
0: ยาบ้า96เม็ดนะ
1: ซุกซ่อนอยู่ข้างในน่ะ
0: นะครับตำรวจชุดสืบสวนพงพยาก็ควบคุมตัวนำของกลางไปเลย
1: ไปสอบสวนขยายผลแล้วก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ย
0: เป็นข้าราชการอยู่ดีๆบางคนสอบกันมานี่เสียเงินเสียทองเข้ามานะไอ้มีอุตสาห์ทำงานเป็นข้าราชการแล้วว่าดูสินั่น
1: อันนี้มียาบ้าตั้ง96เม็ด
0: เ
1: นี่ยโดนจับแน่
0: ถ้าบอกว่ามีไว้กินคงไม่ได้มีไว้เสพคงไม่ใช่แล้ว
1: นี่แต่ประเภทนี้ต้องมีไว้ขายด้วยละมั้งอ่ะเนี่ย
0: แข่งกับอะไร
1: ม
0: ันขายแข่งกับยาโรงพยาบาลไงยาโรงพยาบาลนี่เขาก็นำให้คนกินเงินจังเลยนะ
1: อันนั้นเขามีเภสัชกรอยู่ประจำร้านเนี่ย
0: ต้องเสียค่าโฆษณาเสียสั่งซื้อมาต้องเยอะตั้งแยะไอ้นี่ขายยาบ้าไม่มีโฆษณาเลยนะ
1: แล้วก็ไม่ได้เป็นเภสัชกรไปขายได้ยังไง
0: นี่ยาไทยทิพโอสดสิ
1: ของเรานี่รับประทานได
0: ้บรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่อยอาการปวดเส้นเอ็นตึงเป็นยาสามัญประจำบ้าน
1: นี่ขายซื้อได้ขายได้เนี่ย
0: ครับร้านขายยาร้านไหนเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไปซื้อกันได้แต่เวลาจะไปซื้อเนี่ยก่อนจ่ายเงินจ่ายทองเขาอะนะ
1: เป็นไงเป็นไง
0: ดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างด้วย
1: แล้วจะมีคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยนะ
0: ครับ
1: ซื้อได้เลย
0: ซื้อได้เลยโอ้ตัวแทนเราเยอะแยะโดยเฉพาะพี่น้องเขตภาคกลางลพบุรี
1: ลพบุรี
0: สิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยา
1: สระบุรี
0: อุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยนครสวรรค์เขามี
1: ภาคกลางนี่จะมีหลายจังหวัดเนี่ยนะ
0: ทุกจังหวัดเลย
1: แต่ถ้าไม่มีล่ะ
0: ไม่มีก็สั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท
1: ์081290
0: ครับ
1: 1691
0: เสียงเคลือยังเลยนะ
1: ครับ
0: พยาวไปไอ้ที่ชุมพร
1: จังหวัดชุมพรนี่ก็ร้านยิน100นะ
0: ครับ
1: อยู่ในปั๊มจิงโจ้นะ
0: สาขาวังใหม่นะ
1: จังหวัดชุมพรได้ไปซื้อกันได้นะ
0: ครับฝากไว้หน่อยนะพี่น้องชุมพรนะเราอยู่ด้วยกันวันนี้วันนึงนะ
1: แล้วก็
0: พรุ่งนี้อีกวันนึงนะ
1: แล้วก
0: ็หลังจากนั้นเขาก็จะเอาเสาลงแล้ว
1: มาได้ยินเสียงช้างกับหมูแล้วนะ
0: ครับกสทช.ขอย้ายจังหวัดขอย้ายคลื่นไปไว้ไหนก็ไม่รู
1: ้ก็ไม่รู้เรามาได้ยินเสียงก็ฝากไว้ด้วยว่าเราก็ช้างกับหมูยังคิดถึงชาวชุมพรอยู่นะ
0: โทรศัพท์ของท่านมีนะถ้าเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นโทรศัพท์แบบดั้งเดิมก็ที่คุณปิดาก็ทำไม่ได้สมาร์ทโฟนที่มันมี Google
1: เนี่ย
0: Google Google Chrome

0: แทนจำหน่าย
1: อ
0: ยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายก็ติดต่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
1: ตราพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ยนะ
0: ครับรวมไปถึงดึงรวง
1: ดึงเร็วแล้วก็จะได้ร่ำรวย
0: เม็ดฟู่กรดอะมิโน
1: เม็ดฟู่นี่ก็ขายกล่องละ 1,000 บาทนะ
0: ครับ
1: 2กล่อง 1,500 2 3กล่องก็ 2,000 น่ะนะ
0: ใช่
1: สั่งซื้อกัน
0: ได้เลยครับ
1: อืม
0: ส่วนคุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวด
1: ปวดฉี่บ่อยๆให้รับประทานฟอกัสนะ
0: ฟอกัสนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถนะกล่องเขียวๆเนี่ย
1: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องนี่แหละ
0: 390บาท2กล่อง700
1: 3กล่องเนี่ย
0: 1,000 บาทครับ
1: 3กล่อง 1,000 นะ
0: ครับ
1: ซื้อกันฟอกัสนี่แหละ
0: รถบรรทุกพ่วง22ล้อเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปชนรถกระบะกระเด็นพังยับเยินบาดเจ็บไป4ราย
1: มีเจ็บด้วย
0: ระทึกกันทั้งถนนเลยทีเนี้ย
1: กลกลางถนนเนี่ยนะ
0: ครับที่พนัสนิคมชลบุรีครับ
1: ก่อนทุ่มเมื่อวานนี
0: ้ตำรวจจากสภ.พนัสนิคมรับแจ้ง
1: ว่ามีเหตุอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วง22ล้อ
0: เสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปยังฝั่งตรงข้าม
1: แล้วก็ไปชนกับรถกระบะแบบรุนแรง
0: มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายบริเวณแยกสิงเกอร์ถนนจารุวร
1: ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมเนี่ย
0: ไปสำรวจตรวจสอบหน่อยสิ
1: กู้ภัยก็ไปที่เกิดเหตุและพบอะไร
0: รถบรรทุกพ่วง22ล้ออีซูซุหัวสีขาวอยู่ในลักษณะเสียหลักข้ามเกาะกลางถนน
1: ขี่ขวางการจราจรไป1ช่องจางจราจร
0: ใกล้กันบริเวณร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีรถกระบะอีซูซุทะเบียนฉะเชิงเทรา
1: ได้รับความเสียหายอย่างหนักแล้วก็อยู่บริเวณทางด้านขวาม
0: ีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายก็คือนายไพศาลอายุ37ปี
1: นายวีรชนอายุ49ปี
0: นายทานอายุ51ปี
1: นายพิวัตรอายุ39ปี
0: กู้ภัยนครผู้กู้ภัยก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1: และก็นำทั้งหมดไปส่งที่โรงพยาบาลพนัสนิคมนะ
0: สอบสวนทราบว่ารถบรรทุก22ล้อเนี่ยนะ
1: ขับมาจากย่าแยกโพตากเนี่ย
0: มุ่งหน้าเข้าสี่แยกพนัสนิคม
1: ใช้ถนนสายจารุวันเนี่ยนะ
0: ครับพอมาถึงบริเวณ3แยกสิงเกอร
1: ์
0: รถบรรทุกเกิดเสียหลักข้ามเกาะกลางถนนพุ่งไปชนกับรถกระบะที่อยู่อีกฝั่งนึง
1: อย่างรุนแรงและก็แรงกระแทกเนี่ยนะ
0: ส่งผลให้ผู้ที่มากับรถกระบะก็ได้รับบาดเจ็บไปแ
1: ล้วไป4รายเนี่ย
0: เบื้องต้น
1: ตำรวจก็ต้องตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพที่เกิดเหตุเอาไว
0: ้ครับเอาไว้เป็นหลักฐาน
1: หลังจากนั้น
0: ก็จะสอบปากคำคนขับรถบรรทุก
1: และก็คนขับรถกระบะ
0: ผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
1: เรื่องของอุบัติเหตุเนี่ย
0: ครับ
1: ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะ
0: ใช้รถใช้ถนน
1: ทุกคนก็อย่าประมาทนะ
0: น
1: านนาน
0: ให้รู้ซะบ้าง
1: รู้กันแล้ว
0: ครับผม
1: ม
0: าอีกเรื่องนึงครับมาหนุ่มเจ้าของเต้นรถแล้วก็ภรรยา
1: เป็นยังไง
0: เก็บเงินสดด้วยเช็คด้วยรวมๆก็3ล้านน่ะ
1: แล้วเป็นยังไง
0: ตกเกลื่อนถนนแกก็ส่งตำรวจคืนเจ้าของอะดี
1: เอาไปคืนเจ้าของเนี่ย
0: โอ้ดีจังพระคุณขอให้เจริญเจริญ
1: เจ้าของเต้นรถแล้วก็ภรรยาเนี่ยนะ
0: โอ้เฮียเอ้ยขายขอให้ขายรถได้วันละ20ถึง30คันนะ
1: โอ้เอาอย่างนั้นเลย
0: เออเป็นคุณเก็บได้คุณจะคืนเขาไม่เล่า
1: ก็ต้องคืนผมคนดีอ่ะ
0: เอาเปิดใจที่เปิดใจ
1: ประกาศคือเขาไปไม่ใช่ของเราอะนะ
0: ผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายนะ
1: หมายไม่ได้
0: เก็บได้แล้วไม่ไปคืนเจ้าของเขาอะแล้วผมจะไปรู้ได้ไงใครเป็นเจ้าของก็ไปแจ้งตำรวจไง
1: ให้ตำรวจเก็บเอาไว้ก่อน
0: เออมันมีระยะเวลาอยู่ถ้าเผื่อว่าได้เวลาแล้วยังไม่มีคนมาตามหาเจ้าของไม่ได
1: ้แล้วยังไง
0: ทรัพย์สินนั้นจะกลายเป็นของคนเก็บได้ทันที
1: โอ้
0: เพราะนั้นน่ะส่งคืนเขาไป
1: คืนกันไป
0: เจ้าของเขาจะเดือดร้อนนะน่ะ
1: ไม่ใช่ของเรา
0: ใช่เออเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมคิดแซ่คิมอายุ44ปีเป็นเจ้าของเต้นรถริมถนนโรจนะ
1: พร้อมเลยภรรยาได้พบธนบัตรฉบับละพันเนี่ย
0: จำนวนมากปิวตกกระจายกลางถนนสายเอเชียนะ
1: ช่วงหลักกิโลเมตรที่14
0: อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในคนบ้านเรา
1: ใกล้ๆเนี่ยนะ
0: เออขณะขับรถผ่านบริเวณดังกล่าว
1: จึงได้จอดรถลงไปสำรวจและก็ตรวจสอบ
0: ช่วยกันเก็บเงินก่อนจะพบกระเป๋าเอกสารใบเสร็จและเช็คอีก2ใบ
1: ที่
0: มีการลงไม้ลายชื่อไว้แล้ว
1: แล้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยมูลค่ากว่า3ล้านบาทเนี่ย
0: นายสมคิดบอกว่าขณะเกิดเหตุประชาชนบางส่วนขับรถผ่านมา
1: ลงมาเก็บเงินที่ตกอยู่บนถนนเนี่ย
0: ผมก็ตะโกนว่าเงินพร้อมอย่าเก็บนะ
1: ไม่ให้เก็บนะ
0: เพื่อไม่ให้คนอื่นเอาไปไงก็ดีเหมือนกันนะ
1: หวังดีนะ
0: เออท่านเจ้าของก็ได้ยินว่าเฮ้ยเงินผมล่ะดีเจ้าของก็ไม่รู้นะ
1: นั่นสิ
0: แต่ก็กันไว้ก่อนกันคนอื่นเอาไปไง
1: แล้วก็รวม

0: รวมมาไว้เก็บเงินทองและเอกสารสำคัญไว้ทั้งหมดแล้ว
1: นำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามหาเจ้าของตัวจริงครับ
0: อย่างไรก็ตาม
1: พบรถ SUV สีขาวยี่ห้ออีซูซู
0: จอด
1: ขับผ่านมาจอดบริเวณจุดเกิดเหตุ
0: ก่อนที่จะมีคนหยิบกระเป๋าที่ตกลงไปกลางถนนเนี่ยนะ
1: โดยภายในเงินมีเงินสดกว่า
0: 10,000 บาทเนี่ย
1: ครับส่วนเงินและเอกสารที่เหลือ
0: นายสมคิดก็สามารถรวบรวมได้ทั้งหมดนะ
1: นำไปส่งตำรวจที่สภ.ย่อยสินธีวาสินธีวาตำบลสามเรือน
0: อำเภอบางปะอินนะ
1: เพื่อให้ตำรวจตรวจสอบและติดตามเจ้าของครับ
0: อันนี้จากการตรวจสอบจากเอกสารและกระเซ็นเช็คเนี่ยนะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถติดต่อเจ้าของได
0: ้เดินทางมาแสดงตัวพร้อมด้วยบัตรประจำตัว
1: พี่เจ้าของเงินนะทำกระเป๋าล่วงเลยรู้หรือเปล่าเนี่ย
0: อืม
1: เจ้าของเงินเดินมาทางพบเดินทางมาพบตำรวจ
0: และก็นายสมคิดพร้อมด้วยตรวจสอบเอกสาร
1: และก็ทรัพย์สินทั้งหมดก่อนยืนยันว่าเป็นของตนจริง
0: ลงบันทึกประจำวันเอาไว
1: ้และขอรับทรัพย์สินคืนครับ
0: เจ้าของเงินเปิดเผยว่ายังไง
1: ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเดินทางไปทำธุระที่ศูนย์โตโยต้า
0: และก็นำกระเป๋าเงินออกมาหยิบเงินออกมา
1: เพื่อจะหยิบเงินไปจ่ายเขาแต่ไม่ทราบว่าหลังจากนั้นกระเป๋ากลับมาเข้าไปในรถหรือเปล่าเอ๊ะไว้ตรงไหนไว้น่ะ
0: อ๋อหรือวางไว้ที่ฝากระโปรง
1: หรือไม่ก็วางบนหลังคารถอ่ะ
0: นั่นแหละสักดังดึงอ่ะนะ
1: เออก็แวะรับประทานอาหารก็ไม่ทราบว่ากระเป๋าเงินล่วงระหว่างทางไง
0: จนกระทั่งได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: แจ้งว่ามีคนเก็บเงินสดเช็คเอกสารมูลค่ากว่า3ล้านบาท
0: จึงได้ตรวจสอบรถของตนเองก็พบ
1: ว่ากระเป๋าหายจริง
0: ๆหายไปแล้ว
1: เดินทางมาที่สภ.ย่อยสินธิวา
0: แล้วก็มาพบกับนายสมคิดเนี่ยนะ
1: เก็บทรัพย์สินทั้งหมดส่งตำรวจ
0: พร้อมกับขอขอบคุณนะสมคิดนะ
1: เราพยายามจะมอบสินน้ำใจให้
0: แต่พลเมืองดีเขาปฏิเสธนะ
1: เออคุณสมคิดขอให้ขายรถได้วันละ20คันนะ
0: ขอให้สมความปรารถนา
1: คุณสมคิดก็บอกว่าผมได้สอนลูกอยู่เสมอว่า
0: ว่าไง
1: ของที่ไม่ใช่ของเราอย่าไปเอาน
0: ั่น
1: ตอนดีพบเงินจำนวนมากก็จึงไม่เคยคิดไปของตัวเอง
0: เ
1: พราะเชื่อว่าเจ้าของอาจจะมีความจำเป็นใช้เงินก้อนดังกล่าว
0: และหากนำไปเป็นของตนเองและอาจจะทำให้เขาเดือดร้อนเนี่ย
1: เจ้าของจะเดือดร้อนยืนยันว่าแม้เจ้าของจะมอบสินน้ำใจให้ก็ไม่ขอรับนะ
0: เพราะว่าเป็นสินทรัพย์ของผู้อื่น
1: สำหรับเงินสดประมาณสัก10,000บาทที่สูญหายไปเนี่ย
0: เจ้าของเงินระบุว่า
1: ขณะนี้ยังไม่ติดใจเอาความหากผู้เก็บเงินได้เห็นข่าวหรือทราบว่าเป็นเงินของตนขอให้นำมาคืนฝากพนักงานสอบสวนก็ได้
0: เนื่องจากว่าตำรวจมีภาพจากกล้องวงจรปิดจุดเกิดเหตุด้วย
1: อ๋อโดยต้องการเพียงทรัพย์สินคืนและก็ยังไม่ได้ประสงค์ดำเนินคดี
0: หากผู้ที่เก็บมาคืนแล้ว
1: ครับขอให้มาคืนหน่อย
0: เอามาคืนได้
1: ด้านตำรวจอยู่ในระหว่างการติดตามบุคคลตามกล้องวงจรปิดนะครับ
0: แล้วก็นำเงินดังกล่าวไปเนี่ยนะ
1: พร้อมกับประสานให้นำเงินคืนเจ้าของซะ
0: ส่วนจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายหรือนั่น
1: จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่อไป
0: เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ทราบเรื่องทั้งหลาย
1: หลังนายสมคิดและภรรยาเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง
0: แม้ทรัพย์สิน
1: จะมีมูลค่ากว่า3ล้านบาท
0: แต่กลับนำมาส่งให้กับตำรวจคืนให้กับเจ้าของ
1: พร้อมยืนยันหลักคิดสั้นๆว่
0: า
1: ของเขาไม่ใช่ของเราต้องคืนเขาไป
0: เงินไม่ใช่ของเรา
1: ต้องคืนเจ้าของ
0: คืนเจ้าของเขาไปขอปรบมือให้นะ
1: คุณสมคิดคุณเป็นสุดยอดเลยนะ
0: อยุธยานี
1: ่คนบางไปอินยุธยาก็บอกไม่สิ้นคนดีนะ
0: อยุธยาไม่สิ้นคนดี
1: ครับผมไปเราร
0: ับ
1: ไปเตรียมหาข่าวอ่านต่อชั่วโมงหน้า
0: เดี๋ยวฟังก็ต่ออีกชั่วโมงนะ
1: อย่าบุญคืนนี่ไปไหนนะไปอุดหนุนคุณปิดาก็หน่อยนะเย็นนี้นะ
0: ที่ตลาดนัดมารวยนะ
1: ครับ
0: ตอนพุธนู่นนะ
1: จ้า
0: ไปอุดหนุนกัน
1: วันนี้โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ
0: สวัสดีครับรักไปห่วงใย
2: ไปดูแลร่างกายคุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระ ต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกำลัง
7: ผมร
8: ู้
7: สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียน
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลดีเดย์กันยายน69ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยสักครู่มาติดตามค่ะ
12: อะไรดีบุ๋ม

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: รัฐบาลดีเดย์กันยายน69ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยตั้งแต่รอบบินกันยายนนี้เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้ประโยชน์จากโครงสร้างอัตราไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ไขปัญหาต้นทุนและโครงสร้างราคาค่าไฟอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วย201หน่วยถึง400หน่วยในอัตรา4บาท15สตางค์ต่อหน่วยและตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปในอัตรา4บาท30สตางค์ต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้งานจริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้อัตราค่าไฟเฉลี่ยทุกประเภทรวม FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระอีกประมาณ 0.06 สตางค์โดยคาดว่าประชาชนมากกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าไฟรวมมากถึง 18,000 ล้านบาทยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการปันโลหิตให้น้องตลอดเดือนกันยายน2569เพื่อสำรองโลหิตให้ผู้ป่วยเด็กโรคเลือดทั่วประเทศซึ่งธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบใกล้ตัวคนไทยโดยมีประชากรกว่า20ล้านคนมียีนแฝงและผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางรุนแรงจำเป็นต้องได้รับโลหิตอย่างสม่ำเสมอผู้สนใจสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งหน่วยรับบริจาคประจำ8แห่งในกรุงเทพและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยสูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
3: ทหารมาแล้ว
4: การเสียสละเพียงครั้งเดียวอาจเป็นโอกาสสำคัญในการต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่กำลังรอความหวังศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37จึงได้นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุในจังหวัดเชียงรายที่ต้องคลอดวัคกรรมผ่าตัดใหญ่อย่างเร่งด่วนกิจกรรมนี้จัดขึ้นณศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยมีนักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านการคัดกรองเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยวัย73ปีซึ่งป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในช่องท้องโป่งพองและแตกและจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่เป็นครั้งที่3อย่างเร่งด่วนขณะที่โลหิตส่วนที่เหลือจะถูกเก็บสำรองไว้ในคลังเลือดเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยรายอื่นต่อไปและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
5: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟ
8: 1691
9: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

ลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

การดุยโชเล่9เหรียญที่ต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: ืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงจริงนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
5: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691อะมิโนดูเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
12: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง

0: กลับมาชั่วโมงที่3นะครับลุงชอเล่
1: ฟังกันยาวว
0: ันอาทิตย์ก็สบายๆนะ
1: อ
0: ย่าไปซีเรียสครับ
1: ฟังให้สบายใจ
0: สบายใจนะฝนฟ้าตกลงมาเย็นชื่นใจจะได้ไปหรือเปล่าไม่รู้ดอนพุธวันนี
1: ้วันนี้ดอนพุธนะ
0: ตั้ง40โอ้ 50-60% นั่นนะใช่ไหมล่ะ
1: มันก็ตกบ้างไม่ตกบ้างนะ
0: ใครที่รออยู่นะครับก็ถ้าไม่ไปก็แสดงว่าไม่ได้ไปอ่ะ
1: แต่ฝนมันตก
0: มันตกนกมันร้องแฉล่มปวดท้องก็ไม่ได้ไปเดี๋ยวจะมาเอายาเอากาแฟไปต้อนรับพี่น้องที่ฟังอยู่ที่
1: ดอนพุธ
0: ดอนพุธนะครับวันนี
1: ้ตลาดมารวยใช่ไหม
0: มารวยครับแม่ข่าวเรื่องของพารามอเตอร์ตกเนี่ยนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ก็สรุปแล้วก็เสียชีวิตรายนึงนะ
1: น่าสงสารเนาะ
0: กิตติพงศ์อยู่รอดก็รายงานข่าวมา
1: คนก็ชอบแบบนั้น
0: คนก็ชอบไงเหมือน
1: เป็นกินล้างเขาอย่าง
0: คนก็ชอบเลยเหมือนคนชอบตีไก่ก็ชอบไก
1: ่
0: แต่มันแผลเป็นแผลกันมาไปหาหมอก็ไม่ได้นะไก่
1: เป็นไง
0: หมอไก่ไม่มีต้องรักษากันเองวันนี้จะรักษากันเองก็เอาเพชรดีแคร์พ่นไป
1: มีแบบเพชรดีแคร์เนี่ยนะ
0: น้อง
1: แ
0: มวน้องหมาน้องแมวน้องหมาหมูหมากาไก่ได้หมดแหละ
1: ตัดเลี้ยงเนี่ยนะ
0: ครับใช้เป็นสเปรย์ฉีดพ่นเอาน
1: ะง่ายๆใช้ง่าย
0: ครับพูดถึงคนชอบไง
1: เพชรดีแคร์
0: รักษากันไป
1: รักษากัน
0: บางคนก็ชอบส่องพระกับส่องไอ้เราได้พระดีๆมาเลยยังไม่รู้เลยพระแท้หรือไม่แท้
1: ดูกันไม่เป็นนะ
0: ไม่เป็นนะคนชอบไปแล้วก็ชอบอย่างนั้นนะฮะ
1: นาน
0: ครับ
1: ว่ากันไป
0: เนาะอย่างเรานี่ก็ชอบจัดรายการในคนฟังคนก็ชอบฟังเขาก็ฟัง
1: ฟังกัน
0: คนก็ไม่ชอบฟังเขาก็ไม่ฟัง
1: แต
0: ่เวลาปวดเมื่อยมาเลยนึกถึงเราใช
1: ่นึกถึงสิ โอ้มันปวดนี่มันทรมานนะ
0: ใช่
1: ไม่เชื่อลองปวดดูกันแล้วกัน
0: ปวดแล้วเอายาหม่องไปทาเลยยาหม่องลูกช้างอ่ะ
1: ยาหม่องเราก็มีเนี่ย
0: หรือจะกินยาไทยทิพย์โอสถก็เอา20กว่าปีแล้วนะ
1: เรามีต้อง2สูตรเนี่ยไทยทิพย์โอสถเนี่ย
0: ครับพี่น้องบ้านเรารู้กันดีทราบกันดีอยู่แล้วเนี่ยไปซื้อกันตัวแทนจำหน่ายได้เยอะแยะไปหมด
1: ซื้อกันได
0: ้ครับ
1: อ
0: ย่างลพบุรีเงี้ยร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกร้านปัญญาทางไปป่าหวายเนี่ยวงเวียนสะแก้วนะ
1: ใช่
0: อยู่เธอแรกย้อนมาหน่อยนึงนะ
1: รถแท็กซี่อ่างทองเก่า
0: เ
1: น
0: ี่ยแล้วก็ร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายราชนิเวศร้านนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายราชนิเวศร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงหน้าศูนย์การทหารปืนใหญ
1: ่
0: ร้านคุณชำนาญเขาสมครร้านอย่าคิดในทางหลงเซ็นเตอร
1: ์ไปซื้อกัน
0: ร้านโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนที่โคกสำโรงบ้านหมี่กะหรี่แท้โอสดนะครับถ้าเป็นที่พัฒนานิคมก็ร้านนารายเภสัช
1: มีขาย
0: ร้านคลังยาเภสัชตลาดลำนารายสมบูรณ์โอสถท่าหลวงนำเวทโอสถหนองม่วงกิจรุ่งโรจน์เภสัชซอย12ร้านป้าตะบองซอย4สายยัตวาโคกตูมร้านคุณจ๋าเภสัชพัฒนานิค
1: ม
0: บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมร้านป้าแต๋วนิคมสร้างตนเองบ่อ8
1: ไปซื้อกัน
0: รวมไปถึงที่ร้านสุขิจเภสัชพระพุทธบาทร้านบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหม
1: อ
0: ร้านท่าช้างเอ็กซ์เพรสหน้าวัดท่าช้างใต้เสาไห้ร้านยาดีหนองแสงอำเภอหนองแสงร้านยาดีเภสัชหลังบกส.สระบุรีแล้วก็มีที่ร้านสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาท
1: ชัยนาทเนี่ย
0: ปากทางก็ตลาดสดภาษีสุงนะ
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านโพทองโอสถที่หันคาม
1: ีขาย
0: ร้านหมอสายทองโพนางดำตกนะ
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านสันฟาร์มาซีร้านเภสัชกรคมสันอำเภอสันกบุรี
1: ชัยนาทเนี่ย
0: ครับผมร้านฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าน
1: ครสวรรค์เนี่ย
0: ครับจริงวันจันทร์ช่องแค
1: ช่องแคร
0: ีแท้โอสถบ้านมีเอาย้อนมาบ้านมีอีกหน่อยนึง
1: ไปซื้อกันนะที่บ้านมีนะ
0: ฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าน ะครับแล้วก็ร้านรวมยาทรดบกสตาคลี
1: เข้าไปที่ท่ารถเลย
0: ร้านเจตุกเนี่ยร้านลิ้มเป็งหวดอยู่โกรกพระนะครับร้านสิริชัยเภสัชทรบกสสิงห์บุรีร้านจิตราหมอยาตลาดสดสิงห์บุรีหงอยู่โอสถข้างร้านทองแม่กิมลีร้านลัดดาโอสถร้านอุดมเวทตลาดหน้าวัดยาง2ร้านอยู่ติดกันนะตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุ
1: ร
0: ีนะครับร้านพิมพ์ชนกหมอยาท่าข้ามพิมพ์ชนกเภสัชกนูนอยู่หน้าโรงพยาบาลแสวงหานะครับแล้วก็ร้านเจ๊หน่ำตั้งอยู่ลีจันอยู่อำเภอท่าช้างครับสิงห์บุรีนะ
1: สิงห์บุรี
0: สุพรรณบุรีก็มีร้านสุธีสมุนไพรร้านปรมาสมุนไพรอยู่ในวัด ป่าเลไลครับ
1: มีอยู่2ร้าน
0: อนันต์เวชภัณฑ์3ชุก
1: 3ชุก
0: มีชมพูสะพานตลาดศรีประจันร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีร้านลุงลิ้มคอวังบางประมา
1: ไปซื้อกัน
0: พระนครศรีอยุธยาร้านดีตลาดเจ้าพรมซอยสันเฉพาะจุ้ยร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกำนันดิเรกร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยครับนี่สุพรรณบุรียุทธยาสิงห์บุรีโน่นดิ
1: เป็นไง
0: อุทัยธานีร้านผู้สีศูนย์หนังสือหนองฉางร้านยาบุญชัยอยู่อำเภอทับทันครับ
1: ทับทันอุทัย
0: ครับมีจังหวัดไหนยังไม่ได้พูดถึงบ้างเนี่ย
1: สระบุรี
0: สระบุรีไปแล้ว
1: ไปแล้วไง
0: อ
1: ่
0: างทองไง
1: อ่างทองร้านเจ๊หมูป่าโมก
0: นี่คุณก็จำได้
1: จำแม่นเนี่ยเจ๊หมูมีทุกอย่าง
0: ร้านพี่ตำรวจปากทางอภิธาชุมนุมสามโก้ร้านประเจือหน้าโรงพยาบาลสามโก้ครับ
1: ที่จังหวัดอ่างทองไปที่จังหวัดชุมพรบ้าง
0: ร้านอะไรอ่ะ
1: ยิน100
0: ในปั๊มน้ำมันจิงโจ้
1: สาขาวังใหม่นะไปซื้อกัน
0: ครับ
1: มีสาย
0: กรุงเทพและปริมณฑลต้องสั่งซื้อเหมือนเดิมนะ
1: สั่งซื้อกัน
0: สมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยหรือจะเป็นบ้านบึงชนบุรีบ้านบึงลาดบุรีนะใช่ไหมบ้านบึง
1: บ้านบึงชนบุรี
0: ชนบุรี
1: ก็ไม่มีก็สั่งซื้อนะ
0: สั่งซื้อที่โทรหาลุงช้าง081 290 1691 0812 90 1691ใช่
1: โ
0: ทรหาลุงโชเล่ก็081 924 4377 081 924 4377ครับหรือจะดูลิเกโชเล่กันวันที่8มกราก็ได้
1: ไปงานครบรอบวันตายคุณพ่อน้อยทองกูลนะ
0: หรือที่วัดบางลี่ก็มี
1: วัดบางลี่ก็29 30 31ตุลาคมนะ
0: ครับ
1: ปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานจะมีงานก็ติดต่อกันไป
0: เอ้างานกฐินสามัคคีครับ
1: กฐินสามัคคีวันที่31ตุลาคมกองละ 1,000 บาทนะวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนก็วัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม7พฤศจิกายนก็วัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนนี่ก็อันนี้ก็ที่วัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนก็วัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอัมไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีแล้วก็งานปี29 30 31ตุลาคมก็วัดบางลี่นะปิดทองพ่อพระศรีอานกันนะ
0: ครับผม
1: ส่วนท่านที่จะซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์ดงจำปา
0: ถ้ำจำปา
1: ถ้ำจำปา
0: ขาวสามยอดเนี่ย
1: ตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีก็ซื้อทายทิพย์ของเรา1กระปุก300บาทเนี่ยได้ทำบุญ5บาท
0: 5บาท295คืนบริษัทเข้าไปนะจ๊ะ
1: ต้องข่าวกัน
0: นี่พูดถึงกระแสน้องเน่ไม่จบ
1: หลานสาวโชเล่เนี่ยนะ
0: เมื่อวานมาถึงก็เล่นเปิดหมวกเลยแม่ฝรั่งตีกันทั้งแล้ว
1: ตีกันเรื่องอะไร
0: ไม่รู้ตั้งชื่อเรื่องไม่ได้มั้ง
1: เออแย่งดูเดเน่กันบ้าง
0: กำลังเล่นดนตรีกลางตลาดนาคาที่ภูเก็ต
1: ฝรั่งนี่ก็ทะเลาะกัน
0: ฝร
1: ั่
0: งตีกันเดเน่ต้องเข้าไปห้ามมันนะ
1: ต๊อปต๊อปนะ
0: จากกรณีเดเน่รอยัลรุ่นน้องแพรรัติการอำลอนอำลอยศิลปินเยาวชนไทยเนี่ยนะ
1: เซอร์ไพรส์
0: สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่บนเวทีอเมริกาก็อตชาเลนจ์นี่แหละครับ
1: หลังจากโชว์พลังเสียงล็อกสุดเดือดแน่
0: จนคว้าโกลเด้นบอสบัสเซอร์ตีตัวเข้ารอบชิงชนะเลิศตามที่เป็นข่าวนะ
1: ได้เข้ารอบชิงแล้ว
0: โอ้ยป๋าแอดคาราบาวเดี๋ยวให้ล้านหนึ่งเลยไว้ค่าเดินทางไปอเมริกา
1: โอ้เป็นในทุนให้ด้วยเนี่ย
0: ในทุนให้เลย
1: เยี่ยมเลยนะแอดคาราบาวเนี่ย
0: ครับเมื่อวานนี้ครับ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมาโพสต์คลิปเนเน่รอยย่นนะฮะโดยเป็นเหตุการณ์ขณะร้องเพลงและเล่นดนตรีตลาดนาคาภูเก็ต
1: ขณะนั้นน่ะ
0: ผู้ชมชาวต่างชาติกำลังมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน
1: เนเน่ละเรน
0: กับแก้ปัญหาได้อย่างดี
1: ทำยังไง
0: พร้อมระบุข้อความว่าเนเน่ผ่านประสบการณ์การเล่นดนตรีและอื่นๆก่อนจะสำเร็จในวันนี้มากมายหนึ่งในนั้นคือเหตุการณ์เล่นดนตรีในตลาดนาคาที่ภูเก็ต
1: ก็เล่นประจำนะ
0: ในขณะที่น้องเล่นดนตรีที่ถนัดอยู่นะครับ
1: เล่นเนเล่นดนตรีอยู่
0: ฝรั่งมาดูทะเลาะกันเองซะแล้ว
1: เรื่องอะไร
0: ไม่รู้เรื่องอะไรกันแน
1: ่เนเน่บอกให้หยุด
0: สต๊อปสต๊อปพีสต๊อปพีสต๊อปถ้าอยู่ไม่สต๊อปไอจะเลิกเล่นแล้วนะ
1: อ้าวว่าอย่างนั้นด้วยนะ
0: กำลังจะเลิกเล่นแต่ฝรั่งคนหนึ่งเขามาขอให้เล่นต่อเธอ
1: โอ้ตอนนี้จะไปตีกันแล้ว
0: เนเน่เขาบอกฝรั่งที่เป็นแฟนเพลงว่าอีกเพลงสุดท้ายนะคะแข็งแกร่งมีพลังน่ารักเด็ดขาดอ่อนโยนครบทุกเรื่อง
1: น่ารักดิ
0: เรียนแบบป๋าแอดหรือเปล่า
1: โอ้หลานผมนี่เก่งเนเน่
0: ถ้าอยู่ไม่สต็อปไอก็จะสต็อปแล้วนะไอจะจบแล้วนะดีเอ็นแล้วนะ
1: ถ้าป๋าแอดเด็กมึงไม่เลิกใช่ไหมเดี๋ยวเลิกเลยเอง
0: ไอเวนมึงตั้งตัวบ่อนทำลายเขาเสียเงินมาเท่าไหร่เนี่ยมันดูคุณเนี่ยเนี่ยมึงมาตีกันเนี่ย
1: นานไม่เลิกใช่ไหม
0: เอาไฟส่องหน้ามาหน่อยสิไอคนนั้นแหละไอคนเสื้อสีแดงๆนั่นแหละ
1: นี่ทำให้ฝรั่งสต็อปได
0: ้เออฝรั่งสต็อปได
1: ้
0: แล้ววันที่1พฤศจิกายนอย่าลืมนะวัดป่าดุญญารามนะครับที่ขอนแก่นนะกฐินธรรมคีครับ
1: ไปไหมแล้วนะ
0: ลูกแพอุไรพรเขาจะไปแสดงคอนเสิร์ตด้วยนะ
1: โอ้วัดป่าอดุญญารามเนี่ยนะ
0: ครับศรัทธายังแน่นวัดอยู่นะชาวบ้านขอนแก่นร่วมถวายกำลังใจวัดป่าอดุญญารามสู้กับลุงแหวนลุงแหวนป้าดาเนี่ยนะ
1: ป้าดาสักหงอยแล้ว
0: เมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยตอน 9:00 นเนี่ย
1: เป็นยังไงล่ะ
0: ชุมชนกังสดานเขตเทศบาลนครขอนแก่นพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุญญาราม
1: คณะสงฆ์ก็ยังออกมาปฏิบัติกิจสงฆ์อ่ะนะ
0: แล้วก็รับถวายจตุปัจจัยทายทานตามปกติโดยมีญาติโยมพุทธศาสนิกชนและก็ประชาชน
1: ทยอยเข้ามานำเครื่องสังฆทาน
0: น้ำดื่มอาหารถวายเพลแด่พระสงฆ์อย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ถวายเพลงกันไป
0: บรรยากาศภายในวัดเป็นไปด้วยความสงบและเปี่ยมด้วยแรงศรัทธา
1: แล้วก็มีประชาชนบางส่วนเนี่ย
0: ร่วมทำกิจกรรมภายในวัดทั้งกวาดใบไม้ทำความสะอาดห้องน้ำ
1: แล้วก็ทำบุญตามกำลังทรัพย์ศรัทธา
0: ท่ามกลางกระแสการเดินทางมาให้กำลังใจคณะสงฆ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: หลังจากข้อพิพาทเรื่องดินเข้าสู่สัปดาห์ที่3เนี่ยนะ
0: ครับนางสาวนันทวรรณไกรศรีวัฒนะอดีตประธานสภาเทศบาลก็นครขอนแก่นบอกว่า
1: วันนี้ได้พาครอบครัวและก็คนในชุมชน
0: มาถวายกำลังใจเจ้าวาดเนื่องจากเป็นคนในพื้นที
1: ่
0: และก็รู้จักวัดป่าดุญญารามเป็นเวลานาน
1: โดยตนเองและก็ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกเทศบาลนครขอนแก่นมา
0: สมัยแรกเมื่อปี53
1: แล้วก็สมัยนู้น
0: ก็เห็นหน้าที่ของพระครูอดุลสารนิเทศตั้งแต่ในอดีตแล้วนะครับถ้าทุกคนในชุมชนรู้ดีว่าเจ้าวาดเป็นพระมีเมตตาม
1: ีเมตตา
0: ไม่ว่าจะเดินทางมาทำบุญสนทนาธรรมหรือบริจาคสิ่งของหากไม่มีปัจจัยก็ไม่เคยตำหนิ
1: แล้วก็วัดแห่งนี้ก็เป็นที่พึ่งพา
0: ของผู้ยากไร้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย
1: โดยเฉพาะกรณีที่จัดงานชาปนกิจศพเด
0: ็กให้กับครอบครัวไม่ที่ไม่มีเงิน
1: ไม่มีเง
0: ิน บางรายเจ้าวาดดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
1: นั่นสิ
0: บางรายก็หาครอบครัวใดร่วมทำบุญมาก็ยังมอบเงินคืนให้อีกด้วยนะคร
1: ับ นั่น
0: คือเป็นสิ่งที่ดีนะฮะ
1: กับหลวงพ่อท่านเจ้าวาดเนี่ยนะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: จากที่ไหนเอ่ย
2: เออดีหยดย้อย
0: เดี๋ยวผมกำลังออกอากาศอยู่นะเดี๋ยวผมโทรกลับกันแล้วกันนะ
2: วันนี้ผมยืมโทรศัพท์เขาไว้สิ
0: จะโทรทำไมอ่ะ
2: จะสั่งยาน
0: ั่นน่ะสิเดี๋ยวผมโทรกลับตอนนี้เสียงเราออกอากาศอยู่
2: ครับ
0: เดี๋ยวโทรกลับนะ
1: โทรไปนะ
0: โอ้ยสั่งออกอากาศไม่ได
1: ้ที่ไหนนะ
0: ไม่รู้
1: จ
0: ำไม่ได้ยินค่อยได้ยินเนี่ย
1: อ้าว
0: ต้องสั่งจะสั่งไอ้ห้าวมั้งเนี่ย
1: อ้าวต้องค่อยๆกระซิบบ้างไง
0: เดี๋ยวเมียได้ยินก็ชุมชนวัดป่าดุญญารามแล้วก็ชุมชนกังสดานเหนียวแน่นวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนนะจ๊ะ
1: เอาก็ไปทำบุญกัน
0: แล้วก็อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยแห่งเศรษฐกิจด้วย
1: ห่างสรรพสินค้าด้วยชั้นนำด้วย
0: ที่ดินคงแพงเนาะประดาเนาะแต่เผื่อชนะขึ้นมานี่โอ้โหไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร
1: ่โอ
0: ้โหไม่งั้นจะดึงลุงแหวนมาได้ไงเรา
1: ลุงแหวนนี่แกไม่หนักนิ้วมั้งไงไม่รู
0: ้ชอบมั้งแก
1: นิ้วนี่มีแหวนเกิน10นิ้ว
0: แหวนเอ่ยแหวนเคยสวมกอยเนี่ยนะนะครับ
1: เรื่องของแหวนเ
0: ขาชอบเขาชอบของเขาเนาะ
1: จนกระทั่งชื่อลุงแหวน
0: ครับ
1: เขาไม่ได้ชื่อลุงแหวนแล้วแต่ใส่แหวนเยอะคนได้ชื่อแก
0: อันนี้ก็ไปกู้ระเบิดหนัก50กิโลกรัมในห้างดังที่ปัตตานีนะ
1: เอาอีกแล้ว
0: ใช้เวลาตั้ง2ชั่วโมงครับ
1: กู้เก็บกู้ได้อะ
0: เอาดินระเบิดมาใส่กระถังแก๊สอะ
1: มันแสบจริงๆนะ
0: ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเมื่อมาเมื่อสักครู่เนี้ย
1: คนร้ายบุกห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
0: ตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานีก่อนจะเกิดเหตุระเบิด3ครั้ง
1: เจ้าหน้าที่ก็ไปสำรวจตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
0: หรือว่ารถสาเล้งที่กลุ่มคนร้ายขับเข้ามาจอดทิ้งไว้ในบริเวณ
1: ห้างนี่แหละ
0: จากนั้นก็เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ระเบิดทำลายวัตถุระเบิดหรือว่า EOD
1: ก็เข้าไปดำเนินการเก็บกู้วัตถุต้องสงสัย
0: ที่คนร้ายทิ้งไว้บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเลยสำเร็จ
1: เจ้าหน้าที่ใช้เวลา2ชั่วโมง
0: ในการตรวจสอบและกู้วัตถุต้องสงสัยครับ
1: เก็บกู้ไว้ได้เนี่ย
0: เพราะว่าเป็นถังแก๊สที่ถูกดัดแปลงและบรรจุวัตถุระเบิด
1: น้ำหนัก40กว่ากิโล
0: นะ EOD ก็ใช้ทุ่นใช้หุ่นยนต์นะเข้าไปตรวจสอบดำเนินการจากระยะปลอดภัย
1: อ๋อใช้หุ่นยนต์ไงนะ
0: ใช้วิธีทำลายประทุประจุระเบิดตามขั้นตอนสามารถควบคุมและทำลายวัตถุระเบิดได้สำเร็จ
1: สำเร็จแล้วไม่มีใครเจ็บนะ
0: ไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมจากการปฏิบัติครั้งนี้นะครับ
1: ดีแล้ว
0: หลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียด
1: พร้อมกับสำรวจความเสียหายของตัวอาคารโกดังด้วย
0: และการทรัพย์สินโดยรอบนะครับ
1: นี่มันมาแบบนี้เลยเนี่ย
0: นั่นน่ะสิมันทำร้ายคนในพื้นที่เนาะ
1: นั่น
0: แล้วก็หวังจะให้ชาวบ้านเป็นแนวร่วมกับมันร้ายจริงๆอีพวกเนี้ย
1: ไม่น่าเลย
0: อ้าวใครที่ยังไม่ได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายนะรีบไปทบทวนสิทธิ์หน่อย
1: พรุ่งนี้อีกวันหรือไง
0: พรุ่งนี้อีกวันนึงนะ
1: เอาไปตรวจสอบ
0: เหลือเพียงวันนี้วันนึงพรุ่งนี้อีกวันนึงนะ
1: จะทันไหมเราเนี่ย
0: กระทรวงการคลังบอกว่าอย่ารอถึงวันสุดท้ายกดทบทวนสิทธิ์โดยโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569
1: 69เนี่ยนะ
0: มันยากเย็นเข็นใจไม่เหมือนคั่วประมูลอะไรกันจังไม่รู้นะครับใครตรวจสอบผลแล้วไม่ผ่านคุณสมบัติไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ใดก็ตามต้องการให้ตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งต้องกดทบทวนสิทธิ์ไว้ก่อนทุกกรณีครับ
1: กดทบทวนสิทธิ์ไว้ก่อนทุกกรณีนะ
0: เลือกกดทบทวนสิทธิ์ได้4 ช่องทาง
1: ตาม
0: ที่สะดวกรีบดำเนินการตั้งแต่เดี๋ยวนี
1: ้
0: นะครับก็มีเว็บไซต์ของโครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือหน่วยงานลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่กรุงไทย
1: ออมสิน
0: ธ.ก.ส.
1: แล้วก็
0: ธนาคารอาคารสงเคราะห
1: ์แล้วก็ธนาคารอิสลามเนี่ยนะ
0: ทั้งนี้ย้ำทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับ
1: พรุ่งนี้ไง
0: วันสุดท้ายอย่าปล่อยให้หมดเวลาแล้วค่อยนึกได
1: ้
0: รู้ผลว่าไม่ผ่านรีบกดทบทวนสิทธิ์ไปซะ
1: โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร
0: การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการและ
1: ค่ะส่วนการคลังเท่านั้นนะ
0: ครับผ
1: ม
0: สักครู่เดี๋ยวมานะ
1: นะ
0: ขออนุญาตกด10แป๊บหนึ่งจ้ะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

0: จัง
1: เป็นเบาหวานไม่ต้องกลัวครับอยู่ใกล้หมอไปหาหมอซะนะ
2: หาหมอกัน
1: เอายามากินแล้วก็กินน้ำมันมะระขี้นกสกัดเย็นได
2: ้
1: นะครับหรือจะดื่มกาแฟลุงช้างยังได้เลย
2: กาแฟลิซ่าเอ็มหรือจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได้
1: วันนี้ซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิมนะ2ถุง900รับทันที
2: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
2: เอาไป
1: ถ้า5ถุงรับกี่ก้อน
2: 2ก้อนเ
1: ด้ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโก4ถุง 1,000 บาทรับอะไรนะ
2: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
1: อันนี้1ก้อน
2: เอาไป
1: ครับโปรมิกออยล์และดีแคร์ราคาเดียวกันนะ
2: 2กระปุก650บาท
1: 4กระปุกแถมฟรีกระปุก1คร
2: ับซื้อ4แถม1นะ
1: ไทยแคลพัดก็4แถม1น้ำมันงาดำก็4แถมหามาหน่อยสิโอ้โหพอรูปร
2: อ
1: แน่จริงๆเชียว
2: มาๆ
3: แก้คันตาปอยเสียนคู
1: ่ฟอกวันนี้อีก3วันหายคันสบู่หอมฟุ้งก็หอมฟอกปุ๊บสวัสดีคุณผู้ฟังหน่อยเลย
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังรับฟังและรับความสุขกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างกันนะ
1: เฮ้ยปกติไม่ทำเสียงหล่อนะพอเห็นไมค์ปุ๊บทำเสียงหล่อเลยนะ
3: ปกติแล้วนะฮะโดยจะมีทั้งลุงช้างไทยทิพย์นะลุงโชเล่ไทยเลนนี่นะนะ ก็ยังมีโคศกล่อนเล่ปรีดาดนตรีเสนาะนะที่ออกเป็นหน่วยออกพื้นที่ให้บรรดาคุณผู้ฟังได้รับผลิตภัณฑ์กันอย่างวันนี้ฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องคุณแชล่มไม่ปวดเมื่อยแล้วก็ไปแน่นอน
1: ไปไหนจ๊ะ
3: ตลาดนัดมารวยบ้านดอนพุทธ
1: ครับ
3: อำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีนะฮะ
1: จะส่งข่าวถึงใครอะดอนพุทธอ
3: ่
1: ะ
3: สำหรับแฟนคลับที่รับกาแฟนะ
1: ครับ
3: วันนี้ไปรับกันได้เลยนะไปรับกันได้เลยโดยเฉพาะแล้วนะฮะบรรดาพี่น้องในเขตของบ้านดอนพุทธนี่ท่านยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นที่ไปน้อมนำนั้นผลตอบรับมันก็ดีต่อสุขภาพของนั้นเยอะเลย
1: ครับ
3: นะยังไงก็วันนี้มีปัญหาด้านสุขภาพก็ไปรับกันที่บูธประชาสัมพันธ์ของไทยทิพย์โอสถสัญจรกันเนาะ
1: ครับ
3: เมื่อวานขอบคุณพี่น้องชาวตำบลสาแจงนะแล้วก็หลายพื้นที่เลยที่เดินทางมารับผลิตภัณฑ์ของเราโดยเฉพาะแล้วยาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถชนิดกระปุกแบบแคปซูลและก็บางคนบอกท้องผูกเลยก็ให้ใส่เลี่ยมจอยไป
1: ลุงสมศักดิ์มาเอาปุ๋ยป่ะ
3: มาเอาไปแล้วเมื่อวานนี้ขอบคุณนะลุงสมศักดิ์นะมาเอาปุ๋ยไปบอกเดี๋ยวถ้าไงก็จะสั่งอีกนะฮะ
1: ครับ
3: เมื่อวานนี้ก็ไปเจอกับคุณพี่ผู้หญิงที่สั่งเป็นตันเลยบอกว่าหนูโทรสั่งไปแล้วให้ลุงช้างมาส่ง
1: ครับ
3: นะ
1: เดี๋ยววันนี้ผมก็จะไปส่งดอนพุธอีก2ตัน
3: นะฮะบอกแล้วว่าอยากได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพราคาประหยัดแต่ท่านได้รายรับไม่น่าเชื่อลองพิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง
1: ใครที่เคยทำนาปังหรือแต่สั่งกับนี่ทำนาปีหรือแต่นี่กับจัง
3: ครับ
1: ปีนี้เตรียมเสียตัง
3: ครับ
1: ซื้อปุ๋ยไปใช้
3: เอาเ
1: ถอะแล้วก็จะได้ตังมาคืน
3: ใช่คืนมากกว่าที่ท่านเสียมานะฮะนี่นะ
1: หลายคนบอกนี่นะบอกอยากได้จังเลยแต่แหมมันติดเอาในทุนมาแล้ว
3: อยากได้ลิเกดีลิเกดังเรียกว่าพลังหนุ่มสาว
1: ครับ
3: นะฮะวงดนตรีปีพาดพังพร้อมก็อย่าลืมแล้วกันนะฮะลิเกโคศกตลกปีดา
1: ไอ้คุณปีดาอยู่โคกตูมใช่ไหมเนี่ย

0: นะพอมันโอ้โหมาตึบเลยนะยันลพบุรีไม่เป็นไรเขาถือว่าเป็นฤดูของเขาแต่เราก็ว่าคือว่ายังมีบุญที่ยังตกน้อยนิดนะทางภาคเหนือน่าเห็นใจเขามากเลยตอนนี
1: ้ครับ
0: นะน่าสงสารเลยล่ะบางคนก็หมดตัวเลยนะรถลาม้าช้างไปหมดเลย
1: กรุงเทพก็ไฟไหม้ของถมก็หมดตัวกันเป็นแถว
0: บ้านเราก็ขออยู่แค่นี้ตกพลัมๆพอแล้ว
1: ครับ
0: อ่ะ
1: เอานี่ตำรวจก็ไปบุกจับผับทุนจีนเปิดยันเช้านะครับ
2: อืม
1: ท
2: ุนจีนไง
1: ครับเจอยาเพียบเลย
2: นักท่องเที่ยวขี่สีม่วงอ่ะ
1: พบในจอเพลยเพราะว่าเป็นหุ้นลมนะ
2: มีหุ้นลม
1: แล้วบอกเขาว่าเป็นตำรวจด้วยนะ
2: อ้างบอกเป็นตำรวจไง
1: เออดูสินั่น
2: ทุนจีนไง
1: ทุนจีนเอาแบ่งตังค์ไปทำบุญยัง
2: ม
1: ันเท่าไหร่
2: อ
1: ่ะเดี๋ยวเอาให้มันรู้เรื่องไปเลยเออเดี๋ยวแบ่งตังค์ไปทำบุญก็ด้วยนะเมื่อวานเนี่ยไงเดี๋ยวเราส่งคุณบิดากลับบ้านก่อนนะท่านพลพีนะสุวรรณชวีมท.2
2: อันนี้มท.2 เนี่ย
1: พร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์มท
2: .4
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่แหละ
2: นั่นเ
1: ด้แล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับการใช้กฎหมายนะครับภายทำการไม่มีหน่วยสวัสดไปด้วยนะตำรวจจากสอนอห้วยขวางเปิดปฏิบัติการสิงห์ปราบมังกรทมิน
2: ม
1: เข้าตรวจค้นสถานบริการ577คลับ
2: หลังจากสืบทราบว่าเปิดให้บริการจนรุ่งเช้า
1: ผับของคนไทยเปิดได้แค่ตีหนึ่งตีสองเก็บหมดแล้ว
2: อันนี้เปิดให้ทันรุ่งเช้า
1: แล้วไม่มีใบอนุญาตสถานบริการด้วยนะ
2: เปิดได้ยังไงเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่ก็บุกเข้าไปพบว่าผับดังกล่าวยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
2: มีนักท่องเที่ยวกำลังดื่มสุราแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้า
1: อยู่ในร้านจำนวนมากก็สั่งให้ปิดเพลง
2: เปิดไฟ
1: ทำการคัดแยกและก็ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
2: นักท่องเที่ยวมีทั้งหมด132คน
1: มีชาวไทย65ชาวจีน67
2: ในจำนวนนี้พบมีสารเสพติดในร่างกาย
1: เป็นชายไทย1หญิงฮ่องกง1และชาวฮ่องกงอีก1
2: 3คนด้วยกันเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
2: นอกจากนี้
1: ตรวจค้นพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดยังพบเคตามีนบรรจุถุงพลาสติกใสพร้อมหลอดเสพด้วย
2: แล้วก็ในห้องน้ำผู้หญิงชั้นล่างเจอ1ถุง
1: และวางอยู่บนโต๊ะนักท่องเที่ยวอีก1ถุงก็ยึดไว้เป็นหลักฐานครับ
2: ทางด้านเจ้าหน้าที่ว่ายังไง
1: ได้รับเรื่องร้องเรียนจากมาตรฐานบริการแห่งนี้
2: จัด
1: ที่ไปจับกลุ่มเนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็ไปจับทีนึงแล้ว
2: จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยนะ
1: ก็ยังมีมาเที่ยวอยู่งั้นแน่
2: เชื่อว่าเจ้าของเนี่ยเป็นคนจีน
1: ระบบต่างๆรวมถึงมีการให้แคชเชียร์สแกน QR code ก็พบว่าเป็นแอปพลิเคชันของคนจีน
2: รวมทั้งพนักงาน
1: ที่เป็น MC ก็เป็นคนจีนคอยเอนเตอร์เทนและเคลียร์ปัญหากับลูกค้าเช่นทำแก้วแตกพนักงานต่างด้าวเยอะพอสมควรนะ
2: มีต่างด้าวด้วย
1: ซึ่งตรวจสอบแล้วพบยาเสพติดในห้องน้ำแล้วก็บนโต๊ะ
2: แล้วก็เจอสารเสพติดในร่างกายนักท่องเที่ยว
1: บุหรี่ไฟฟ้าก็มีสิ่งที่น่าผิดหวังสถานที่แห่งนี
2: ้ไม่ควรเปิดได
1: ้และมีแรงงานต่างด้าวค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นแอปของชาวจีนทั้งหมด
2: แอปชาวจีนไง
1: ครับท่านรัฐมนตรีช่วยก็สงสัยนายชาติผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านเนี่ย
2: มีหุ้นลมไง
1: จากนายจอซึ่งเป็นคนในคนชาติเดียวกันกับคนจีนเนี่ยนะ
2: นายจอ
1: บอกว่านายจอเป็นตำรวจแต่ตนไม่ทราบว่าตำรวจคนนี้คือใคร
2: ไม่รู้ด้วย
1: จึงฝากถามภูมิกับสน.ห้วยขวางหน่อย
2: ไปตรวจสอบว่าเป็นใคร
1: เพราะเป็นคนคอยเคลียร์ให้ในร้านนี้ยังสามารถเปิดได้อยู
2: ่แม้ว่าจะถูกสั่งปิดไปเมื่อปีที่แล้ว
1: ขัดกับคสช.ชัดเจนอยู่แล้ว
2: สถานที่แห่งนี้
1: ตรวจสอบแล้วไม่มีใบอนุญาตสถานบริการ
2: แล้วก็ไม่ทราบว่าอนุญาตเปิดก่อสร้างได้ยังไง
1: ครับทั้งนี้การจับกลุ่มเป็นชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกรมปกครองกรมการปกครอง
2: แล้วก็ชุดอะไรล่ะ
1: ชุด DOPA หน่วยสวัสด
2: ิ์
1: นะสอบสวนโดยมีนายวรสิทธิ์มท.4เป็นภารกิจด้วยร่วมเป็นภารกิจด้วย
2: ร่วมกันดูแล
1: เรื่องร้องเรียนต่าง
2: ๆ
1: เป็นปัญหาของกรุงเทพก็คือสถานบันเทิงไม่มีใบอนุญาต
2: ถูกร้องเรียนนะ
1: ซึ่งไม่อยากให้เกิดซ้ำซากแบบนี้เหมือนไฟไหม้
2: อ
1: ะ
2: เป็นครับพักหนึ่งเดี๋ยวก็จางหายเนี่ย
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งทันทีครับ
2: สั่งใครอ่ะ
1: สั่งสอบสวนภูมิกับสน.ห้วยขวางเลย
2: ปล่อยให้มีผับแล้วก็ของเถื่อนเนี่ยในทุนจีนเนี่ยนะ
1: ม
2: ี
1: ท
2: ุ
1: นจีนได้ยังไงคุณเป็นภูมิกับนะทำไมต้องให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยบุกจับ
2: สั่งสอบปะปุ๊บกับการด้วยฝังไงนะ
1: เป็นตำรวจได้ยังไงไปตรวจสอบนะที่เรียกภูมิกับเข้าพบเลยจากกรณีนี
2: ้
1: นะมท.2 มท.4

0: ครับแล้วก็ผอ.จับชุดสิงห์ปราบมังกรทมิฬไปช่วยกันจับไปตรวจพบไอ้ผับ577ครับนี่แหละ
1: เปิดได้ยังไงเนี่ย
0: เออ
1: ฝ
0: ากไอ้ผอ.ไอ้ผู้กำกับห้วยขวางเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อย
1: ล่าสุดเนี่ยนะ
0: พันผู้บังคับการตำรวจนครบาล
1: สั่งให้
0: ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงครับโดยให้พันตำรวจเอกสรศักดิ์ทองมีซึ่งเป็นผู้กำกับเนี่ย
1: ว่ามีการบกพร่องปล่อยปละละเลยหรือไม
0: ่อ๋อผมดูแล้วครับพี่ไม่มีครับพี่นี่แหละ
1: ทั้งในประเด็นของการให้บริการสถานบริการเนี่ยไม่ได้อนุญาตด้วย
0: ไม่ต้องเข้าไปตรวจว่ามีสารเสพติดหรือเปล่าหรอกแค่เปิดเกินเวลานี่ก็ผิดแล้วไอ้หนู
1: เรียกนายกแล้ว
0: ขอโทษครับขอโทษคร
1: ับ ผม
0: จะไปสมัครพรรคการเมืองแล้วมั่งป๋าเลยวัดผมเนี่ย
1: เอางั้นเลยไง
0: เอาแล้วนี่ที่ขอนแก่นนี่ยังไม่จบเลยนะเนี่ย
1: เรื่องอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: อดีตนายกขอนแก่นยันหลวงพ่อไม่มีประวัติด่างพร้อยครับ
1: ร่วมการพัฒนาพื้นที่กันมาตลอดเนี่ย
0: ฝากคู่ขัดแย้งสู้ไม่ได้ก็อย่าหาข้อมาอ้างเลย
1: อย่าอ้างเลยนะ
0: อ้างนี่กันไป
1: ปดากับพ่อแหวนใช่ไหม
0: ครับ
1: เอาปดากับลุงแหวน
0: ปดากับลุงแหวน
1: อ
0: ่าเมืองที่คนตกท่อเนี่ยไม่ใช่กรุงเทพอย่างเดียวนะ
1: อันนี้ที่ไหนเออเนี่ย
0: ภูเก็ตก็มี
1: แมทไม่อายกรุงเทพเลยเนาะ
0: นักท่องเที่ยวพัดตกท่อลงไปทั้งตัวกลางเมืองภูเก็ต
1: เดินยังไง
0: ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันจ้าละวันเลย
1: เดินยังไง
0: ทำอะไรยังไงไม่รู้นะ
1: เออภูเก็ตเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อืม
0: นักท่องเที่ยวหญิงชาวต่างชาติรายหนึ่ง
1: เป็นยังไง
0: ประสบอุบัติเหตุพักตกลง

0: ำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็น
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับทัพวัฒน์เลขสุนทรกรครับยอดผู้สูญหายหลังน้ำท่วมฉับพลันเนปาลพุ่งสูงเกือบ 3,000 รายสักครู่กับมาติดตามครับ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: กระด้งไหวฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คายเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คายเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Dust House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนยังคงทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อพยายามค้นหาผู้สูญหายอีกเกือบ 3,000 คนจากเหตุดินถล่มและน้ำท่วมใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับทิเบตจนเป็นเหตุให้หมู่บ้านหลายแห่งถูกมวลน้ำขนาดใหญ่พัดหายไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยภารกิจกู้ภัยเข้าสู่วันที่5เจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตในเนปาลและทิเบตรวมแล้วอย่างน้อย682คนในจำนวนนี้อยู่ในฝั่งเนปาลราว670คนและที่ทิเบตอย่างน้อย16คนแม้ความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตริบหรี่ลงทุกขณะแต่ทีมกู้ภัยยังคงทำงานเพื่อเร่งค้นหาผู้ที่ยังสูญหายไม่ทราบชะตากรรมและขาดการติดต่ออย่างต่อเนื่องต่อไปด้านทางการเนปาลเผยว่า อาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายราว 4-5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในครั้งนี้พร้อมกันนี้ยังได้ร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติให้การสนับสนุนจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรวมถึงเทคโนโลยีและโดรนมาสนับสนุนภารกิจผู้ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ตามพื้นที่ต่างๆและค้นหาผู้สูญหายหลายพันคนมีสรุปความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
12: ราฮิมสเตอร์ลิงอดีตตัวรุกริมเส้นทีมชาติอังกฤษเตรียมขึ้นศาลในเดือนหน้าเพื่อรับฟังข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทหรืออันตรายรวมถึงครอบครองไนตรัสออกไซด์เพื่อใช้สูดดมโดยผิดกฎหมายหลังเกิดอุบัติเหตุรถชนบาริเออร์บนมอเตอร์เวย์ M3 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเช้าวันพระรหัสบดีที่28พฤษภาคมเมื่อรถแลมโบกินี่ของอดีตดาวเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีพุ่งชนบาริเออร์บริเวณ M3 ฝั่งที่จะมุ่งหน้าลงใต้ใกล้ทางแยกมิลลี่อินเตอร์เชนจ์ในเขตแฮมเชียร์โดยไม่มีรถคันอื่นเกี่ยวข้องและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดด้านแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษสกัดทีมบาเยิร์นมิวนิกยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีถูกจารึกประวัติศาสตร์กลายเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกที่คว้ารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของศึกลูกหนังเมืองเบียร์ประจำปี2026โดยนักเตะวัย32ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อซีซั่นที่แล้วหลังยิงไปถึง61ประตูจากทุกรายการพร้อมพาทีมเสือใต้คว้าดับเบิ้ลแชมป์ทั้งฟุตบอลลีกและฟุตบอลถ้วยภายในประเทศรวมถึงช่วยทีมต้นสกัดทะลุถึงรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกขณะที่สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเตรียมเดินหน้าความพยายามในการผลักดันให้จานนี่อินฟานติโน่พ้นจากตำแหน่งประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าแม้ล่าสุดจะยกเลิกแนวความคิดคว่ำบาตรการแข่งขันขององค์กรลูกหนังโลกแล้วก็ตามภายในความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้ส่งผลให้การเลือกตั้งประธานฟีฟ่าในเดือนมีนาคมปีหน้าถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะความพยายามของยูฟ่าในการหาผู้สมัครที่สามารถรวมเสียงสนับสนุนเพื่อลงแข่งขันชิงตำแหน่งกับอินฟานติโน่แบบไร้ข้อกังขาสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
13: ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่21เมษายน
14: ข่าวดีชมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
15: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
16: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงตะวันหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
17: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจล ฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
18: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
19: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริสรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริสรวงทวันหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะสำหรับขออภัยนะคะสำหรับเที่ยงนี้เราไปเริ่มกันที่ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาเปิดเผยถึงการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่1ประจำปี2569นะคะโดยได้กล่าวว่าสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ปี2569ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจึงได้มีการจัดประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหารือและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและในพื้นที่อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัดและพื้นที่ปริมณฑล2แห่งกรมการปกครองก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทุกอำเภอทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครดำเนินการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่ส่วนของกรุงเทพมหานครนั่นเองสำหรับขั้นตอนการประดิษฐ์และจัดทำดอกไม้จันทร์ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักโดยให้ยึดแนวทางปฏิบัติตามแบบที่สำนักพระราชวังกำหนดทั้ง7แบบและเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาตลอดจนจิตอาสาและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนที่จะมาร่วมพิธีรวมถึงจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอแห่งละ1ช่อโดยใช้ดอกไม้จันทร์ขออภัยค่ะโดยเป็นการใช้ดอกไม้ประจำจังหวัดนะคะเป็นต้นแบบแล้วก็ในส่วนของการจัดแสดงมหรสพสมโภชณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง878แห่งด้วยกันได้ดำเนินการแจ้งให้จังหวัดแล้วก็อำเภอพิจารณารูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับส่วนกลางและอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเช่นโขนหนังใหญ่ละครหุ่นกระบอกหรือการแสดงเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์โดยจะเริ่มทำการแสดงตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 22:00 นในห้วงเวลาพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนและให้หยุดการแสดงในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีในส่วนของภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดโดยทางด้านของนายอันศิษย์เนี่ยได้กล่าวทิ้งท้ายนะคะว่าขอเชิญชวนให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคร่วมการบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมทุกด้านให้ครบถ้วนโดยแม้บุคลากรส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์และความเข้าใจจากการปฏิบัติภารกิจในงานพระบรมศพเมื่อปี2560มาแล้วก็ตามแต่เพื่อความรอบคอบและความพร้อมสูงสุดจึงจะต้องมีการซักซ้อมกรอบภารกิจและขั้นตอนการดำเนินงานร่วมกันอีกครั้ง ตามแนวทางที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนซักซ้อมแผนการดำเนินงานในมิติต่างๆและวางระบบบริหารจัดการพื้นที่ในทุกมิติอย่างประณีตไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมสถานที่การรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการจราจรระบบการแพทย์และสาธารณสุขรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีอย่างทั่วถึงและสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณีสง่างามและสมพระเกียรติยศสูงสุดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศสำหรับการดำเนินการในส่วนของกองทัพบกนั้นนะคะก็ในขณะนี้ได้มีการวางแผนจำลองพื้นที่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยกรมแผนที่ทหารซึ่งในวันนี้ค่ะมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับการวางแผนจำลองพื้นที่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยกรมแผนที่ทหารขอเชิญรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: การวางแผนจำลองพื้นที่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกรมแผนที่ทหารพันเอกจิตกรใบรักษาผู้อำนวยการกองทำแผนที่กรมแผนที่ทหารเปิดเผยว่ากรมแผนที่ทหารมีการดำเนินการจัดทำพื้นที่จำลองขนาด1:1ตามสถานที่จริงณกองทัพภาคที่1มีการกำหนดระยะความกว้างของถนนเส้นทางเดินริ้วขบวนรวมถึงการตรวจสอบความพร้อมของโครงสร้างและระยะห่างของแถวเพื่อให้พระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีความสมบูรณ์สง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดทั้งนี้ในเดือนกันยายน2569จะมีการเตรียมฝึกซ้อม5ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนของการกำหนดโครงร่างขนาดถนนให้เสมือนจริงจากพื้นที่จริงเช่นถนนมหาราชกว้าง11เมตรถนนท้ายวังกว้าง 9.8 เมตรและถนนสนามชัยกว้าง 15 เมตรส่วนถนนราชดำเนินใน
3: ความกว้าง 15 เมตร
2: จากพื้นที่จริง 27 เมตรเนื่องจากมีพื้นที่จำกัดและมีการกำหนดหน้ากว้างของริ้วขบวนประกอบด้วยริ้วขบวนที่1และ3หน้ากว้าง 8.6 เมตรซึ่งเป็นหน้ากว้างตามระยะจริงในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเพื่อให้กำลังพลได้ฝึกซ้อมตามระยะทางจริงทั้งในส่วนการยืนระยะบุคคลและแนวระยะห่างต่างๆโดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศมีทั้งหมด
3: 6ริ้วขบวน
2: ยกตัวอย่าง1เส้นทางริ้วขบวนที่1จะมีการเชิญพระโกศทองใหญ่โดยพระยานมาตร3ลำธารจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทผ่านทางประตูเทวาพิรมจากนั้นใช้เส้นทางถนนมหาราชเลี้ยวเข้าสู่ถนนท้ายวังมุ่งไปยังถนนสนามชัยเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถบริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวมระยะทาง817เมตรใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีนอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ระยะทางทั้งหมดรวมถึงความเหนื่อยล้าของกำลังพลอีกด้วย
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากศูนย์ประชาสัมพันธ์พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยค่ะต่อกันเลยนะคะสำหรับการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีนะคะครั้งที่1ปี2569ค่ะโดยรัฐบาลได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติทั้งงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานศาสนพิธีและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกันนี้รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการต่างๆได้แก่คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการฝ่ายจัดขบวนพระอิสริยยศฝ่ายจัดสร้างพระเมรุฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายรักษาความปลอดภัยฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกฝ่ายจัดนิทรรศการฝ่ายกันกรองการขอใช้งบประมาณและศูนย์ประสานงานการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบแนวทางในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรรวมทั้งเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนและการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
4: จากหยดน้ำแต่ละหยดเมื่อไหลมารวมกันเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่จากเส้นใยแต่ละเส้นถูกถักทอสอดประสานกลายเป็นผ้าทอมือพื้นงาม

0: รถทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากกำลังใจเล็กๆร่วมส่งทุกแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยคว้าชัยเอเชียนเกมส์
1: ค่ะและสปอร์ตที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นสปอร์ตเกี่ยวกับการเปิดตัวชุดพิธีการนักกีฬาไทยเอเชียนเกม2026ค่ะซึ่งออกแบบโดยสิริวรรณวรีภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวนะคะเผยโฉมอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะสวมใส่ในพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะชุดพิธีการก็ได้รับการออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวรีนะคะตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยผสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับงานออกแบบร่วมสมัยสำหรับทัพนักกีฬาและทีมงานไทยกว่า900คนค่ะเสน่ห์จากผ้าไทยสู่เวทีเอเชียหัวใจสำคัญของชุดคือการนำผ้าฝ้ายย้อมคลามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครนะคะแล้วก็ผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาใช้ในการตัดเย็บสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยพร้อมออกแบบให้มีทั้งความสง่างามคล่องตัวและก็เหมาะสมกับนักกีฬาค่ะโดยเครื่องแบบเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4ชิ้นด้วยกันนะคะจะมีเสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ตเนี่ย3กระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีขาวพร้อมงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อค่ะสำหรับเนคไทนะคะผูกด้วยไดมอนด์นั่นเองค่ะก็เป็นเอกลักษณ์ของสิริวรรณวรีนั่นเองค่ะภาพเปิดตัวครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะร่วมถ่ายทอดแนวคิดนั่นก็คือมีคุณวิวกุลวุฒิวิทิสารคุณอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงคุณบีมพิมพิชยาก๊กลำค่ะคุณหญิงสุธาสินีสเวตบุตรนะคะแล้วก็คุณเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจอดีตจอมเตะทีมชาติไทยก็1ชุดเนี่ยรวมพลังความเป็นไทยจากภูมิปัญญาผ้าทอมือของชุมชนสู่เวทีการแข่งขันกีฬาระดับเอเชียถ่ายทอดความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยในเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยและร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยบนเวทีเอเชียกันนะคะไปต่อกันที่เรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์เลยนะคะถึงท่านที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากเห็นว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสามารถที่จะยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะก็พบว่าข้อมูลเนี่ยวันที่26สิงหาคมยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยประมาณสัก4,546,952 รายแล้วก็ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วอยู่ที่ประมาณ 4,767,301 รายก็เหลือเวลาอีกแค่วันนี้กับวันพรุ่งนี้นั่นก็คือ2วันนะคะโดยในวันที่31สิงหาคมเนี่ยจะเป็นการวันสุดท้ายของการยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ค่ะแล้วก็ในวันที่20กันยายนก็จะเป็นวันสุดท้ายแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลผ่านศูนย์ OSS ระดับอำเภอหรือเขตกรุงเทพมหานครช่องทางยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะก็จะมีเว็บไซต์ของโครงการค่ะนั่นก็คือ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ง่ายๆเลยกับแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะหรือแอปพลิเคชันทางรัฐและธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งก็จะมีกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะก็อย่ารอจนถึงวันสุดท้ายนะคะถ้ารู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เป็นคนที่ยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็รีบดำเนินการกันนะคะก็จะต้องมีหากข้อมูลหรือผลตรวจสอบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงควรที่จะรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมก่อนจากนั้นจึงจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลและนำเอกสารไปยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้

ส่งผู้โดยสารนะคะที่หยุดรถพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมเพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะโดยระยะทดลองนั่นก็คือระหว่างวันที่1กันยายน2569จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2570นะคะก็สามารถที่จะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องของการรับประทานผักในช่วงนี้นะคะกรมควบคุมโรคได้ออกมายืนยันแล้วค่ะว่าการรับประทานพืชผักที่ปนเปื้อนโลหะอย่างหนักนะคะจะทำให้เกิดการสะสมในร่างกายแล้วก็ก่อผลกระทบต่อสุขภาพในภายหลังอย่างเช่นกรณีการรับประทานข้าวปนเปื้อนแคดเมียมอาจนำไปสู่ภาวะไตเสื่อมหรือในกรณีที่ดื่มน้ำปนเปื้อนสารหนูในส่วนนี้อาจนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งผิวหนังนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นกรมควบคุมโรคก็แนะนำว่าไม่ควรที่จะบริโภคพืชผักที่ปนเปื้อนโลหะหนักแล้วก็ควรเลือกซื้อพืชผักเนี่ยจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีมาตรฐานรองรับและสำหรับกรณีที่เราสงสัยว่าจะได้รับโลหะหนักมากเกินไปก็จะต้องพบแพทย์ประเมินอาการและตรวจหาโลหะหนักในร่างกายและนอกจากนี้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะคะยังสามารถที่จะตรวจสอบค่ามาตรฐานการปนเปื้อนที่ปลอดภัยได้จากประกาศกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับเกษตรกรที่ปลูกผักในพื้นที่เสี่ยงควรที่จะตรวจสอบข้อมูลการปนเปื้อนโลหะหนักในดินจากกรมพัฒนาที่ดินว่าสามารถที่จะปลูกพืชผักได้หรือไม่และไม่นำน้ำที่มีการปนเปื้อนเนี่ยมาใช้รดพืชผักสำหรับพืชผักที่ปลูกในพื้นที่เสี่ยงก็ควรที่จะปรึกษาเกษตรอำเภอในพื้นที่และที่สำคัญค่ะหากพบโลหะหนักปนเปื้อนในพืชผักเกินค่ามาตรฐานก็ควรทิ้งแบบขยะอันตรายไม่ควรที่จะนำไปเลี้ยงสัตว์หรือทำปุ๋ยเพื่อป้องกันการปนเปื้อนซ้ำนั่นเองค่ะและในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครั้งนะคะฟังเพลงเพราะๆแล้วกลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

6 1 4 8 3ค่ะ

มาต่อกันที่ข่าวดีนะคะของพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่ใช้ประกันสังคมกันค่ะล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่25สิงหาคมได้มีการอนุมัติหลักการแก้กฎหมายเปิดทางลูกจ้าง3กลุ่มค่ะเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา33ซึ่งจะได้สิทธิครบทั้งเจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุกพลภาพเสียชีวิตชราภาพว่างงานโดยคาดว่าปี2573นะคะในส่วนของลูกจ้าง3กลุ่มนั่นก็คือลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ค่ะลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาอย่างเช่นแม่บ้านคนสวนคนขับรถลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยนั่นเองค่ะโดยสิทธิ์นี้ก็จะครอบคลุมนะคะตั้งแต่เจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุกพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปซึ่งการดำเนินการนี้ก็จะช่วยเพิ่มหลักประกันให้กับคนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการทำงานและรายได้รวมถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชราด้วยค่ะสิทธิดังกล่าวนี้จะครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นที่มีเอกสารยืนยันตัวตนแล้วก็ใบอนุญาตทำงานถูกต้องรวมถึงกลุ่มลูกจ้างต่างด้าวนะคะที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานในกรณีพิเศษเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเนี่ยไม่ได้กำหนดสัญชาติของลูกจ้างที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมนั่นเองค่ะในช่วงฝนตกหนักน้ำท่วมแบบนี้อยากจะมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะให้ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็สภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงก็จะมีน้ำท่วมขังน้ำหลากพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มซึ่งต้องระวัง2โรคสำคัญที่มักจะมากับน้ำนะคะนั่นก็คือโรคไข้ฉี่หนูโรคไข้ดินซึ่งเราจะต้องเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตดินโคลนถล่มกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆที่เราจะดูแลตัวเองนั่นก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำสกปรกโดยไม่จำเป็นสวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อต้องลุยน้ำดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิดค่ะก็เป็นข้อห่วงใยนะคะข้อเตือนภัยในช่วงของฝนตกหนักและน้ำท่วมจากกรมควบคุมโรคนั่นเองค่ะซึ่งดิฉันเนี่ยก็นำมาแจ้งเตือนคุณผู้ฟังให้ระมัดระวังตัวกันในช่วงนี้นะคะไปต่อกันที่กิจกรรมดีๆกันเลยค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปันโลหิตให้น้องโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เชิญชวนนะคะพี่ๆน้องๆ นะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเนี่ยมาทำบุญง่ายๆด้วยการบริจาคโลหิตกับกิจกรรมปันโลหิตให้น้องในวันอังคารที่1กันยายนนะคะสามารถที่จะไปบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 19:30 น.ค่ะโดยการลงทะเบียนเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้ในแฟนเพจหรือว่าเพจ Facebook นะคะกันได้หรือจะโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022564300ค่ะจำนวนจำกัดนะคะ 3,000 สิทธิ์เท่านั้นโดยท่านใดเนี่ยที่เปิดใจบริจาคโลหิตครั้งแรกเฟิร์สนะคะขออภัยค่ะเปิดใจบริจาคโลหิตครั้งแรกที่ศูนย์เฉพาะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจะรับเพิ่มทันทีค่ะเป็นหมอนผ้าห่มปักแมวผ้าฟีดลายริ้วนะคะของมีจำนวนจำกัดภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศในส่วนนี้เนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าค่ะหน่วยรับบริจาคโลหิตที่อาคารพลังใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติตรงนี้ก็ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเช่นเดียวกันนะคะก็สามารถไปบริจาคโลหิตได้ตั้งแต่8:30 น.ถึง15:30 น.บริจาคโลหิตทันทีรับทันทีเลยนะคะเสื้อยืดที่ระลึกค่ะซึ่งสนับสนุนโดยสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหน่วยงานพันธมิตรของที่ระลึกมีจำนวนจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เข้าไปเช็คกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเงื่อนไขของการรับของที่ระลึกเนี่ยก็คือเขาจะสงวนสิทธิ์ของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็บริจาคโลหิตได้ตามวันเวลาเท่านั้นนะคะที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่แล้วก็เฉพาะผู้ที่บริจาคที่ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจอยากจะได้รับของที่ระลึกแล้วก็อยากจะทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @นะคะ NBCTRC เน้นย้ำค่ะ LINE @ NBCTRC หรือจะโทรสอบถามก็ได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์
022564300ค่ะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดำเนินการแปรรูปไม้จันทน์หอมเตรียมส่งมอบสำนักช่าง10หมู่ใช้ในพระราชพิธีประสบและตำรวจจับโจรปล้นทองห้างดังอรัญญประเทศได้แล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพร
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
8: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
9: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
8: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
9: ฮีโร่เซฟเวิล
8: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
9: วฮีโร่เซฟ
10: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
7: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจจับแล้วจนปล้นทองห้างดังอรัญญประเทศหลังบุกเดี่ยวปาระเบิด4ลูกเปิดทางหนีจนมุมใกล้ทางรถไฟตำรวจควบคุมตัวสอบปากคำดำเนินคดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดำเนินการแปรรูปไม้จันทน์หอม 1,350 แผ่นแล้วเสร็จเตรียมส่งมอบสำนักช่าง10หมู่ใช้ในพระราชพิธีประสบคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
12: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีดำเนินการแปรรูปไม้จันทน์หอมณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เสร็จครบสมบูรณ์ตามรายการที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรกำหนดเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชมหาวชิรราชธิดาโดยการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้กำลังพลทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ช่วงวันที่20ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่ง9วันที่ผ่านมาคณะทำงานได้ดำเนินการตัดต้นไม้จันทน์หอมทั้งสิ้น109ต้นซึ่งได้ปรับเพิ่มเติมจากแผนเดิมเนื่องจากไม้ยืนต้นตายตามธรรมชาติบางส่วนมีสภาพแก่งที่เป็นโพรงหรือฉีกขาดไม่สามารถแปรรูปได้ตามขนาดที่ต้องการอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สามารถแปรรูปไม้ได้สมบูรณ์ตามแบบรายการที่ช่างสำนัก10หมู่กำหนดไว้รวมทั้งสิ้น370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นต่อไปทางอุทยานจะประสานกับคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเข้าตรวจวัดอายุไม้และความชื้นของเนื้อไม้จันทน์หอมที่แปรรูปแล้วเสร็จอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ไม้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่พร้อมทั้งประสานงานกับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรเพื่อกำหนดวันและพิธีส่งมอบไม้จันทน์หอมอย่างเป็นทางการต่อไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: ปิดท้ายกับทิศทางข่าวสัปดาห์หน้าติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
13: นายกรัฐมนตรีนำคณะครม.สัญจรสงขลา31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ติดตามผลข้อสั่งการมุ่งขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่นอกจากนี้ยังต้องจับตาการติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงมาตรการแนวทางแก้ปัญหาคุมเข้มพื้นที่เพื่อความปลอดภัยจันทร์ที่31สิงหาคมนี้ 9:00 น.ที่ห้องประชุมวุฒิสภานายกรัฐมนตรีแถลงประกอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ต่อวุฒิสภา หลังจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้ประชาชนเริ่มต้นลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อทดสอบระบบเข้าโครงการไทย AI Passport เป็นวันแรกเมื่อ19สิงหาคมที่ผ่านมาและได้เปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อ28สิงหาคมจากนี้จะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้งานจริงได้ในวันที่31สิงหาคม2569และกรมอุทยานพร้อมเปิดน้ำตกทีลอซูในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากอีกครั้งต้อนรับนักท่องเที่ยว1กันยายนนี้ย้ำความพร้อม
4: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
14: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
15: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
16: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สาจันสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่าสาวสองเมืองนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่รอแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์นะครับมทว13ลพบุรีช่วงเวลา13นาฬิกาจนถึง15นาฬิกา2ชั่วโมงด้วยกันนะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากครับทั้ง2ชั่วโมงเลยชั่วโมงแรกเป็นเพลงเก่าไม้เวช้าคราเข้ากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง2ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งถ้าท่านอยากฟังชั่วโมงที่3นะครับก็ติดตามรับฟังสุภสิทธิ์อีกคลื่นหนึ่งนะวสป711กิโลเฮิรตซ์แต่ท่านรู้จักพระคุณกันดีบอกว่าไปตามเป็นคลื่นนั้นเป็นประจำก็ช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับอิ่มเอมใจอย่างแน่นอน3ชั่วโมงรวมทั้งวสป.ด้วยกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับแล้วก็ยามค่ำคืนอย่าลืมนะครับ3ทุ่มถึงเที่ยงคืน3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนี่มีทุกค่ำคืนเลยนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมาเจอญาติมิตรแฟนรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านก็ได้รับการสร้างสรรค์รายการจากสุดยอดสุนทรไพรบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยและก็พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาฟื้นฟูดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันนะครับฟังแล้วนะครับตรงโรคตรงยาอย่าเพิกเฉยอย่านิ่งเฉยนำไปดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองตัวท่านเองก็อย่าลืมเลือนต้องเอาใจใส่เช่นเดียวกันจะได้แข็งแกร่งแข็งแรงกันทั้งครอบครัวทานหยุกยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟเทียนฉายกาแฟด้วยนะครับส่วนรายละเอียดทั้งหมดสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวแล้วขันในช่วงต่อไปย้ายเพียงยาครับวันนี้สุภสิทธิ์จะมีเพลงเพราะๆมาฝากมากมายหลายเพลงเลยทีเดียวนะการโฆษณาประชาสัมพันธ์อาจจะน้อยลงแต่เข้าใจได้ว่าคุณภาพยังสูงเช่นเดิมโปรโมชั่นก็ยังเหมือนเดิมทุกประการนะครับไม่ว่าสูตรหนึ่งบำรุงกายหญิงชายเวทท์ไว้กันคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เปลี่ยนปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลหลายท่านมีเบาหวานกำลังไขมันทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งยังอื่นไม่ต้องพูดถึงสมรรถภาพท่านชายเสื่อมถอยนะครับนั่นคือบ่งบอกถึงร่างกายที่อ่อนแอนั่นเองนะครับแล้วก็ทานแล้วแข็งแกร่งแข็งแรงอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับท่านหญิงครับเลือดจะไปลมจะมาเนี่ยมันว้าวุ่นทางร่างกายและจิตใจแล้วก็หมดประจำเดือนนี้เขาเรียกว่าหมดเลือดนะฮะนั่นคืออาการเสื่อมโทรมจะมาเป็นเงาตามตัววันนี้มาฟื้นฟูด้วยสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นนะครับทานตั้งแต่อายุ18ปีนะได้เลยฮะนั่นคือ18ปีถือว่าเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วล่ะนะแต่เด็กเนี่ยเขาห้ามทานนะเด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามทานนะครับทานช่วงตั้งท้องอยู่นะตอนไม่ตั้งท้องก็ทานได้นะครับก็ลูกค้าสำคัญเลยยาเพียงยาของสุภสิทธิ์เนี่ยขณะนี้อายุเรียกว่าร้อยก็ได้ฮะกระเพาะ99กว่าแล้วในอีกไม่กี่วันกี่เดือนก็จะครบ100เช่นเดียวกับคุณตาบุญคอสวรรค์ในทานทั้ง2สูตรนะครับสูตรหนึ่งนี้ทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทส่งกระปุก700บาทส่งให้ฟรีนะครับเดี๋ยวโปรเดี๋ยวค่อยบอกเนาะกระปุกสีแดงนะครับฉลากสีแดงเดี๋ยวมาพูดถึงสูตร2ก่อนสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะบรรเทาการปวดเมื่อยนะครับแล้วก็กระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับและเป็นยาแก้กระสายทั้งปวง24ชนิดกระสายในความเสื่อมของร่างกายและเป็นยาระบายอ่อนๆนะเหมาะสำหรับ
ท่านผู้มีปัญหาเรื่องคราวของท้องผูกเป็นพลดึกก็ทานรุ่งฝาโอสถนะครับชาปรือมือปลายเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับนะปัสสาวะกระปิกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินล้วนแต่ความเสื่อมของร่างกายแต่ท่านท้องผูกเป็นพลดึกนะฮะแต่ท่านปวดเมื่อยนะครับชาปรือมือปลายเท้าเนี่ยทานเลยก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานเลยคนเรากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีมีมีสุขไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทรมานเนี่ยเมื่อท่านทานสูตร2รุ่งฝาโอสถนะครับ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นนะครับจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนอาหารเช้าก็3แคปซูลก่อนอาหารเย็นก็3แคปซูลกระปุกละ350บาทบรรจุถึง60แคปซูลนะครับท่านฟังครับหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันหนักแล้วคืออะไรแล้วท่านติดเตียงแล้วท่านป่วยเรื้อรังแล้วท่านเการูมาตอยแล้วท่านสั่นไปทั้งตัวจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วท่านมีโครงการผ่าตัดเข่าผ่าตัดข้อมันทุกข์ทรมานแล้วก็แล้วท่านไม่มีเรี่ยวมีแรงนอนเป็นผักลูกหลานบอกว่าให้ออกทำงานเดินบ้างลุกบ้างช่วยเหลือตัวเองบ้างจะได้ร่างกายแข็งแรงขึ้นปรากฏว่าบอกว่าหายใจยังเจ็บเลยสุภาษิตวันนี้เป็นยังไงฮะนั่นคือเลยท่านสามารถมาลุกนะสู้ต่อโรคภัยไข้เจ็บได้แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ดีขึ้นเลยท่านอาบน้ำปะแป้งเองได้ทานข้าวเองได้หลังจากต้องป้อนข้าวป้อนน้ำเลยท่านยังมีโอกาสไปหุงข้าวปลาอาหารไว้รอลูกอีกด้วยเลยท่านได้ย่าภายในบริเวณบ้านนะไม่ได้ไปรับจ้างเขาได้นะแล้วก็หลายท่านก็มีเรื่องมีแรงเนาะก็เปลี่ยนว่าดีเลิศประเสริฐศรีแล้วล่ะฐานสองสูตรรวมกันเลยนะครับราคากระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีลืมไป3กระปุก 1,000 ลดให้50บาทแล้วก็ส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกนะ6กระปุกตกกระปุกละ233บาทนะถูกและดีมีอยู่จริงนะจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือ2สูตรรวมกันมาก็ยินดีนะครับ0836931999อย่าท่านได้ทานทานแล้วจะรู้ว่าดีทานดีแล้วทานต่อทานแล้วบอกต่อด้วยนะครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่
2: จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999มาสอบถามให้สิ้นสงสัยและก็สั่งซื้อทุบริพันธ์เวชภัณฑ์กับสุภสิทธิ์นะครับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่กล่องละ250 บาท2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ทุกวันนะครับสารสกัดอันแน่นจัดเต็ม24 ชนิดนะไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บนะเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ดื่มดีไม่ได้ไปรักษาแต่ว่านะฮะดื่มได้นะแล้วก็ดื่มดีด้วยมีคุณประโยชน์และก็สำคัญใจไม่สั่นไม่ปวดหัวใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยืดยืนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทานคอเลสเตอรอลติกิสลายใช้สารสเตียรอยด์ไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลปวดกรอบแก้มตามข้อตับขาวตามกระดูกก็มีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศสมีใบเป็ดกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านทุกกล่องนี้มีมูลค่า110 บาทเฮลิจิสกุลีและก็สารสกัด ทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มทุกวันวันละ1ซอง2ซอง2 3ซองตามใจปรารถนาของท่านนะครับก็2กล่อง500บาทถ้าซื้อเต็มโปรก็4แถม1 5กล่อง 1,000 บาทตกกล่องละ200บาทนะครับและวิซอนครับผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนย้ายเพียงยาฟังสุภสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกว่าสุภสิทธิ์บอกของเนี่ยจะถูกจะแพงไม่เป็นไรขอให้มันไปทานแล้วตาดีขึ้นและหายด้วยเนี่ยถือว่าดีและประเสริฐสีมิได้หลอกลวงยัดผิงยัดยาเพราะว่ายัดผิงยัดยาไปทานแล้วตาดีเขาบอกว่ายัดผิงยัดยาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ดีเนี่ยอย่าว่าเท่าไหร่เลยราคากระปุกละร้อยกล่องละร้อยก็แพงสุภสิทธิ์เนี่ยก็ชื่นใจบอกว่าแล้วบอก900วิซอนนี่แพงไหมบอกไม่แพงเลยขอให้มันดีเถอะและที่สำคัญซื้อ3กล่องแถม1กล่องด้วย4กล่อง 2,700 บาท4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทคุ้มค่าคุ้มเงินสุดๆครับยัดเพียงยัดยาครับโทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมนะวันนี้ไม่ค่อยออกนอกเรื่องเพราะว่าสุภสิทธิ์มีเพลงเพราะๆมาฝากมากมายหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าลาสาวแม่กรองนะครับใครร้องเอ่ยลาสาวแม่กรองนะครับแล้วก็ตามไปด้วยเมื่อสักครู่ยังจำได้อยู่นะรักพี่ที่ใจนิตยาเปิดปัญญานะครับเดี๋ยวส่งมอบพระยาเพียรยาเลยเดี๋ยวนึกได้เดี๋ยวจะบอกนะครับว่าใครเป็นผู้ร้องนะครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เ
1: ออหลายหลายเที่ยวแล้วเนี่ยจ
0: ้
1: า
0: ใช่ผมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยมั้งตังไม่อีกเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็มืดจ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาขาวๆแล้วป่าก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะก็น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องเขาไป700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: จ้ะ20กระปุกเลยนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: พอมันแก้มึนหัวได้จะก็จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตามกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันกินติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้า
3: จะดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ขอ
2: บคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะ
3: อำเภอเม
2: ื
3: อง
2: สุวรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมแย่แล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: ครับพี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
5: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเงี้ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
5: ครับ เนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็เพราะหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
5: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊
7: ะ
6: ต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊
7: ะ
6: ก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเต็มหมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

0: ภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมและท่านมีไลน์สุภสิทธิ์หลายท่านมีเฟซบุ๊กดีเจสุภสิทธิ์หลายท่านมีโทรบริษัทโทรสุภสิทธิ์เนี่ยเปิดมือถือเนี่ยก็โทรมาได้นะครับสอบถามเพื่อความมั่นใจและสั่งซื้อกันนะครับไม่ได้โม้ไม่ได้โอ้ไม่ได้อวดแต่ประการใดแต่ว่าเกิดจากสรรพคุณอย่างแท้จริงที่สุภสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์ย้ายเพลงยะยาที่เคยทานมาเป็นประจำมาแชร์ประสบการณ์กันหลายท่านเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นป้าน้อมวิชานำซึ่งทานวิสซอนดูแลดวงตามีครั้งหนึ่งพี่ชายของป้าน้อมวิชานำไปรักษาโรคติดเชื้อในสมองปรากฏว่ารักษาเชื้อในสมองหายกลับบ้านได้แต่ว่าตามองไม่เห็น 100% เลยนะคุณป้าน้อมคิดได้ว่ามีวิซอนเอาไปให้ทานปรากฏว่าตาดีขึ้นวันนี้ขับรถเก่งมากนะครับคุณป้าน้อมวิชานำครับทานวิซอนดีกันทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ด้วยนะครับในชีวิตจริงนะส่วนป้าศาสตร์วงจันทร์อินนะครับจะซื้อมากซื้อน้อยนะซื้อตามโปรก็ซื้อไปประจำทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็เน้นน่ะสุด1สุด2สุด1สุภสิทธิ์เลวิชั่นสุด2ลูกฝาโอสดบอกว่าทานแล้วดีจริงๆย้ายเพียงยาของสุภสิทธิ์จำนวนมากเลยก็ทานแล้วดีนะเช่นเดียวกับคุณตาประดมคอสุวรรณเนี่ยทานสุด1สุด2ตั้งแต่อายุ93จนถึงอายุจะครบร้อยแล้วปรากฏว่าแข็งแกร่งแข็งแรงมากกว่าเดิมหลายเท่าผิวหนังที่มีไฝฝีขี้มแมลงวันกระนี่ก็หายไปเนาะผ่องใสแล้วก็เมื่อก่อนเดินไม่ได้ถัดไปถัดมาเข้าห้องน้ำปรากฏว่าเดินบ้างแล้วก็ดีครับไปซื้อขนมนมเนยได้นะครับจนลูกแซวว่าพ่อจะมีเมียใหม่หรือเปล่าเนี่ยทานสุด1สุด2ของสุภสิทธิ์นี่แหละและซื้อเต็มโปรเป็นประจำนะครับส่วนพี่ไพฑูรย์จันทร์งามนะครับทุกวันนี้ก็ดื่มกาแฟเฉยๆกาแฟแล้วก็ทานวิสซอนด้วยกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยใครดื่มแล้วต้องประทับใจเพราะได้สารสกัดชั้นยอดเข้าไปดูแลร่างกายนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะกาแฟดีต้องอร่อยด้วยของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะครับรวมทั้งวิสซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาเพศแสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเด็ดทุกสิ่งทุกอย่างโทรมานะครับ0836931999เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับปิดเบรกในชั่วโมงแรกกับสายยันสัญญารักติ่มคนเดียวครับจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ดื่มน้ำดื่มกาแฟทินชายคอฟฟี่กันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะรอท่านอยู่นะครับอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนสักครู่เจอกันครับ
1: ไม่เคย

0: ังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่ที่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบ
10: อ ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับผู้กำกับการสน.พระพาชัย1เผยความคืบหน้าไฟไหม้คลองถมผู้เสียหายแจ้งความแล้วเกือบ200รายและตำรวจจับโจรชิงทองอรันได้แล้วรับนำทองทิ้งริมทางรถไฟตามยึดของกลางได้แล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิท ดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศพบตัวชายต้องสงสัยอยู่ภายในบ้านก่อนสอบถามจนทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับจุดที่นำทองไปทิ้งและสามารถติดตามตรวจพบของกลางได้เวลา 7:30 น.เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจได้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับคดีชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาโลตัสอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเนื่องจากเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นในย่านการค้าสำคัญของอำเภออรัญญประเทศโดยเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่177 หมู่ 9ตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยโดยเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในบ้านพบนายอานนท์อุทธิธรรมอายุ36 ปีพักอาศัยอยู่ภายในบ้านจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายอานนท์พร้อมของกลางที่ไปยึดมาได้ตามคำบอกเล่าเดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรอำเภออรัญญประเทศเพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติมซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการสอบปากคำอย่างละเอียดรวมทั้งตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีเส้นทางการหลบหนีตลอดจนรายละเอียดของทรัพย์สินที่ถูกชิงไปเพื่อประกอบการดำเนินคดีและขยายผลหาผู้ที่อาจเกี่ยวข้องเพิ่มเติมผู้กำกับการสน.พลับพลาชัย1เผยความคืบหน้าไฟไหม้คลองถมผู้เสียหายแจ้งความแล้วเกือบ200 รายพถ.ยังเข้าพื้นที่ไม่ได้เหตุใต้ซากอาคารยังมีควันและความร้อนคุณพงษ์ระพีประพฤติแรงครับ
3: พันตำรวจเอกอภิเชษฐ์ทรัพย์ส่งเสริมผู้กำกับการสน.พลับพลาชัย1เปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความประเมินมูลค่าความเสียหายแล้วประมาณ200 รายโดยตั้งศูนย์รับแจ้งความ2 จุดที่วัดพระพิเรนและสน.พลับพลาชัย1ส่วนทรัพย์สินอื่นเช่นรถยนต์ยังคงต้องรอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจพื้นที่ก่อนประเมินความเสียหายสำหรับพื้นที่เกิดเหตุแม้ควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ยังมีควันและความร้อนสะสมใต้อาคารทำให้กองพิสูจน์หลักฐานยังไม่สามารถเข้าตรวจเก็บหลักฐานได้ต้องรอผู้บัญชาการเหตุการณ์ประกาศเป็นพื้นที่ปลอดภัยก่อนขณะเดียวกันมีการปิดถนนช่วงแยกวรจักรถึงแยก SCB เพื่อให้เครื่องจักรเข้าพื้นที่โดยมีการจัดกำลังตำรวจดูแลจราจรโดยรอบนอกจากนี้กองบังคับการตำรวจนครบาล6จัดกำลังตำรวจเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงป้องกันการลักทรัพย์ซ้ำเติมผู้เสียหายส่วนสัญญาเช่าที่ถูกไฟไหม้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างหาแนวทางยืนยันสิทธิ์จากหลักฐานและพยานอื่นขณะที่ข้อสงสัยเรื่องการวางเพลิงไล่ที่เบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลหรือประเด็นร้องเรียนที่เชื่อมโยงกับเรื่องดังกล่าวพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในหลายเมืองของจังหวัดฟูกุอิทางตอนกลางของญี่ปุ่นได้แก่เมืองฟูกุอิเมืองโอโนะและเมืองคัตสึยามะและว่าฝนตกหนักจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำบางสายล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยได้ร้องขอความ
4: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
7: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
8: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

เรื่องราวของความรักนะครับเอาเหตุผลมาจับไม่ได้ฮะบางครั้งนี่คนนอกเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่รู้เท่าทันหรือเปล่าโดนภรรยาสวมเขาหรือเปล่าหรือสามีไปสวมเขาให้ภรรยาหรือเปล่าแต่ว่าคนเขารักกันนะบางครั้งเราก็ไม่รู้หัวจิตหัวใจกันนะคาดที่จะไปคิดแทนคนอื่นนะครับไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นแสดงว่ารักกันโดยไม่มีข้อแม้แต่ประการใดนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านกับไพพงศธรนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภสิทธิ์ขอสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับหลังจากฟังชั่วโมงแรกผ่านไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสูตรหนึ่งบำรุงร่างกายยิ่งชัยเวททองชื่อสุภสิทธิ์และวิชั่นนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนนะครับแล้วก็สูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นนะครับทั้ง2สูตรในกระปุกละ350บาทนะครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันนะครับราคาตามโปรนะครับถ้ากระปุกเดียวเสียค่าจะส่ง50นะครับ1กระปุกก็เป็น400วิธีการไม่ให้เสียค่าจะส่งคือซื้อ2กระปุกซื้อ2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็วิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดโรคเบาหวานขึ้นตาเพื่อความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนไหนเป็นเน็ตต้องทานวิซอนเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆเลย800มิลลิกรัมทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน7วัน10วันต่อลอกทานเป็นประจำตาสวยวาวไม่ประประกาศที่ปวดตาเครื่องตาน้ำตาไหล5วันนะประมาณ5วันนี้ก็หายแล้วนะครับทานเป็นประจำตาสวยวาวเม็ดประกาย1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทครับดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดล้วนแต่เลือกของแพงๆทั้งนั้นมาอยู่ในกาแฟเทียนฉายกาแฟเขาเรียกว่าเกรดระดับพรีเมียมที่เป็น AA 3ตัวครับใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอเลสเตอรอลติกิสลายใช้สารสตีวีโอไกโคไซด์ให้กับแทนน้ำตานะครับตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเบาหวานกำเดินไขมันทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกและท่านปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสารพันกายเนี่ยดังก๊อบแก๊บปวดเมื่อยก็มีแซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศสเป็นแซลมอนจากทะเลลึกส่วนมากก็จะใช้แซลมอนจากญี่ปุ่นแต่สุภสิทธิ์ใช้แซลมอนจากประเทศฝรั่งเศสจะสังเกตได้ว่าอีกก๊อบแก๊บเนี่ยปวดเมื่อยก็หายไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟไปเรื่อยๆหุ่นพลุสมใจเสตาที่ผมนักขึ้นใบแปลกว่าสกัดส่งเสริมความจำมีตังทางเช้าจากทิเบตประเทศจีนกิโลแล้วเป็นล้านมีทุกกล่องทุก2ทุกแก้วครับกล่องหนึ่งบรรจุเฉพาะตังทางเช้าอย่างเดียวก็110บาทไปแล้วเฮดลินจื้อสกกะหรี่และสารสกัดทุกชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนำมาชงกับน้ำร้อน120 cc ดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตดื่มเวลา2 ตามใจปรารถนาของท่านกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทอยากท่านได้ลองนะครับลองแล้วจะรู้ว่าดี2กล่อง500บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับหรือสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจ
ทรมาที่สุภสิทธิ์นะครับ0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยาและจำหน่ายมานานแสนนานแล้วไนเกรดเป็นเครื่องหมายการันตีว่านะและระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพอย่างแท้จริงนะครับทันดีและทันต่อทันดีและบอกต่อนะครับมีจำหน่ายตามร้านต่อไปนี้ครับร้านจมูกปาโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์กวตันเอกปอบหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระรุทบาทร้านนพรัตน์สักรุปรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเพศสัตว์โคกสมรงร้านขังยาชุมชนโคกสมรงมีครบทุกอย่างครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทนเชตกาแฟจิ้งวันจันทร์ชงแขกตะครินนครสวรรค์มีวิสันดูแลดวงตานะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับโทรมาที่0836931999และท่านมีไลน์ก็โทรทางไลน์ได้หรือสั่งซื้อพิมพ์ข้อความมาและท่านมี Facebook ก็สั่งทาง Facebook จะพิมพ์มาหรือจะโทรมาและท่านบอกติดต่อทางโทรศัพท์ก็โทรศัพท์มาสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจจะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมครับขอประกาศชื่อยะเพียงยะยาบางส่วนนะครับคุณดารินชื่นขำตะวันพนมรอกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์วิสอนดูแลดวงตา 3/1 4กล่อง 2,700 บาทคุณธนวรรณสุยันกิจลูกค้าเก่าเจ้าประจำเช่นเดียวกันตะวันบ้านกรึงบางไทรพระนครสิทธิยาสุด13กระปุกสุด1สุภสิทธิ์และวิชั่น3กระปุกสุด2รุ่งฟ้าโอสถ3กระปุก 1,400 บาทคุณป้าสมัยโลหะตระกูลนะครับบ้านธรรมกักคุณโขนพระพุทธบาทสระบุรีวิศนึงกล่อง900บาทคุณบุญเสริมแปลงนาคตะวันหนองบัวบ้านหมอสระบุรีวิศน์1กล่อง900บาทนะครับคุณพี่สุนีปีกรานตะบนพระนอนอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลูกค้าก่อนจะประจำวิศน์3/1 4กล่อง 2,700 บาทครับคุณป้าบุญส่งคันทับตะวันสามงามอำเภอโพทองจังหวัดนางทองกาแฟเช่นแฉกกาแฟ2กล่อง500บาทร้านจมูกป่ามกกับป้าเพลินสั่งเพิ่มเติมมาทุกอย่างเลยนะครับคุณเรวดีสุขม่วงตำบลบางมันอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีกาแฟเชนแชกาแฟ2กล่อง500บาทคุณป้าสนิทเสริมศรีตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทยะเพียงยะคงจะได้ยินชื่อของคุณป้าบ่อยครั้งมากเพราะสั่งหลายอย่างเลยในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับคุณพิทวีสโลบนตะวันนิคมสร้างตนเองเพื่อเมืองจันทบุรีวิศน์1กล่องกาแฟ2กล่อง 1,400 บาทนะฮะคุณป้าศาสตร์วงจันทร์อินตะวันดอนตาลอำเภอเมืองสุพรรณบุรีลุงฟ้าสด2กระปุก 1,400 บาทคุณสงวนมนทาตะวันห้วยกรดอำเภอสันคุรีจังหวัดชัยนาทวิศน์1กล่อง900บาทกาแฟ2กล่อง500บาทเป็น 1,400 บาทที่เหลือย่อยๆไปประกาศในค่ำคืนนี้และในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นว่าอยากได้อะไรโทรมากับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999นะครับยายเพียงยะยาของสุภสิทธิ์ส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นสวอายุ60 70 80 90 100ก็มีนะครับนั่นคือว่าสุภสิทธิ์นำสาระดีๆมาฝากคือบอกว่าควรบอกตัวเองเสมอนะครับที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นสวนะครับคือว่า1อย่ากลัวแก่อย่ากลัวแก่นะครับอย่ากลัวความแก่นั่นเอง2อย่าเสียใจที่แก่3อย่าบอกรีบหาความสุขเมื่อยังมีความสามารถ4อย่ารอหาความสุขก่อนจะเสียดายภายหลัง5รีบไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่อยากไป6หาเวลาเจอเพื่อนเก่า7สังสรรค์กับเขาเพราะเวลาเหลือน้อย8เงินที่เก็บไว้ในธนาคารตายแล้วออกไปไม่ได้9ใช้เงินหาความสุขเมื่อยังมีชีวิต10อยากกินอะไรที่ชอบก็กิน11หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพท่านมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเลือกนะครับแล้วก็12กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ13การเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาเนาะไม่ต้องกลัวมีหยุกยาในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพคอยดูแลนะครับ
อย่าวิตกกังวลกับความเจ็บป่วยนะครับนั่นก็คือข้อ14 15ทุกคนต้องผ่านการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานะครับ16ถ้าวิตกกังวลเรื่องเจ็บแก่เจ็บตายแล้วมีความสุขก็ให้วิตกไปเถิดคืออย่าวิตกชีวิตจะได้มีความสุขนะครับ17รีบจัดหารีบจัดการปัญหาเสียก่อนตาย18ปล่อยให้หมอดูแลสุขภาพกุศลผลบุญดูแลชีวิตและก็ตนเองดูแลอารมณ์19อย่ากังวลกับลูกหลานพวกเขาช่วยตัวเองได้20สนใจดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้นนะและสน21สนใจดูแลคู่ชีวิตที่ชราด้วยกันให้มากขึ้นหลายท่านก็เสียชีวิตไปก่อนนะก็เหลือแต่ว่าต้องดูแลตัวเองเป็นหลักนะครับ22เก็บเงินเกษียณไว้กับตัวเอง23พบเพื่อนเก่าให้บ่อยมากขึ้นเพราะเวลาเหลือน้อยลง24ยิ้มให้ตนเองและคนอื่นทุกวัน25ทำชีวิตให้มีความสุขนะครับ26ถ้าอยากร้องไห้ก็ร้องไห้ดังๆไปเลยเป็นการระบายนะครับ27ความหวังสิ้นสุดถ้าเราหยุดความเชื่อ28ความรักจะสิ้นสุดถ้าหยุดใส่ใจ29ชีวิตจะสิ้นสุดชีวิตจะสิ้นสุขถ้าหยุดยิ้มดังนั้นเราควรยิ้มนะยิ้มทุกๆวันยิ้มให้ผู้อื่นด้วย30มิตรภาพจะสิ้นสุดถ้าหยุดแบ่งปันขอให้ญาติเพียงญาติยาของสุภาษิตทุกท่านโชคดีมีอายุยั่งยืนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกท่านเลยนะครับบอกจะยากดีมีจนก็มีหัวใจนะครับกับเพลงนี้ยาใจคนจนไม้พิรมพรส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชา
1: วยา
0: ส
1: วิ
0: ัก
1: ซ
0: เ
1: อ
0: จ
1: ร
0: ริ ญ
1: จ้ะ
0: ยังไม่หมดครับผม
1: โอ้
0: ยังไม
1: ถ
0: ่
1: ้า
0: หม
1: อย่
0: ด
1: างนั้นสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย5,400โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็อยากจะ
1: ให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: ห้าแล้วก็ชุดนึง
0: 5,400เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแต่ลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้วเนี่ยอ๋อ
1: เป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเนาะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้านี่แล้วเขาเลยให้สั่งเผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40 หมู่ 8จ้ะ
0: 40 หมู่ 8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทษไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้ะ
2: พี่คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉายกาแฟมานี่เป็น100กล่องเลยมั้งได้เลยนะ100กล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉายกาแฟดีมั้ยจ๊ะคุณน่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: ผมเข
2: ้
3: าไม่ด
2: ับ
3: ก็ไม่ร่วง
2: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: นะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาใจดีใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่
3: ะ
2: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟังทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้าน
2: ะจ๊ะขอบคุณจ้าขอบคุณเดี๋ยวส่ง
3: ไ
2: ปเลย
3: แล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: ให้นั่นดิ
2: เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอา5 กล่องนะ5 กล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ารับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ
5: ร้านเจ๊หมูป่าโมกนี่รับคนละครึ่งด้วยนะไทยช่วยไทยพัทเนาะ60-40รัฐออก60เราออก40ไปซื้อกันที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับมาฟังเพลงเก่าๆนะซึ่งดอกอ้อทุ่งทองร้องได้ไพเราะมากเมียเก่าและตามไปด้วยสอนสินชัยกับเพลงที่ชื่อว่าผัวเก่าไปฟังเหตุผลซึ่งกันและกันห่วงหาอาทรซึ่งกันหรือเปล่าฮะอาจจะคืนดีกันได้หรือเปล่า

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

รักสะดุดเมื่อฝ่ายหญิงไปขอลายขอเบอร์ผู้บ่าวผู้อื่นฮะหนุ่มอื่นนั่นเองฮะก็ปรากฏว่าฝ่ายชายนี่ก็ลายไปก็ไม่ตอบมาสักทีเนาะนี่แหละนะฮะ เรื่องราวของความรักเนี่ย อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นฝ่ายชายทำให้ฝ่ายหญิงอกหักเสมอไปฝ่ายหญิงหลายครั้งหลายคราวเนี่ยก็ทำให้ฝ่ายชายอกหักนะฮะเขาขอลายอ้ายขอลามนแคนแก่นคูณส่งมอบให้ญาติเพียงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับและแล้วก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสำหรับวันอาทิตย์วันนี้แล้วฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์หวังว่า2ชั่วโมงนี้จะสร้างความสุขความสำราญให้ญาติเพียงญาติยาไม่มากก็น้อยนะครับมีก็อย่างไรไปติดตามรับฟังสุภาษิตในชั่วโมงหน้าที่วสป711กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมนะช่วยกันกินช่วยกันใช้ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพด้วยสูตร1สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟทินฉายคอฟฟี่และก็วิสอนโปรโมชั่นก็รู้ว่าแรงเนาะวิสอน3กล่องแถม1กล่อง2,700 บาทกล่องที่แถมคือราคากล่องละ900บาทนะครับสูตร1สูตร2นะครับปุระ350บาทนะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือทั้ง2สูตรไปทานร่วมกันเนี่ยกระปุก350บาท2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทเท่ากับซื้อ 1,400 แถมให้700ราคาเต็มๆ 2,100 คิดเพียง 1,400 นะครับนั่นก็คือถูกและก็แถมด้วยและดีจริงด้วยคุณภาพสูงด้วยส่วนกาแฟเทนฉายกาแฟกล่องละ250บาท2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องถ้าตกกล่องละถ้าเกิดรวม5กล่อง 1,000 เนี่ยตกกล่องละ200บาทต้องซื้อ4แถม1นะ4แถม1ถึงจะได้ 1,000 บาทนะครับก็โทรมา0836931999ส่งท้ายด้วยลำไยไหทองคำครับค่ำคืนนี้จะเจอกันใหม่นะครับ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนหรือจะไปติดตามรับฟังที่วสป711ในชั่วโมง711กิโลเฮิรตซ์ในช่วงหน้านะครับเชิญเชิญทุกท่านสำหรับคืนนี้สุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับลำไยไหทองคำพูดสาวขาเลาะจบเพลงจบรายการสุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ชมใหม่
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมร
9: ู้
10: สึกว่าตัวคนแก
11: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
12: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียน
0: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเลือกตั้งซ่อมอุดรเขต3คึกคักกกต.เผยคืนมาหอนอย่างไม่พบเรื่องทุจริตและสวนดุสิตโพเผยดัชนีการเมืองไทยลดลงเหลือ 3.63 คะแนนสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: อะไรดีบุ๋ม

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียว

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ส่วนดุสิตโพเผยดัชนีการเมืองไทยลดลงเหลือ 3.63 คะแนนอนุทินรัชนกบทบาทโดดเด่นสุดคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
5: ส่วนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศ 2,100 ตัวอย่างเกี่ยวกับภาพรวมดัชนีการเมืองไทยในเดือนสิงหาคมเฉลี่ยอยู่ที่ 3.63 คะแนนลดลงจากเดือนกรกฎาคม 0.1 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของผู้นำฝ่ายค้านตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ไขปัญหายาเสพติดนักการเมืองที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดคือนายอนุทินชาญวีรกูลรองลงมาคือนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ด้านฝ่ายค้านคือรักชนกศรีนอกรองลงมาคือพริษฐ์วัชรศิลป์ผลงานรัฐบาลที่ชื่นชมประจำเดือนคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะที่ผลงานฝ่ายค้านที่ชื่นชมประจำเดือนคือการตรวจสอบการใช้งบประมาณของภาครัฐอย่างไรก็ตามผลสะท้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้แม้รัฐบาลจะรับมือได้ดีทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมการทุจริตและภัยพิบัติรวมไปถึงความมั่นคงแต่หลายเรื่องยังไม่เห็นผลชัดเจนขณะที่ฝ่ายค้านใช้บทตรวจสอบและสื่อสารการเมืองต่อเนื่องจึงทำให้ผลงานและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเพียง2ตัวชี้วัดที่เพิ่มขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นางสาวซิเมราเดชังกูลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีตรวจเยี่ยมเปิดหีบเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่9หมู่7บ้านเม่นตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นการเลือกตั้งส.ส.เขต3จังหวัดอุดรธานีแทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากนายหลังธุรพลส.ส.เขต3อุดรธานีพรรคภูมิใจไทยเสียชีวิตโดยนางสาวซิมิราเผยว่าเนื่องจากอุดรธานีได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรวัสดุอุปกรณ์การฝึกซ้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยโดยเฉพาะในเรื่องนโยบายคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการประจำหน่วยอีกหนึ่งรอบทำให้กรรมการประจำหน่วยหลายหน่วยมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ว่าจะดำเนินการได้เป็นไปตามกระบวนการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดได้อย่างเรียบร้อยส่วนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้งในคืนหมาหอนตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งทุจริตเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนื่องจากกกต.มีชุดเคลื่อนที่เร็วและตำรวจในพื้นที่รวมถึงชุดเคลื่อนที่เร็วของส่วนกลางมาอยู่ในพื้นที่เนื่องจากเขตเลือกตั้งที่3มี240หน่วยเลือกตั้งน่าจะนับคะแนนเสร็จไม่เกิน 19:30 นาทีหรือไม่เกิน 20:00 นเพราะว่ามีเขตเลือกตั้งเดียวพื้นที่ที่ไกลที่สุดอยู่ในอำเภอเพนประมาณ36กิโลเมตรการรายงานผลเมื่อนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยก็จะส่งผลทางออนไลน์ก่อนจะมีการบันทึกข้อมูลปิดท้ายที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดอัตราการระบายน้ำและตรึงการระบายน้ำวันที่2เพื่อรองรับฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ทำให้น้ำเหนือเขื่อนยกตัวสูงขึ้น18เซนติเมตรพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทลงไปโดยเฉพาะจุดเปราะบางใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่เสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรให้สังเกตระดับน้ำและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
6: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้าน
7: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
8: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชา ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
9: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
10: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
11: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
12: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
13: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GGCAP New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GGCAP New Life นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GGCAPนิ้วไหลขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GGCAP นิ้วไหลนั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GGCAP นิ้วไหลเนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทพื้นนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเขาเรียกปิดเทอม1นะแจกของก่อนยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่มั้ยครับสั่ง GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิรุงทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GGCAP New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GGCAP New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GGCAP New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GGCAP New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GGCAP New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านเอาไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCAP New Light บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619992
2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCAP New Light นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GG Cap New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองกันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Capนิวไลท์นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GG Cap นิวไลท์นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลง

ครับสั่ง GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง9บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิวรุงทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GG Cap New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GG Cap New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GG Cap New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านนะไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะๆขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะฮะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619922ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Lightนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการ
12: กองทับบก
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกทม.เผยยอดผู้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือกรณีเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์และเกิดไฟไหม้บ้านใกล้ศูนย์เยาวชนคลองเตยสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงศูนย์เยาวชนคลองเตยถนนอาจณรงค์แขวงคลองเตยเขตคลองเตยจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยไปที่เกิดเหตุเป็นบ้านเรือนประชาชนลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังเพลิงกำลังลุกโหมไหม้ไป5หลังขณะนี้เพลิงสงบแล้วรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบกทม.เผยยอดผู้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือกรณีเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ล่าสุด184รายคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
8: กรุงเทพมหานครรายงานการให้ความช่วยเหลือเขตผู้ประสบภัยกรณีเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสถานีตำรวจนครบาลพระพาชัย1ศูนย์บริการสาธารณสุข20เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้ซึ่งเป็นวันที่2แล้วโดยสรุปยอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือวันที่29สิงหาคม2569จำนวน181รายและวันที่30สิงหาคม2569จำนวน3รายรวมทั้งสิ้นมีจำนวน184รายขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อรับความช่วยเหลือมีดังนี้เอกสารประกอบการยื่นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาเช่าบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบความเสียหายกำหนดยื่นคำร้องคือในวันที่30สิงหาคม2569เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาบริเวณศาลาวัดพระพิเลนตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2569เป็นต้นไปเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยหลังยื่นคำร้องสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยรวมทั้งจะนัดจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งหนึ่งทางนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-281-6117และ02-824-902ต่อ6442ชนากาเลียมทองรายงาน
7: เอกนิติรับฟังโพสะท้อนประชาชนหนุนไทยช่วยไทยพลัสเฟส3จีต้องดูสภาพเศรษฐกิจโดยรวมประกอบด้วยคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
9: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลสำรวจประชาชนที่ต้องการให้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส3ซึ่งรัฐบาลจะมีความชัดเจนเรื่องนี้อย่างไรโดยนายเอกนิติระบุว่าขอบคุณที่ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเพราะโครงการนี้ตั้งใจออกมาเพื่อช่วยประชาชนเรื่องค่าครองชีพนอกจากนี้ยังเติมเงินในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนความเห็นของประชาชนที่ออกมาจะรับไปพิจารณาโดยจะดูจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพรวมด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: หมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วทั้ง
11: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Lightมี GMP quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย0947619922
12: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย09476199220947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
13: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
14: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
15: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
16: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
17: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GGCap New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GGCapนิวไลท์นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GGCap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GGCap นิวไลท์นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GGCap นิวไลท์เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GGCap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่มั้ยครับสั่ง GGCap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิรุงทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GGCap New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GGCap New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GGCap New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GGCap New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GGCap New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านเอาไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะๆขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCap New Light บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619922
2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCAP New Light นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GG Cap New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองกันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Capนิวไลท์นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GG Cap นิวไลท์นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลย

หนึ่งใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนหนึ่งแล้วใช่ไหมครับสั่ง GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีกหนึ่งใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสะดุ้งทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GG Cap New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GG Cap New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละหนึ่งผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละหนึ่งใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดหนึ่ง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GG Cap New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านเอาไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะๆขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619922ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Lightนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็รอกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียน
11: สวัสดีค่ะ
7: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
15: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
16: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sell ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผ่อนได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
17: wow.
16: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1 ถึง 6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
15: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: น้ำท่วมเนปาลทิเบตดับพุ่งทะลุ730ศพสูญหายเฉียด 3,000 คนค่าเสียหายนับพันล้านเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ไฟไหม้คลองถมยังพบความร้อนใต้ซากอาคารเร่งฉีดน้ำป้องกันปะทุซ้ำพร้อมเดินหน้าเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยตำรวจคุมเข้มไฟไหม้คลองถมสอบผู้เสียหายเกือบ200ปากย้ำยังไม่มีแจ้งความถูกขโมยพร้อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเพลิงไหม้คลองถมและวางกำลังคุ้มกัน24ชั่วโมงเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงศูนย์เยาวชนคลองเตยถนนอาจนรงค์แขวงคลองเตยเขตคลองเตยคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิดโกลบอลเฮ้าส์แยกบางนาเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบถังแก๊สดัดแปลงประกอบวงจรพร้อมแกลลอนน้ำมันบนรถพ่วงข้างนายกสั่งเข้มรับมือเหตุป่วนใต้ย้ำรัฐต้องเดินหน้าไม่ใช่ฝ่ายตั้งรับนายกนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพล่องเรือศึกษาคู่ครองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตสะท้อนความร่วมมือทุกภาคส่วนฟื้นฟูคูคลองลดมลพิษเพื่อเพิ่มพื้นที่สวยงามพร้อมขยายผลเป็นต้นแบบไปยังพื้นที่อื่นนายกย้ำคดีหัวสว.อยู่ที่กกต.หัวเราะไม่ตอบว่ามีนัยยะการเมืองหรือไม่กรณีโพสต์ไอศกรีมละลายกกต.โต้ข่าวล็อกเป้าฟัน10คนคดีหัวสว.ชี้นัด7เสือเคาะมติชี้ชะตา14กันยายนเป็นเอกสิทธิ์รายบุคคลลุยสอบเอกสารหลุดมือฝ่ายค้านไอลอเจาะเคาะดำเนินคดีพรุ่งนี้รัฐบาลภูมิใจไทยโชว์10ผลงานลุยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ฐานรากสร้างโอกาสให้คนไทยชูสำเร็จเงินหมุนเวียนสะสมกว่า 1.21 แสนล้านบาทประชาชน26ล้านคนได้ประโยชน์พร้อมเดินหน้าลดค่าไฟเหลือ3บาทต่อยอดสวัสดิการรัฐปราบสแกมเมอร์และยกระดับสาธารณสุขดิจิทัลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเปิดโต๊ะครม.สัญจรใต้171ตัวแทนรัฐเอกชนชง4มติแก้ผังเมืองซอฟโลนรั้วชายแดนดีเดย์กันยายน69ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนพรุ่งนี้วันสุดท้ายกระทรวงการคลังเตือนผู้ไม่ผ่านบัตรคนจนรีบทบทวนสิทธิ์ภายใน5ทุ่มสุชาติถอดบทเรียนภัยพิบัติเนปาลเร่งพัฒนาดัชนีพหุภัยแผนที่เสี่ยงภูมิอากาศเตือนภัยล่วงหน้ารับมือโลกเดือดทททพลิกเกมท่องเที่ยวไทยปี2570จากไล่ล่าปริมาณสู่การสร้างคุณค่าภายใต้แนวคิด The Year of Transformation ขับเคลื่อนผ่าน4กลยุทธ์หลักรุกจีนอินเดียเชิงคุณค่ากระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองรองในสัดส่วน60ต่อ40ตั้งเป้ารายได้รวมโต 5% ปักธงไทยสู่เอเชียนัมเบอร์วันไฮแวลูโต ตำรวจจับโจรชิงทองอรัญญประเทศแล้วทหารตำรวจบุกคนบ้านพบตัวคาบ้านรับนำทองทิ้งริมทางรถไฟตามยึดของกลางได้สภ.เมืองหนองคายแจ้งแล้วปมตำรวจขอแบ่งทองผู้ต้องหาโชว์หลักฐานยืนยันไม่มีการร้องขอทองคำหรือขอแบ่งของกลางจากผู้ต้องหา
17: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
18: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
19: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
20: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
21: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
22: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
23: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

นใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GGCAP New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GGCAP New Life นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GGCAPนิ้วไหลขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GGCAP นิ้วไหลนั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GGCAP นิ้วไหลเนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทพื้นนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเขาเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่ไหมครับสั่ง GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิรุงทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GGCAP New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GGCAP New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดหนึ่งครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดหนึ่งประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GGCAP New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GGCAP New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GGCAP New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านนะไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCAPนิ้วไลท์บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619992
2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCAP New Light นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GG Cap New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Cap New Light นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GG Cap New Light นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GG Cap New Light เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก่อนยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่มั้ยครับสั่ง GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิรุงทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GG Cap New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GG Cap New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GG Cap New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านเอาไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะๆขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้
1: คุณผู้ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591

0: โคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
7: ผมร
6: ู้
7: สึกว่าตัวคนแก
8: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
9: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทย

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

0: พันธุรัตตลุงลำวงสวัสดีครับนำเพลงใหม่ๆ มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังจะเอาไปร้องเล่นลำงานกฐินก็ได้นะครับที่ผมเตรียมไว้เนี่ยเตรียมไว้งานกฐินงานกฐินงานลอยกระทงครับก็คนไทยเรามีอารมณ์สนุกสนานใครจะเอาไปใช้ใครจะไปร้องได้เลยนะครับผมไม่ห่วงลิขสิทธิ์ค่ายเพลงพันธุรัตน์แล้วก็พันธุรัตน์เรคคอร์ดไม่ห่วงลิขสิทธิ์นะครับงานเพลงทุกงานเพลงท่านเอาไปเล่นลำบนเวทีได้เลยยังมีนะครับบางคนเขาเกรงอกเกรงใจก็โทรศัพท์มาหาพี่ขอใช้เพลงหน่อยนะได้เลยครับถ้าผมใช้ตลอดปีเนี่ยผมให้พี่สักหมื่นหนึ่งได้ไหมได้ครับ แล้วคุณเล่นกี่เพลงคุณเล่นกี่วันล่ะเดือนหนึ่งคุณเล่นเกือบ30วันเต็มแล้วคุณก็ให้ผมมาหมื่นหนึ่งค่าลิขสิทธิ์ครับเพราะผมซื้อมาเยอะไงซื้อมาแพงก็แบ่งกันไปเนาะครับก็ขอบคุณครับบางคนก็มาซื้อแล้วก็เอาไปเล่นบนเวทีเพราะว่าทางด้านบริษัทลิขสิทธิ์เขาดูแลเราอยู่ก็เดี๋ยวจะได้ไม่มีปัญหานะครับคุณผู้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ครับชื่อพันธุรัตน์ตลุงลำวงครับสนุกกันครับสวัสดีนะครับกับเรื่องราวของข่าวจบเพลงเราก็เข้าข่าวกันไปอันมารู้ข่าวมาแล้วครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ขอบคุณครับกับทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับยังแถมกันเหมือนเดิมครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2สำหรับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคหลายๆได้ทุกๆโรคก่อนอาหารทุกมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดใน4ขวดแรกพอขวดที่5ก็เริ่มลดลงแล้วก่อนอาหารทุกมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปก็กินวันละเม็ดก็พอครับนี่คือเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายผมพูดมา30ปี29ปีปีนี้ปีที่30ครับสำหรับการยืนยงคงกระพันกับการขายเอนไซม์บายอเนกตราไบโอในท้องตลาดครับถ้าไม่ได้จริงคงไม่ยืนหยัดย้อนหลังไปสิครับผมนั่งทำงานมา40กว่าปีจะครบปีที่50เหมือนกันเนี่ยนั่งทำงานเนี่ยนะโหแล้วอายุคนจัดเท่าไหร่เนี่ยลองเดาดูแล้วกันลองเดาดูถ้าผมอายุ60แสดงว่าผมนั่งจัดรายการตั้งแต่อายุ11ขวบคุณผู้ฟังก็แซวผมโอ้จัดรายการมา49ปี48ปีคือขึ้นปีที่49แล้วเนี่ยโอ้แล้วจัดตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้คนจัดอายุเท่าไหร่ก็ลองฟังเสียงดูฟังเสียงยังนุ่มๆอยู่เลยอ๋อเหรอขอบพระคุณครับขอบพระคุณกันมากๆนะครับเดี๋ยวไปฟังข่าวกันก่อนดีกว่าเนาะฟังรายการผมต้องไม่เครียดมีข่าวเครียดๆอย่าไปเครียดอะไรกับมันวันนี้มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เปลี่ยนข่าวใช่ไหมครับก็ขอบคุณแล้วกันที่ติดตามรับฟังรายการกทม.อัปเดตอากาศรอบคลองถมเซ็นเตอร์ปิดไม่มีกำหนดท่านผู้ว่าชัชชาติ ศรีสุวรรณบอกตรวจสอบแล้วยังไม่พบสารพิษเกินค่ามาตรฐานครับโอ้มันไหม้ซะขนาดนั้นแล้วเมื่อวานยังมีหลงเรือขึ้นมาอีกนะยังมันปะทุอยู่นะครับสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยยังไม่พบสารพิษเกินค่ามาตรฐานย้ำว่าเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องครับเมื่อวานนายพรพรหมณสวิกิจเศษรองผู้ว่ากทม.เปิดเผยว่ากทม.โดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องทั้งจากสถานีตรวจวัดและรถตรวจวัดเคลื่อนที่เพื่อเฝ้าระวังทั้งฝุ่นและสารมลพิษจากการเผาไหม้ครับซึ่งก็จากข้อมูลการตรวจวัดในคืนวันที่28สิงหาคมพบว่าค่าฝุ่นเพิ่มขึ้นในพื้นที่ป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์ดุสิตและพญาไทโดยสถานีป้อมปราบศัตรูพ่ายตรวจพบค่า PM 2.5 สูงสุด 54.6 ในเวลา4ทุ่มหรือสูงกว่าระดับก่อนเกิดเหตุประมาณ 6.8 เท่าก่อนที่ค่าฝุ่นจะทยอยลดลงหลังควบคุมเพลิงได้จากการตรวจวัดเฉพาะจุดใกล้จุดที่เกิดเหตุพบค่า PM 2.5 ประมาณ640ถึง800มิลลิกรัมครับซึ่งก็เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดซากวัสดุทั้งหลายเป็นค่าตรวจวัดณขณะนั้นเพื่อประเมินสถานการณ์เฉพาะจุดก็ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง ล่าสุดตรวจการวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางที่อยู่ใกล้ของคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวันที่29เวลา18นาฬิกาพบว่าทุกพารามิเตอร์ยังไม่เกินค่ามาตรฐานหรือค่าเฝ้าระวังโดย PM 10 อยู่ที่32ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจากค่ามาตรฐานเฉลี่ย24ชั่วโมงไม่เกิน100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับก็ถือว่ายังไม่เกินค่ามาตรฐานในการไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่ายังไม่เกินก็เฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่ายสารกลุ่มBTECด้วยเนื่องจากวัสดุในพื้นที่เกิดเหตุมีทั้งอะไหล่รถยนต์น้ำมันสีตัวทำลายพลาสติกยางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจปล่อยสารมลพิษเมื่อถูกความร้อนหรือเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ครับน่าสงสารแม่ค้าจริงครับโอ้โหเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าหมดตัวกันเป็นล้านล้านบาทนะล้านบาทนะครับล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของเพลิงที่มันลุกไหม้ครั้งนี้และมันมีเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับก็นายเห็นใจนะครับเอาอะไรออกไปไม่ได้ด้วยเพราะว่าร้านปิดแล้วดีนะว่าไม่มีคนตายสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยได้รวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากจุดต่างๆและแสดงผล Google My Map เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตำแหน่งและผลตรวจแต่ละจุดได้ด้วยตนเองกทม.ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากยังมองเห็นควันหรือได้กลิ่นไหม้ให้ปิดประตูหน้าต่างลดกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากาก N95 เมื่อต้องออกนอกตัวอาคารโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางครับก็ดูแลกันเองด้วยนะครับในเรื่องของมลพิษซึ่งจะห้ามมันคงไม่ได้แต่ก็มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องช่วยกันครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับมาข่าวก็ต่อครับเราไปที่ทางด้านเดลีนิวอีกสักข่าวหนึ่งนะครับกับเรื่องราวของข่าวก็มีเรื่องของประเด็นทางด้านการเมืองเดี๋ยวผมเอาไปก่อนแล้วกันนะครับมาเรื่องของทางด้านคนนี้ดีกว่านะครับพรรคพวกผมเนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้ไปครับนั่นคือโอเลี้ยงเชิญยิ้มครับเคยขึ้นเวทีด้วยกันที่วัดประชารังสรรค์ครับเมื่อวานนี้ตอน 16:30 นครับก็นำร่างของนายสมพงษ์ไกรทีลางกูลหรือโอเลี้ยงเชิญยิ้มอดีตดาราตลกชื่อดังขึ้นสู่เมนวัดประชารังสรรค์ตำบลบางขลางอำเภอเมืองนนทบุรีท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัวและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งทางญาติได้ทำพิธีชาปนกิจศพโอเลี้ยงเชิญยิ้มภายในงานเต็มไปด้วยความเศร้าโศกมีญาติและเพื่อนร่วมอาชีพในวงการตลกมากมายเข้าร่วมพิธีชาปนกิจศพครับบอลเชิญยิ้มบอกว่าหลังจากเสร็จธุระเรื่องงานที่จังหวัดสุพรรณบุรีตนก็รีบขับรถมาร่วมงานทันทีซึ่งในอดีตตนกับพี่เขาเคยร่วมงานและเล่นตลกด้วยกันมีความสนิทสนมกันอยู่พอสมควรทุกคนจะทราบดีว่าพี่เขาชอบเล่นแนวล้อเลียนหรืออาทิเช่นหลวงพ่อคูณพอบรรหารศิลปะอาชาเป็นนี้เป็นต้นก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้ศิลปินตลกเริ่มทยอยเสียชีวิตกันแต่ในส่วนของพี่เขานั้นเขาล้มป่วยมานานพอสมควรแล้วตัวพี่เขาก็คงจะทรมานมากวันนี้ที่พี่เขาไม่ทรมานแล้วก็คงจะร่วมกันส่งดวงวิญญาณให้พี่เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับขอบคุณบรรดาศิลปินตลกที่เคยร่วมเล่นกับพี่โอเลี้ยงหรือไม่เคยต่างก็มาร่วมงานกันครับร่างแทบทุกวันนี่คือน้ำใจของศิลปินตลกที่ไม่มีวันทอดทิ้งกันผมขอขอบคุณแทนพี่โอเลี้ยงจากใจจริงบอลเฉินยิ้มว่ากันครับเป็นเรื่องเป็นราวของประเด็นข่าวนะครับดาวแต่ละดวงแต่ละดวงก็ล่วงโรยไปตามกาลเวลาว่ากันเถอะนะครับรู้บ้างจากทางนั้นของน้ำมันรวม9ชนิดครับสกัดเย็น 100% ท่านที่มีปัญหาฉี่กระปริบกระปรอยฉี่ไม่สุดหรือลุกขึ้นฉี่ในกลางคืน3รอบ4รอบเนี่ยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับนอกจากนั้นยังช่วยเรื่องของไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจหลอดเลือดลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อโรคตับโรคไตบำรุงผิวพรรณปวดข้อกระดูกปวดร้าวและก็สมองความจำกำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายหลับดีหลับลึกเนี่ยคือมันช่วยกันได้หมดเลยนะครับไอ้9ตัวนี่มันช่วยกันได้หมดเลยเอาแค่น้ำมันงาดำตัวเดียวนี่ก็โอ้โหคุ้มแล้วก็เอามารวมไว้สักตัวเดียวเลยเม็ดแคปซูลเดียวเลยเป็นเม็ดแคปซูลนะครับเป็นเม็ดแคปซูล สนใจจะซื้อไปรับประทานวันละ2เม็ดเช้าเม็ดเย็นเม็ดก็ได้ก่อนอาหารก็ได้นะครับใครที่ซื้อไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ซื้อก็สั่งซื้อมาขอบพระคุณนะครับซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดขึ้นไปไม่ต้องมีค่าขนส่งนะครับคิดเฉพาะราคาของยังไงก็ขอขอบคุณแล้วกันนะครับสำหรับทางด้านท่านที่สั่งซื้อมาแล้วยังไม่ได้รอนิดนึงนะผมบอกตรงเลยนะครับเกือบ100ชุดครับที่สั่งซื้อคนละ2ขวดคนละ2ขวดเกือบ100คนนะบริษัทเขาตกใจอะไรอาจารย์นั่นเองเอาอะไรเนี่ยผมบอกเอาท่านมาทิ้งไว้ผมแค่10ชุดมันจะไปพอเลยผมก็บอกให้แค่แนะนำสินค้าอาจารย์ทำสักเกือบ100ชุดที่ผมงงไปหมดเลยไม่ต้องงงแล้วคุณส่งมาให้ผมด่วนแล้วกันแล้วแถวเนี่ยไม่ด่วนพุ่งคือเมื่อวานนี้ก็ไปมารอบนึงแล้ว ไปหาที่บริษัทเลยเออเอาขายดีก็ไม่ได้ขายดีก็เตรียมให้ผมไม่ทันเพราะนั้นผมก็ต้องมาผัดคุณผู้ฟังนะครับได้ไปแล้วก็ชะลอรอสักนิดหนึ่งรอสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันขาดช่วงก็ไม่ได้ว่าพูดถึงเรื่องนี้แล้วโอ้โหคนจะสนใจกลับเรียกว่าคนมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของต่อมลูกหมากกันเยอะเนี่ยนะครับเดี๋ยวมี9ชนิดแล้วเขาบอกเดี๋ยวมี11ชนิดมาให้อีกว่างั้นแหมขอบคุณมากๆเลยแค่9ชนิดยังนับขวดไม่ทันแล้วนับเงินไม่ทันแล้วนะครับถ้า11ชนิดจะขนาดไหนขอบคุณแล้วกันนะครับโทรศัพท์มาสั่งซื้อที่081-757-7474 081-757-7474ครับนี่ก็ดีครับภูผาวิปโรซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โอ้โหยิ่งแถมอย่างนี้พวกสั่งซื้อกันไปแถวหมดก็ขอบคุณแล้วครับขอบคุณที่ท่านที่น้อยปวดติดเตียงท่านที่แขนขาอ่อนเรี่ยวแรงอยากจะมีพละกำลังอยากจะสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาภูผาวิปโรเขามีโปรตีนที่เข้มแข็งที่เข้มข้นรับประทานแล้วอย่างต่อเนื่องนะไม่ใช่คุณคิดว่าห่อเดียวเลิกเลยไม่ใช่นะสมุนไพรทุกตัวผมบอกเลยว่าต้องกินต่อเนื่องแล้วมันจะดีกับสุขภาพทางกายท่านเองครับยังไงก็เดี๋ยวจัดส่งให้สำหรับท่านที่สั่งซื้อมานะครับทางด้านของภูผาวิปโรนี่ก็3แถม1 5แถม2 081805575สอบถามได้เลยนะครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวครับก็มีเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวเกี่ยวกับนิด้าโพนะครับเขาเผยคน3จังหวัดใต้ส่วนมากเชื่อเหตุความไม่สงบเนี่ยเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่ว่ากันครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเปิดเผยผลสำรวจเรื่องความไม่สงบล่าสุดคนจชตจังหวัดชายแดนภาคใต้คิดอย่างไรทำการสำรวจระหว่าง 25-27 สิงหาคมจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาทุกระดับการศึกษาอาชีพหลายๆด้านรวมทั้งสิ้น 101,100 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลักนิด้าโพสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนครับมัลติสเตทซิมเปิลเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์บ้างกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95.0จากการสำรวจเมื่อถามความเห็นของประชาชนต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่าร้อยละ 35.73 ระบุว่าเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่ 35.73 นี่บอกเกี่ยวข้องงบประมาณนี่เขาวัดจากประชาชนคนใต้เลยนะ3จังหวัดเลย 1,100 ตัวอย่างรองลงมาคือ 30.36 ระบุว่ากลุ่มทุนเทาเช่นยาเสพติดค้าของเถื่อนมาเฟียเรียกค่าคุ้มครองเป็นต้นไม่พอใจการปราบปรามที่เข้มงวดของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมา 29.64 ระบุเกี่ยวข้องกับการเมืองส่วนท้องถิ่น 27.64 ระบุว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ก่อนพูดคุยด้านสันติสุขจะเริ่มต้นเร็วเลยนี้ 26.27 ระบุว่ากลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนร่วมมือกับกลุ่มทุนเทาสร้างสถานการณ์20.27ระบุว่ากลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนไม่พอใจจากการปราบปรามที่เข้มงวดของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาครับ19.55ระบุว่ากลุ่มก่อความไม่สงบต้องการสร้างความแตกแยกในพื้นที่19.09ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองระดับชาติครับเป็นหัวข้อออกมาอย่างนี้คุณผู้ฟังก็ฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วกันนะครับบางสิ่งบางอย่างนี่มันเหมือนจะบ่งบอกว่าเราไปทำอะไรให้ก็โกรธเคืองเราไปทำอะไรให้มีความรู้สึกว่าจะไม่พอใจก็ภาครัฐเนี่ยเราก็ต้องให้เกิดความสงบสุขนะครับปัญหาถ้าเกิดความสงบสุขเนี่ยอะไรมันก็ไหลเข้าไปนะคนก็อยากไปเที่ยวจังหวัดปัตตานีคนก็อยากไปเที่ยวนราธิวาสผมไปมาเนี่ยเขาบอกรีบไปแล้วก็รีบกลับนะตำรวจเขาทหารก็จะตั้งจุดตอนนั้นนะไปหาเสียงให้พรรคพวกที่ภาคใต้เขาบอกว่าไปแล้วก็รีบออกมานะครับพูดอย่างนี้ก็เลยไม่ค่อยอยากจะเข้าไปอีกเลยไปครั้งเดียวเลยนอนก็มีคนคอยดูแลให้เราก็นอนหลับก็ไม่ค่อยสนิทแล้วว่ากันไปเอาเป็นสถานการณ์ของทางภาคใต้นะครับที่เขาเอารายละเอียดเกี่ยวกับการทำโพมาให้นะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับทางด้านของข่าววันนี้ก็พาดหัวข่าวพูดไปแล้วด้วยนะครับคือพี่แอดคาราบาวตามหาเนเน่รอยัลมอบเงิน1ล้านเป็นค่าใช้จ่ายประกวดอเมริกาก็อตทาเลนต์รอบชิงบอกโอ้โหพี่แอดชอบเพลงของน้องเนเน่ที่เอาเพลงของลุงแอดไปร้องบอกแหมสะใจมากเพลงบางเพลงคือพลังเสียงของน้องเนเน่เนี่ยเขาสุดยอดนะชาวต่างชาติยังชื่นชอบพลังเสียงเขากลับขาไปก็ได้เงินจากรัฐบาลมอบให้นายกโดยทินบอกรัฐบาลมอบให้เป็นค่าเดินทางค่าตั๋วเครื่องบินแล้วก็เอาชัยชนะกลับมาได้เข้าสู่ตัดสู่รอบรองชนะเลิศเข้าสู่รอบชิงอะแล้วที่รอบชิงก็มีพี่แอดคาราบาวมอบเงินให้1ล้านเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางโอ้สุดยอดนะครับเสร็จการประกวดครั้งนี้ก็เชื่อว่ากว่าจะได้กลับประเทศไทยอาจจะเป็นเดือนมั้งเห็นมีโปรแกรมไปโชว์ตัวไปเล่นดนตรีโชว์อีกหลายเมืองครับดังตั้งแต่ยังไม่ชนะเลิศนะเมื่อวานนี้กลับมาที่ถึงภูเก็ตเนี่ยบอกโอ้ผู้ทงผู้ท่านผู้ว่าภูเก็ตมาต้อนรับท่านผู้ว่าการอะไรท่าอากาศยานภูเก็ตครับแล้วประชาชนคนภูเก็ตแฟนคลับแฟนเพลงสารพัดไปรับน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวรัติการอําลอยใช่มั้ยชื่อภาษาไทยเขาอย่างครับคลั่งเลยนะครับอ้าวก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเด็กมหัศจรรย์นะเด็กมหัศจรรย์ที่ต่างชาติอย่างตะลึงเพราะเขาเก่งด้านภาษาด้วยเขาได้ภาษาด้วยไงเพราะเรียนโรงเรียนที่ต้องเป็นภาษาแล้วก็เรียนเก่งอย่างเงี้ยนะครับก็โอกาสที่จะก้าวหน้าอีกไกลมากขนทางแล้วก็สดใสอาจจะตามติดลิซ่ามโนบาลไปเลยก็ได้นะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ตามหลังน้องพี่ลิซ่าต้องเรียกพี่ลิซ่าใช่ไหมกลับหลังจากคนไทยเราไปโด่งดังต่างประเทศกลับเพราะฉะนั้นเนเน่รอยัลก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำให้ประเทศชาติมีคนรู้จักประเทศไทยไทยแลนด์ให้ตรงไหนวะบางคนฝรั่งอาจจะยังไม่รู้จักประเทศไทยไทยแลนด์แต่ตอนนี้คนรู้จักหมดนั่นแหละเพราะฝรั่งมาเที่ยวภูเก็ตเยอะเขารู้จักหมดเนเน่มาจากไทยแลนด์ภูเก็ตไม่ใช่มาจากเขมรครับเดี๋ยวมาตู่ของเรานะแม่บอกเป็นคนเขมรเป็นโตภูเก็ตพูดไปได้ไม่อายปากเอาละครับก็ขอให้ได้รับชัยชนะกลับมาในเดือนหน้าเดือนกันยายนนะครับที่จะแข่งขัน22-23กันยายนเนี่ยโดยประมาณไปประเด็นข่าวอื่นครับคุณฟังครับไปที่เรื่องของผับเปิดผับที่เขตสน.ห้วยขวางยันสว่างทางด้านพลพีส่วนชวีมท.2ร่วมกับมท.4คุณวสิทธิ์ เรียงประสิทธิ์นำชุดสวาทปกครองทลายผับเถื่อนห้วยขวางเป็นนอมินีทุนจีนก็เขาบอกล่าในโจ้ดอสออ้างเป็นตำรวจคอยเคลียร์ว่างั้นครับมีคนเคยเคลียร์ให้นะถึงตอนนั้นไฟไหม้ที่โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวก็บอกว่าจะเข้มงวดตรวจสอบผับทุกที่ในกรุงเทพให้มีใบอนุญาตทุกที่ครับผลปรากฏว่าตรงนี้ไม่มีรอดหูรอดตาได้ยังไงก็เลยเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเป็นที่มาที่ไปที่กระทรวงมหาดไทยลงซะเองครับในพลพรีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมในชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองเข้าตรวจค้น577ครับซอยประชาอุทิศ11แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพครับหลังได้รับการร้องเรียนว่าที่นี่เปิดให้บริการจนถึงเช้ามืดตรวจสอบข้อมูลไม่พบใบอนุญาตสถานบริการโดยมีรองอธิบดีกรมการปกครองนายนรงค์ทิพย์สิริดุไปด้วยแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับฝ่ายกฎหมายฝ่ายปกครองอะไรกันไปเยอะแยะวันประมาณสักตี 2:20 นาทีครับภูมิกับห้วยขวางก็มาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางมายังสถานที่ดังกล่าวด้วยครับแต่ไม่ทันการรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยลงซะก่อนเขาบอกได้รับการร้องเรียนประสานแห่งนี้เคยถูกจับกลุ่มเมื่อ16สิงหาคมปี68และยังเปิดอยู่ได้ไงอะโดนจับสั่งปิดแล้วนี่ครับตอนนี้เรามั่นใจว่ามีนอมินีเพราะคนที่ดูแลร้านเนี่ยโดยเฉพาะลูกค้าคนจีนซะเป็นส่วนใหญ่อยู่ในร้านเพราะเวลาจ่ายตังจ่ายแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ในการจ่ายเงินเป็นของคนจีนทั้งหมดไม่ได้เสียภาษีเมืองไทยเลยเนี่ยทุนคนจีนเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่มีคนไทยคนไหนประกอบธุรกิจผิดกฎหมายถ้ามีการจ่ายเงินก็ต้องจ่ายเงินออกนอกประเทศคนไทยคงไม่ทำคนไทยคงไม่เที่ยวก็มีแต่ส่วนใหญ่จะมีคนจีนว่างั้นครับเขาทำแบบทัวร์ศูนย์เหรียญกันเลยใช่ไหมเนี่ยมาถึงได้สนุกสนานกันด้วยครับเอา2มทช่วยมททั้ง2มท2มท4ลุยเลยครับซึ่งก็จะต้องมีการสอบสวนภูมิกับของสน.ห้วยขวางครับสำหรับในพื้นที่นะในพื้นที่แล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับท่านพลพีสุวรรณฉวีสั่งกรมที่ดินลุยเปิดช่องโหว่นอมินีเข้มที่มาเงินก่อนบังคับจำหน่ายย้ำทุกจังหวัดขับเคลื่อนจริงจังขับเคลื่อนจริงจังนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปนะครับเดินหน้าปิดช่องโหว่นอมินีปกป้องผืนแผ่นดินและประโยชน์ของประชาชนครับในขณะเดียวกันชาวภูเก็ตตัวแทนชาวภูเก็ตก็จะเดินขบวนว่าอยากให้รัฐทำหนังสือเดินอนุญาตให้คนอิสราเอลเข้ามาอยู่ในเมืองไทยไม่เกิน15วันอยากให้เป็นอย่างนั้นครับเพราะตอนนี้อิสราเอลมันแทบจะครองพื้นที่ภูเก็ตแล้วครับเพราะคนภูเก็ตก็ออกมาแบบชนิดที่ว่าโอ้โหใครไปยุ่งกับมันไม่ได้เลยนะอิสราเอลหนีร้อนมาพึ่งเย็นแทบจะยกประเทศมาอยู่กับเราเลยใช่ไหมเนี่ยบางคนนี่อยู่แทบจะตั้งลกลากเลยอ่ะก็เลยชาวภูเก็ตก็เลยออกมาเดินขบวนกันสื่อความหมายว่าเราไม่ต้องการให้อิสราเอลมาอยู่ในประเทศไทยเกิน15วันครับเพราะฉะนั้นดูเขากลางเหลือเกินเลยนะวันก่อนก็ไปเล่นงานเจ้าของร้านที่ติดธงของปาเลสไตน์ก็โดนต่อว่าต่อขานว่าหาไอ้ธงออกอิสราเอลไม่ชอบคู่รักคู่แขนของปาเลสไตน์ครับเจ้าของร้านก็บอกอ้าวก็เป็นสิทธิ์ของฉันฮะฉันจะติดธงใครก็ได้เขาก็เรียกลูกค้าเขานะอ้าวเขาว่ากันไปครับคุณผู้ฟังจะมองให้ออกนะว่าประเทศไทยเราในอิสระเสรีจนใครมาอยู่นานแค่ไหนก็ได้แทบจะตั้งลกลากกันเลยเปิดการโครงการค้าการขายเราก็ไล่จับกันไปแล้วมันไม่ค่อยทันไงมันไม่ค่อยทันเขานะก็ส่วนใหญ่แล้วก็เขาเข้ากันมาแล้วอ่ะเอาละครับถ้าไม่มีบัตรอนุญาตให้อยู่พอมันหมดอำนาจแล้วมันหมดอะไรหัวมันหมดกันครบวันที่อยู่อาศัยแล้วก็ต้องออกไปครับไม่ใช่มาตีตั๋วยาวแล้วมาอยู่เป็นปีเป็น โอ้โหไม่รู้กี่ปีมาเป็นตั้งลกลากในเมืองไทยยกครอบครัวมาอย่างนี้เรามันก็ไม่ใช่ชาวภูเก็ตเขาไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ออกพาสปอร์ตอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน15วันสำหรับอิสราเอลนะและชาวต่างชาติด้วยที่รวมกันด้วยก็ดีไม่น้อยนะครับเราให้เป็นนักท่องเที่ยวได้แต่ไม่ใช่มาอยู่กันแบบนี้เอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับทางด้านวัดอุทัยธรรมรามครับจบข้อพิพาทเจ้าของที่ดินเข้าฝันน้องบอกอย่ายุ่งก่อนยอมถอนฟ้องอ๋อมีอย่างนี้ด้วยเออตะเฮียงแกน่าจะไปเข้าฝันป้าดามั้งเนาะแม่พระเจ้าพูดเลยเลยปัญหายาวโอ้เถียงข้างๆกูจะเอาชนะไอ้ได้อะไรพี่แหวนน่ะนะพี่แหวนนี่แกก็อดีตเคยเป็นผอ.สำนักพุทธเหรอแล้วเคยเป็นผู้ตรวจราชการของสำนักพุทธเหรอไม่อยากเชื่อเลยว่าแกไม่มีความรู้เกี่ยวเรื่องพุทธศาสนาเลยเหรอเถียงทนายอนันตชัยไปข้างๆครูเนี่ยผมงงนะเอ้าคุณมีความรู้คุณไม่เชื่อราชกิจจานุเบกษาแล้วคุณจะเชื่ออะไรอ่ะผมไม่เข้าใจไงผมไม่เข้าใจว่าคุณเคยเป็นผอ.สำนักพุทธเคยเป็นผู้ตรวจราชการของสำนักพุทธแต่คุณไม่เชื่อว่าราชกิจจานุเบกษาของการโปรดเกล้าลงมาเพื่อแล้วคุณชุมพลศิลปอาชารับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นวัดเมื่อปี41ไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อราชกิจจานุเบกษาคุณเชื่ออะไรแล้วคุณกลับไปตีหลวงพ่ออีกว่าหลวงพ่อได้พระครูมาเนี่ยเพราะยัดไส้นี่แสดงว่าคุณเคยทำใช่ไหมที่ยัดไส้เนี่ยคุณเคยทำใช่ไหมสมัยคุณเป็นสวอสำนักพุทธเหรอคุณเคยทำเหรอยัดไส้ขอแล้วได้ก็มาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะผมดูแล้วงงกับความคิดของคนมีแหวน10 นิ้วจังเลย
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
2: ์ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่ที่เดินไปเดินมา10 รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10 พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490 บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24 ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098 329 9909โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่ง ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้น
4: จนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
0: นะครับขอบพระคุณครับแฟนๆรายการจากต่างจังหวัดกลับจากหัวหินประจวบคีรีขันธ์จากกบินบุรีปราจีนบุรีจากฉะเชิงเทราจากชลบุรีชลบุรีล่าสุดเนี่ยติดต่อมาเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าจะเหมารถตู้กันมาคนละ11 12คนซื้อตั๋วแล้วก็แบ่งหารกันว่ารถเขาเอาเท่าไหร่เติมน้ำมันเท่าไหร่กลับจะมาปิดทองแล้วก็จะมาพบมาสัมผัสกับดีเจหูข้างซ้ายข้างเดียวครับข้างขวาก็มีข้างเดียวครับ ผมพูดติดไปว่าดูให้ดีนะมีหูข้างซ้ายข้างเดียวฝาขวดของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอถ่ายรูปผมลงปิดฝาขวดเอนไซม์กันของปลอมมันก็ยังมีเรียนแบบมีปลอมอ่ะนะเขาไม่ได้ปลอมอ่ะคือเขาก็ทำของเขาอ่ะแต่ว่าก็แล้วแต่เขาอ่ะนะครับอันนี้ผมก็ขายของผมไปผมก็ไม่กระทบกระเทือนแถมขายดีด้วยทำบอกก็รู้แล้วว่าเอออันนี้ของเรียนแบบนี่อันนี้ของแท้นี่ไม่งั้นไม่อยู่ถึง30ปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้คุณผู้ฟังลองเปรียบเทียบกันละกันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่จะมางานปิดทองฝังลูกนิมิตและจะเอารถตู้มากันแล้วผมบอกว่าให้เจ้าของรถตู้มาหาผมผมจะให้ค่าน้ำมันรถในฐานะที่พา FC มาหาผม ครับใครก็ได้นะครับจากจังหวัดใกล้เคียงลพบุรีสิงห์บุรีได้ทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องจังหวัดไกลๆที่ฟังรายการผมอยู่ชลบุรีฟังกาญจนบุรีฟังประจวบคีรีขันธ์ฟังเพชรบุรีก็ฟังเพชรบุรีนี่อำเภอเมืองนี่มา1คันแล้วเท่าที่รู้นะครับก็ขอบคุณนะครับยังไงก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันมาเก็บตังค์คนเท่าคนแก่บอกเก็บตังค์ก่อนเดือนละ600ได้เดือนละ600 700นี่เก็บตังค์สักเดือนละ 2-300 ว่างั้นแล้วไปหารกับพวกคนเท่าคนแก่นะจะได้มาปิดทองแล้วจะได้มาเห็นหน้าดร.อเนกบอกอ่านข่าวแล้วชอบใจจังเลยว่างั้นขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณครับและได้เจอกันเนาะวันไหนก็ได้มาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ร่วมกันที่วัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีนะครับเริ่มงาน25ธันวาถึง3มกราคม2570 10วัน10คืนนะครับ10วัน10คืนคราวนี้มาพูดถึงเรื่องวัดกันต่อเนี่ยนะ วัดอุทัยธรรมรามอยู่ที่อยุธยาเนี่ยจบข้อพิพาทแล้วหลังจากเกิดเรื่องฟ้องร้องซึ่งก็บอกว่ามีในเขียมในเขียมลุงเขียมเผยพี่สาวมาเข้าฝันบอกเผยอุทัยพี่สาวมาเข้าฝันบอกอย่ายุ่งเรื่องที่ดินถวายวัดไปแล้วเนี่ยก่อนตัดใจถอนฟ้องยุติข้อพิพาทเจ้าอาวาสยันไม่มีการฟ้องร้องกลับว่างั้นเออผีมาเข้าฝันเนี่ยเออแล้วผีตะเฮียงไม่มาเข้าฝันมั่งเหรอพวกนั้นโอ้โหหัวจนฝาเลยอะหัวจนฝาเลยไปเอาอะไรอะพี่แหวนไปเอาพี่แหวนมาอีกแล้วพี่แหวนก็ไปข้างๆก็ครูไปเจอของแท้เข้าอย่างท่านทนายความธนันชัยผมไม่อยากเจอคุณเจอกับคุณต้องเจอกับที่ศาลว่างั้นมินทุกเรื่องเลยมินโอ้ได้พระครูมาได้เพราะสอดไส้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเอ๊ทำไมคิดอย่างนั้นแสดงว่าตอนที่ท่านเป็นพออสำนักพุทธอยู่ฉะเชิงเทราหรืออยู่อยุธยานี่ท่านเคยทำอย่างนั้นหรือไงท่านถึงบอกว่ามีการสอดไส้ขอแล้วก็ลงพระบรมพิไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอ้าหมิ่นเบื้องสูงแล้วก็หมิ่นศาสนาด้วยนะอนันตจะบอกคุณจำผลไว้นะคุณไม่มีทางจะได้วัดป่าอุดอะไรนะอดุลยารามไปได้ต่อให้คุณตายตะกี้กันกี่ชาติคุณเกิดมาคุณก็ไม่มีทางได้วัดที่ตรงนี้ไปหนึ่งขนาดนั้นเลยนะท่านอนันตจะบอกงั้นเลยนะไม่ใช่ท่านอนันตนาชัยจะหวงแหนอะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นวัดเรียบร้อยแล้วเรื่องเพราะราชกิจจานุเบกษาบอกมาแล้วว่าตรงนี้เป็นที่วัดจะเอาอะไรกันนักหนาเราต้องให้ถูกต้องอะไรแล้วคนก็ทำผิดนี่จะไปขึ้นศาลเอาชนะมาตั้ง3ศาลแล้วจะทำได้ไงล่ะไม่คิดถึงตรงนี้นะทนายผู้หญิงของป้าแกก็โอ้โหจบทนายได้ไงอย่าว่าผมดูถูกเลยนะมันไม่ใช่อ่ะผมบอกแค่นี้แต่ที่วัดอุทัยธรรมรามที่บางไทรอยุธยาล่าสุดในเขียมบอกที่เกิดเรื่องฟ้องร้องตนก็ได้ฝันว่าพี่สาวคือแม่อุทัยผู้ล่วงลับมาเข้าฝันแล้วบอกกับตนว่าที่ของกูถวายวัดเรียบร้อยแล้วพวกมึงอย่ามายุ่งนั่นมาเข้าฝันบอกอย่างนี้เลยนะลุงเขียมแกว่างั้นเจ้าของที่ดินคือแม่อุทัยที่ของกูถวายวัดเรียบร้อยแล้วพวกมึงอย่ามายุ่งตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นตัดสินใจยุติข้อพิพาททั้งหมดลุงเขียมบอกไม่งั้นเดี๋ยวเป็นเรื่องว่ากันแรงนะฝันเนี่ยแสดงว่าแม่อุทัยยังเป็นห่วงที่อยากทะเลาะกันดีนะกูมาเข้าฝันเลยลุงเขียมบอกได้พาญาติพี่น้องและญาติโยมเดินทางมายังวัดเพื่อขอเข้าพบท่านเจ้าอาวาสพร้อมแจ้งความประสงค์ขอยุติการฟ้องร้องและจะไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆอีกต่อไปด้านท่านเจ้าอาวาสท่านก็ได้รับทราบแล้วท่านก็โมทนาสาธุเลยว่ากันโมทนาสาธุด้วยนอกจากท่านเจ้าอาวาสจะร่วมอนุโมทนาสาธุแล้วท่านยังยืนยันว่าจะไม่มีการฟ้องร้องกลับเพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจยุติปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันทั้งนี้ในเขียมก็มอบโฉนดที่ดินคืนให้กับทางวัดเรียบร้อยแล้วและเตรียมให้ทนายความเดินทางไปยังศาลเพื่อดำเนินการถอนฟ้องอย่างเป็นทางการถือว่าเป็นการปิดฉากข้อพิพาทที่ดินระหว่างทั้งสองฝ่ายด้วยดีเอวังก็มีด้วยประการละชนี้ครับ อ่ะก็จบจบเนาะครับอ้าวรายการของเราก็จบพอดีเอาเป็นว่าทางด้านของวัดอดุลยารามยังไม่จบครับก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าคนที่ปากเก่งกับคนที่ทำตามกฎหมายคนไหนจะผิดคนไหนจะถูกคุณผู้ฟังใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังหมดเวลาแต่เราอยู่กัน2ช่วงนะเดี๋ยวพบกันช่วงต่อไปช่วงนี้พักกันแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
9: ขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้

0: ระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
2: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตาAND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
3: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474
0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

ให้ฟังกันสามเพลงรวดบันนี้ฉันรักแล้วก็บทเพลงเพราะๆอีกบทเพลงหนึ่งเป็นเพลงสนุกสนุกก็เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการอยากฟังเพลงอะไรขอมาผมก็ทยอยจัดให้แล้วกันขอปุ๊บจัดปั๊บคงไม่ได้คนฟังผมไม่นึกเลยว่าจัดครึ่งชั่วโมงจะมีคนฟังเยอะขอมาเป็น10เพลงคือ10คนคนละเพลงคนละเพลงก็เปิดไม่หมดแล้วครับขอบพระคุณกันแล้วกันนะครับขอบพระคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการด้วยทางด้านของ Enzyme by Anectra ไปโอครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายกันครับตอนนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ1ขวดแถมทานโทษซื้อ2ขวดแถมวิทยุทรานซิสเตอร์1เครื่องซื้อ Enzyme by Anectra ไปโอ2ขวดแถมวิทยุ1เครื่องครับวิทยุทรานซิสเตอร์เอาไปฟังข่าวกันเนาะขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการจากใครจากใครก็แจ้งผลการรับฟังมาก็ขอบคุณไม่น้อยเมื่อได้วิทยุไปนะครับส่วนใครเยี่ยมไม่ได้ก็ใจเย็นนิดนึงครับทยอยส่งให้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ผมยังให้คนส่งเขาทำงานเลยนะครับก็อยากให้ทยอยส่งไปให้ถึงมือให้เร็วที่สุดนะครับขอบพระคุณครับกับ AND รูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกแล้วก็ยังมีเอนไซม์เป็นส่วนผสมด้วยนะครับรับประทานได้ทั้งบำรุงร่างกายได้ทั้งบำรุงสายตาซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่สนใจจะชุดเล็กชุดใหญ่ก็เลือกโทรศัพท์มาหาเราเราจะได้บริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกายAND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจนะครับแล้วก็ยังมีสบู่สระผมครับช่วยให้เส้นผมไม่หลุดร่วงง่ายๆครับสร้างรากผมให้แข็งแรงแล้วก็รวมทั้งทางด้านของรังแคก็จะหมดไปแล้วก็ยังมีเชื้อราบนหนังศีรษะก็จะค่อยๆละลายเชื้อราบนหนังศีรษะก็ทำให้ผิวหนังของคนปกติกับสบู่สระผมครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเผลอหัวใจครับจากน้องนวรัตน์พันธุรัตน์ค่ายเพลงพันธุรัตน์ละครครับ

0: วิทย์โปร่งบันได
1: ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
3: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อหนึ่ง
4: รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดท้องก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
3: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปอาบน้ำเองได
5: ้ก็ซื้อตัวขาพี่ปอไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทย์โปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575
6: ครับโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดก็ได้เลยนะครับดูแลสุขภาพร่างกายอยู่ในช่วงของการแถมก็อยู่ตอนนี้นะครับภูผาวิทย์โปรก็ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับแล้วก็ทางด้านของสมุนไพรดีไทยก็ซื้อ2ขวดแถมภูผา1ห่อใหญ่นะครับสนใจก็สอบถามที่0817805575ครับ0817805575พร้อมทั้งจะก่อสร้างบ้านหรือว่าก่อสร้างคอนโดมิเนียมก่อสร้างกุฏิพระศาลาการเรียนโบสถ์อะไรก็แล้วแต่ครับบริษัทก่อสร้างชื่อว่าไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับประสบการณ์มีวิศวกรประจำหรือจะรีโนเวทบ้านก็ได้ โทรศัพท์พูดคุยกันเบอร์เดียวกับภูเผาวิโปรครับ0817805575ครับเห็นที่ต้องล่ำลากันนะครับงานเพลงจบไม่จบก็แล้วแต่เวลาละกันนะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าลูกทุ่งคนใหม่ครับจากตะวันพันธุ์ละครับครับช่วงเวลาของความสุขเสียงเพลงครับเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังกันรอเวลาหมดเวลา

0: ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันทางคลื่นวิทยุในเครือกองทบกทั่วประเทศนะคะนอกจากจะฟังทางวิทยุกระจายเสียงแล้วนะคะยังเข้ามาพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข้อข่าวข้ามกันได้นะคะผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้านะคะเรามีไลฟ์สดกันทุกวันนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะ31สิงหาคมและ1กันยายนนะคะก็จะเป็นวันที่ทางคณะรัฐมนตรีนั้นลงพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อที่จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะคะในกลุ่มจังหวัดสตูลสงขลายะลาปัตตานีนะคะก็น่าจะมีทั้งเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกหนักมากทีเดียวนะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็หลายจังหวัดด้วยกันนะคะในขนาดเดียวกันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดสงขลาเองโดยเฉพาะที่อำเภอหัดใหญ่นั้นก็มีเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นก็ต้องไปเตรียมพร้อมรับมือกันด้วยนะคะและในขนาดเดียวกันในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้เนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ไฟใต้ที่เกิดขึ้นมีกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็รายวันนะคะถึงแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ51จุดที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้นั้นก็ยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องแทบจะทุกวันนะคะก็จะเป็นปัญหาหลักล่ะค่ะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะลงไปในพื้นที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ก็คงจะมีการหยิบยกกันแก้ไขปัญหาขึ้นมานะคะส่วนความเคลื่อนไหวในวันนี้นะคะทางการเมืองก็คงต้องติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวของกลุ่มภาคประชาชนไอลอนะคะแล้วก็เครือข่ายของทางสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้วก็ร่วมกับฝ่ายค้านวันนี้ไปเคลื่อนไหวอยู่ที่หน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยก็ไปมีกิจกรรมด้วยกันการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะกดดันเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสวนะคะที่กลางเดือนกันยายนนี้จะมีการพิจารณานะคะแล้วก็จะมีการว่าจะผลักดันกกต.นั้นจะผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสวไปถึงไหนนะก็ทำให้ทางฝั่งของภาคประชาชนเนี่ยก็มาแสดงพลังกันนะคะแล้วก็อยากให้กกต.มีมตินั้นสั่งฟ้องไปถึงสว.และผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ที่ปรากฏรายชื่อนะคะถึง229คนซึ่งรายชื่อเหล่านี้ก็จะมีนักการเมืองแล้วก็จะมีชื่อของทางฝากฝั่งรัฐมนตรีเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะในขณะเดียวกันวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของทั้งสวนดุสิตโพแล้วก็นิดาโพด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนนะคะก็รวมถึงดัชนีการเมืองในเดือนนี้นะคะดุสิตโพเนี่ยเขาก็ไปสุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมั่นของรัฐบาลที่ได้คะแนนค่อนข้างที่จะลดลงนะคะแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ที่รถเก๋งของอาจารย์แพทย์นั้นซิ่งชนจักรยานยนต์ของ2นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วก็เสียชีวิตลงนะคะความเคลื่อนไหวเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเรากลับมาติดตามกันนะคะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
4: โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
3: ให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับ Carrefour Cash ได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปี Carrefour Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Carrefour Cash ที่แอป Go บายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: วันนี้มีความเคลื่อนไหวของไอลอนะคะระดมภาคประชาชนนั้นไปบุกทำกิจกรรมที่หน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะด้วยเหตุผลเป้าหมายก็คือเพื่อกดดันให้ทางกกต.นั้นสั่งฟ้อง229ผู้ถูกข่าวหาในคดีหัวสว.นะคะโดยทางคุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะคะผู้อำนวยการของไอลอแล้วก็ยังมีคุณน้องไมค์นะคะหรือว่าคุณภัสราวดีนะคะธนกิจวิบูลย์นะคะไปจัดกิจกรรมเล่นกีฬาหน้ากกต.นะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยแรงกดดันนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องการให้ทางกกต.นั้นเนี่ยนะคะสั่งฟ้องคดีหัวสว.ที่ปรากฏรายชื่อในสำนวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26นะคะต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง229คนต่อศาลฎีกาและให้ทำหน้าที่สมกับเป็นองค์กรอิสระในการตรวจสอบทวงดุลอำนาจคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนปราศจากการครอบงำทางกลุ่มการเมืองนะคะในขณะเดียวกันงานครั้งนี้ก็ยังมีคุณไอติมพฤทธิ์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะแล้วก็ยังมีคุณช่อพนิกาวานิชนะคะโฆษกพรรคก้าวหน้าร่วมกับอดีตนะผู้สมัครสว.และประชาชนผู้สนับสนุนนะเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักมากทีเดียวเพื่อเรียกร้องนะคะไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะแต่ว่าการจัดกิจกรรมก็เป็นการแสดงพลังเท่านั้นนะไม่ได้มีความรุนแรงอะไรทุกอย่างเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะในขณะที่วันนี้นะฮะก็มีนักข่าวเองก็ไปติดตามความเคลื่อนไหวของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเมื่อเหมือนกันนะคะได้สอบถามถึงกรณีที่ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะมีเวทีผู้นำฝ่ายค้านออกมาสนับสนุนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นั้นยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.ทั้ง229คนซึ่งมีชื่อของคุณอนุทินนั้นรวมอยู่ด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่กกต.นะคะซึ่งตนเองเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะมีการถามว่ามีความกังวลหรือเปล่าเพราะว่ามีชื่อของตนเองเข้าไปอยู่เกี่ยวข้องด้วยคุณอนุทินก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแล้วก็ไม่ควรจะถามคำถามนี้เนื่องจากไม่เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินนะคะซึ่งถามว่าก่อนที่กกต.จะลงมติเนี่ยฝ่ายค้านและไอลอเนี่ยต่างทยอยเปิดชื่อรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวเนี่ยหลายต่อหลายคนนะท่านนายกคุณอนุทินเองก็บอกว่าก็ใช้คำว่าอาจจะก็อย่าถามว่าอาจจะมีก็มีไม่มีก็ไม่มีนะคะถือว่าเป็นเบื้องต้นเนี่ยเป็นอำนาจการสอบสวนทั้งหมดของกกต.แต่เราอย่าทำผิดกฎหมายทำตามกฎทุกอย่างจะได้ไม่ต้องมาถามว่าใครผิดใครถูกหรือว่าใครจะทำอย่างไรนะคะมีนักข่าวถามว่าเอ๊แต่เห็นท่านนายกเนี่ยไปโพสต์เฟซบุ๊กว่าเหล็กไม่ละลายแต่ไอศครีมละลายมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่ท่านนายกก็หัวเราะนะคะแล้วก็ตอบสั้นๆว่าเพิ่งจะกินเมื่อกี้นี้จากนั้นก็ขึ้นรถเดินทางกลับทันทีนะคะก็ไม่แม้มีการตอบหรือว่าให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่การโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะเท่าไหร่นะคะ แต่ว่ามีสสพรรคภูมิใจไทยท่านหนึ่งคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์นะคะสสจังหวัดราชบุรีเนี่ยออกมาบอกว่าคดีหัวสวนะคะที่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามเนี่ยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต้องไปก้าวก่ายหรือว่าแทรกแซงนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณอัครเดชมองว่าเป็นเกมการเมืองค่ะเพราะว่าคดีหัวสวมันเกิดขึ้นมานานแล้วและเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีที่เป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกแต่ช่วงเวลานั้นเนี่ยถามกลับพรรคประชาชนว่าทำไมถึงไม่ออกมาหยิบยกประเด็นนี้เป็นประเด็นการเมืองแต่พอมาแพ้เลือกตั้งเนี่ยกลับมานำประเด็นนี้เป็นประเด็นการเมืองก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองที่ต้องการทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในปัจจุบันจึงขอฝากไปยังพรรคประชาชนว่าคดีหัวสวเป็นหน้าที่กกต.ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินการทำงานของรัฐบาลไม่ใช่การนำเรื่องนี้ไปอยู่ในกระบวนการองค์กรอิสระมาคาดคั้นนายกรัฐมนตรีให้ต้องตอบหรือแสดงความเห็นเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอัครเดชก็ออกมาตอบโต้อย่างร้อนแรงทีเดียวนะคะบอกว่าถ้าถามว่าทำไมเพิ่งนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นตอนนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องนี้อยู่แล้วจึงคิดว่าหนีไม่พ้นที่จะถูกมองว่าเป็นประเด็นการเมืองและเป้าหมายเพื่อต้องการดิสเครดิตรัฐบาลชุดปัจจุบันนะคะส่วนวันนี้สวนนิดาโพขออภัยสวนดุสิตโพค่ะออกมาชี้ถึงดัชนีการเมืองเดือนสิงหาคมว่าทำให้รัฐบาลนั้นนะคะมีดัชนีการเมืองลดลงนะคะก็ทั้งเรื่องเหตุผลก็คือพิษเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องผลงานของฝ่ายค้านที่พุ่งสวนทางกันนะคะจากการสุ่มตัวอย่างของประชาชนทั่วประเทศ 2,107 คนนั้นภาพรวมดัชนีความเชื่อมั่นของรัฐบาลลดลงประชาชนนะฮะให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.63 คะแนนจากเต็ม10นะฮะลดลงจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลและความเชื่อมั่นของรัฐบาลนั้นถดถอยลงเกือบทุกตัวยกเว้นผลงานฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะนักการเมืองที่ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่มีบทบาทที่โดดเด่นนะคะก็ฝ่ายรัฐบาลก็ยังคงเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะคว้าตำแหน่งนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่โดดเด่นที่สุดในรอบเดือนซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศก็ถือว่าเป็นเรื่องของการรวมศูนย์ทางการเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายการทำงานหรือการแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองรัฐบาลที่โดดเด่นก็คงจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลส่วนนักการเมืองฝ่ายค้านที่โดดเด่นมีชื่อของคุณรัชนกศรีนอกค่ะได้รับคะแนนที่ครองใจพี่น้องประชาชนนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับความชื่นชอบนะจากประชาชนถึงแม้ว่าการเมืองจะลดลงแต่นโยบายไทยช่วยไทยพัฒน์ของรัฐบาลนั้นยังคงครองใจประชาชนมากที่สุดเนื่องจากช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนเดือนหน้ากันยายนนะคะก็จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะที่โครงการนี้จะสนับสนุนรัฐบาลวันนี้มีการไปถามคุณเอกนิติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยเหมือนกันเพราะว่าเสียงสนับสนุนเนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลนั้นสานต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปแต่ว่ารัฐมนตรีคลังคุณเอนิติบอกว่าก็ต้องดูความเหมาะสมนะแล้วก็โดยเฉพาะดูเรื่องของภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ค่าครองชีพด้วยวันนี้ยังตอบไม่ได้นะคะว่าโครงการนี้นั้นจะสานต่อไปหรือไม่นะคะส่วนประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษที่สะท้อนถึงประเด็นที่อยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาก็คือเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดผู้มีอิทธิพลปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและการบรรเทาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่สะท้อนผ่านสวนดุสิตโพมานะคะมาดูเหตุความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคใต้บ้างนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นั้นมีการระเบิดนะคะภายในบริเวณโกลบอลเฮาส์นะคะ ที่ตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะก็เป็นน่าจะเป็นบริษัทที่ Global House เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ขายพวกสินค้านะคะที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนั่นแหละฮะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบนะก็พบว่ารถจักรยนต์พ่วงข้างถูกจอดทิ้งไว้บริเวณคลังสินค้ามีถังแก๊สดัดแปลงจำนวน1ถังที่ประกอบวงจรในลักษณะคล้ายวัตถุระเบิดแสวงเครื่องมีแอลกอฮอล์น้ำมันจำนวน8กะลอนอยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะคะเจ้าหน้าที่จึงเข้าดำเนินการตรวจสอบเก็บกู้นะแล้วก็มีการเก็บลายนิ้วมือเพื่อให้ชุดพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปรวบรวมวัตถุพยานนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเร่งติดตามตัวผู้มาดำเนินคดีทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมและดำเนินการมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและขอความร่วมมือประชาชนบริเวณโดยรอบด้วยนะคะว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางแต่ถ้าใครมีข้อมูลก็มาแจ้งเบาะแสให้เกี่ยวให้กับทางฝ่ายดูแลความปลอดภัยนะคะในการติดตามตัวผู้ที่มาก่อเหตุดำเนินคดีสอดคล้องกับนิดาโพวันนี้นะคะก็มีผลสำรวจความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องของงบประมาณทุนเทาและตัวการหลักก็คือน่าจะมาจากยุทธศาสตร์ของรัฐที่ทำการป้องกันล้มเหลวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึง อยากให้รัฐบาลนั้นเร่งยกเครื่องการข่าวนะโดยเฉพาะเรื่องของการข่าวนั้นเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะเพื่อที่จะให้ภาครัฐนั้นได้รู้ก่อนนะแล้วแก้ไขปัญหานะคะที่บอกว่าเบื้องหลังเหตุการณ์งบประมาณกลุ่มทุนเทาเนี่ยนะเพราะว่ามันมีมูลเหตุจงใจก็คือเบื้องหลังการก่อเหตุความไม่สงบเรียบร้อยประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่นั้นสะท้อนมุมมองว่ามันน่าจะเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์และการเมืองมากกว่าเรื่องของอุดมการณ์นะคะส่วนกลุ่มทุนเทาก็น่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค้าของเถื่อนมาเฟียค่าคุ้มครองที่ไม่พอใจการปรับปรามของภาครัฐนะคะรองลงมาเนี่ยนะก็คือเรื่องของกลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนนะคะที่ไม่พอใจการปรับปรามของรัฐนะคะแล้วก็กลุ่มรุ่นใหม่ต้องการแสดงศักดาแล้วก็ไปเกี่ยวพันกับการสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ก็เลยจี้จุดช่องโหว่นะคะภาครัฐเนี่ยจะต้องเร่งประสานงานนะคะหาข่าวในพื้นที่นะเพื่อป้องกันสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เบื้องต้นเองยุทธศาสตร์การข่าวและการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานเป็นการอุดช่องโหว่นะคะเพื่อทำให้ลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นซ้ำซากค่ะอันนี้คือความคิดความเห็นของทางนิดาโพเนี่ยเขาไปสำรวจความเห็นของประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มานะคะในนราธิวาสปัตตานีและยะลากลุ่มตัวอย่างนั้น 1,100 ตัวอย่างนะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นๆกันนะคะ
7: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบล10เกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะ

ไปติดตามเรื่องของอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นอาจารย์แพทย์นะฮะที่ไปขับรถนะฮะแล้วก็ไปชนกับจักรยานยนต์ของนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะปรากฏว่าเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ1รายด้วยกันนะคะจากการสอบสวนนี่ตำรวจยังไม่พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของ อาจารย์นะคะ เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อ25สิงหาคมนะฮะก็เป็นรถเก๋งของทางอาจารย์นายแพทย์กมลนะคะราชคมหัวหน้าสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ขับชนเข้ากับรถจักรยานยนต์นะคะที่มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเดินทางกันมา3คนด้วยกันนะคะหลังจากที่ชนท้ายนั้นนะก็ปรากฏว่านะคะทางน้องนักศึกษานะคะจำนวน2รายด้วยกันก็คือน้องนิชาภาอายุ19ปีจังหวัดน่านนะตอนนี้เรียนอยู่ที่สำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาต่อมาน้องอัลฟารินกาซอนะคะอายุ18ปีเป็นชาวจังหวัดปัตตานีนะคะเรียนในสำนักวิชานิติศาสตร์เหมือนกันนะคะเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตต่อมาในเวลาวันที่29สิงหาคมนะเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต2รายด้วยกันแต่ว่าจากการตรวจสอบนะของทางฝากฝั่งตำรวจนะคะผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านดู่เนี่ยยืนยันว่าไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายนะคะของอาจารย์กมลนะแต่ว่าเรื่องนี้คดีก็อยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปนะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเหตุการณ์ที่มีการเข้าจับกลุ่มนะคะทางเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่24สิงหาคมมีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจที่สถานีตำรวจนครบาลสายไหมว่ามีคนร้ายเข้าไปลักลอบลักทรัพย์บริเวณภายในบ้านพักข้าราชการฐานอากาศนะคะเขตสายไหมต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ไปสืบสวนกล้องวงจรปิดนะพบว่าคนร้ายเนี่ยคือผู้ที่อยู่บ้านพักทหารอีกหลังหนึ่งที่อยู่ติดกันนะคะคือนายปิยพงษ์อายุ22ปีเป็นพลทหารกองประจำการสังกัดกองทัพบกปฏิบัติหน้าที่อยู่บ้านพักนายทหารหลังนี้นะคะแต่ว่าได้หลบหนีไปหลังเกิดเหตุต่อมานะคะเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ทำการดักปลอจนตรวจสอบว่าห้องพักของนายปิยพงษ์เนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปดักรอจนกระทั่งได้เข้าจับกลุ่มได้นะคะพร้อมกับแฟนสาวนะคะแล้วพอเข้าค้นตัวนายปิยพงษ์นี่ก็ทราบว่าทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปเนี่ยจำนวนมากมายทีเดียวนะคะทั้งทองคำนะทั้งนาฬิกาทั้งพระเครื่องทั้งสร้อยเพชรนะคือข้อมูลหลักฐานนี่โอ้โหถูกแยกชิ้นออกมานะคะเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะพอสอบถามกับนายปิยพงษ์เนี่ยก็รับสารภาพว่าเป็นผู้ลักทรัพย์ทรัพย์สินของบ้านผู้เสียหายจริงแต่ของกลางบางส่วนในนายปิยพงษ์บอกว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายที่อยู่ประจำด่านตรวจหนองสองห้องเนี่ยเอาไปหลังจากถูกจับข้อหาในขณะที่ขับรถกระบะจากหนองคายไปจังหวัดอุดรธานีหลังก่อเหตุนะคะโดยอ้างว่าตนนั้นขับฝ่าไฟแดงก่อนที่จะมาค้นในรถแล้วก็เจอของกลางโดยยอมรับว่าทองที่เจอเนี่ยได้มาจากลักทรัพย์จริงๆนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยยังพบพวกโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือนะแล้วก็ตำรวจที่จับเนี่ยก็อ้างว่าถ้าอยากถูกดำเนินคดีให้น้อยลงเนี่ยให้แบ่งทองคำให้เขาด้วยแล้วก็เอาทองคำแท่งใบ6บาท2สลึงเพื่อเป็นการแลกไม่ให้ถูกดำเนินคดีลักทรัพย์นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยทางนายปิยพงษ์เนี่ยนะคะก็ถูกนำตัวส่งร้อยเวรแล้วก็ศาลก็สั่งปรับเป็นเงิน 3,500 บาทก่อนที่จะเดินทางกลับมาแล้วก็ถูกจับอีกเหลือทองคำแท่งเพียง3บาท2สลึงเท่านั้นนะคะพอมีการพาดพิงไปถึงสถานีตำรวจ

0: ภูธรเมืองหนองคายนี่นะก็เลยทำให้วันนี้สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายนี่นะออกมาชี้แจงนะคะทำหนังสือชี้แจงเลยนะว่ายืนยันว่าไม่มีการร้องขอทองคำหรือขอแบ่งของกลางจากผู้ต้องหาแต่ข้อเท็จจริงก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจยึดวัสดุคล้ายทองคำจำนวน6แท่งที่เกี่ยวข้องกับคดีแล้วก็ไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเพื่อเอาวัสดุเหล่านี้ไปตรวจสอบกับร้านทองขอความอนุเคราะห์ว่าเป็นทองคำแท่งหรือไม่แล้วขอใบรับรองผลการตรวจสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักฐานประกอบสำนวนนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองยังมีหนังสือราชการ29สิงหาคมเรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวัสดุคล้ายทองคำเป็นเอกสารหลักฐานขึ้นมาด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบกันดูนะเพราะว่านายปิยพงษ์เนี่ยถูกจับเมื่อวันที่28สิงหาคมแล้วก็ให้ผักคำพาดพิงถึงสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดหนองคายแต่ว่าหนังสือราชการระบุ29สิงหาคมว่าขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบวัตถุคล้ายทองคำทั้งที่ทั้งสองคนนั้นเนี่ยนะคะถูกจับกุมนะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ก่อนหน้านี้นะคะในระหว่างที่กำลังหลบหนีกันอยู่นะคะก็เป็นการพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะเรื่องนี้ก็คงต้องไปตรวจสอบกันต่อไปว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นยังไงนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับเคาะข่าวค่ำนะคะดิฉันและชนีวันดูแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าฝ่าพระบาทหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.นายอัธนิติดิฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาตั้งแต่เวลา 5:30 น.ถึงเวลา 7:00 น.ซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทำนองกะเวลา 11:00 น.นายอัธนิติดิฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 น.ถึงเวลา 17:30 น.จากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครทั้งนี้หนึ่งในบทสวดของพระพิธีธรรมคือพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นพระธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนามีเนื้อหาอธิบายธรรมชาติของชีวิตจิตใจและเหตุปัจจัยเพื่อเตือนสติให้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งและการดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญาเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะในทำนองสรพัญญะและพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครอีกจำนวน4รูปที่สวดในบทเดียวกันทั้งหมดโดยใช้ทำนองเลื่อน
และเวลา 19:00 นนายอธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามที่สวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทำนองเลื่อนและวัดราชสิทธารามที่สวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทำนองกะในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมีนาวาอากาศเอกหญิงสมโชโดกชาครียรัตน์และคณะนางจำเนียรรัชะและคณะโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวัดเขาศาลาอตุลธานาจาโรจังหวัดสุรินทร์นางกฤษณาเจริญผลและโรงเรียนเจริญผลวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดสุวรรณคีรีวัดโมลีโลกยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดทองคุ้งวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดป่าตันวัดบ้านท่อวัดป่าคอยใต้และวัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่รวมจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทคอสโมกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวแป้นสีและสกุลคชวัตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดป่าธรรมโสพลวัดผู้น้อยจังหวัดลพบุรีวัดท่ากริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเลยวัดพระนั่งดินจังหวัดพะเยาวัดฝั่งมินจังหวัดเชียงรายและวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีรวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีบริษัทโอเรนเต้ไทยจำกัดพันเอกเรืองทรัพย์โควินท่าและคณะและบริษัทพินโซ่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นครอบครัวแซ่เจงสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครบริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจำกัดมหาชนนางนุจรีพันโสมและคณะและกองบังคับการตำรวจนครบาล6ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอาทิ
คณะกรรมการสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอือจังหวัดสระแก้วด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการมาโดยตลอดพระชนชีพและพระราชทานโครงการพระราชดำริต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอือหมู่ที่4อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตคุณภาพราษฎรรวมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยังพระราชทานโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดคันเพื่อคืนคนดีสู่สังคมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยพื้นป่าสู่การสืบสานทรัพยากรธรรมชาติผู้ทรงเป็นดังพระแม่แห่งพื้นป่าไทยในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสืบสานพระราชปณิธานสู่อนาคตพื้นป่าไทยติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์พื้นป่าของแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในปัจจุบันได้เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาพื้นป่าจนเป็นที่มาของคำว่าจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้อยากทำให้ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินได้รับรู้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงเป็นด่างพระแม่แห่งผืนป่า

0: จ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักในความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันของภูเขาผืนป่าและสายน้ำด้วยทานน้ำส่วนใหญ่ของประเทศมีแหล่งกำเนิดอยู่ในเขตที่เป็นภูเขาและที่ราบสูงทั้งสิ้นทรงห่วงใยลึกซึ้งในความเสื่อมโทรมของผืนป่าโดยเฉพาะป่าต้นน้ำลำธารด้วยเป็นต้นเหตุทำให้เกิดปัญหาปริมาณน้ำทุกแห่งหนลดลงเกิดความแห้งแล้งกันดารจนถึงความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศแหล่งอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทยตลอดระยะเวลาอันยาวนานทรงตรากตามพระวรกายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพปัญหามาโดยตลอดจึงได้พระราชทานพระราชดำริเร่งฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และอนุรักษ์ระบบนิเวศสำคัญของประเทศตั้งแต่ผืนป่าต้นน้ำป่าชายเลนแม่น้ำและท้องทะเลไทยพระราชกรณียกิจก็เกิดเป็นโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายสาขาตั้งแต่พื้นที่ป่าต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำอันเป็นเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจครอบคลุมจากภูผาสู่มหานาทีที่ทุกสรรพชีวิตล้วนเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวหรือสิ่งอื่นใดคือพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระแม่แห่งผืนป่าไทยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงคิดค้นหาหนทางแก้ไขพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์และสร้างระบบนิเวศแห่งธรรมชาติคืนสู่แผ่นดินทรงมีแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมเมื่อผืนป่าแห้งแล้งทรงแก้ไขด้วยการปลูกป่าสร้างชีวิตให้คนอยู่ร่วมกับป่าอันเป็นการรักษาป่าเพื่อเพิ่มน้ำและสรรพชีวิตในป่าขณะเดียวกันราษฎรก็มีอาชีพอาศัยป่าเป็นแหล่งทำกินปลูกจิตสำนึกรักในผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติสร้างความสมดุลให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1: ให้ทำอะไรรับประทานโดยที่ไม่ต้องไปปลูกถางป่ามากขึ้นก็คิดเนี่ยจะพยายามหาที่ที่เรียกว่าคนกับป่าอยู่ด้วยกันได้โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: คนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลคือหัวใจของพระราชปณิธานที่ไม่เพียงรักษาธรรมชาติแต่สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนดังจะเห็นได้จากโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงยิ่งไปกว่านั้นได้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่เหล่าเจ้าหน้าที่ผู้รักษาป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างทัศนคติของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้พิทักษ์ดูแลรักษาป่าจึงได้เป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต
2: ก็คือโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.ซึ่งพระองค์ท่านได้มีพระราชดำริตั้งแต่ปีพ.ศ.2537ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ได้มีการขยายผลไปในทุกๆภาคทั่วประเทศนะครับมีการตั้งกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.นะครับในกลุ่มชุมชนที่อยู่ใกล้ป่าหรือรอบๆป่าเพื่อที่จะช่วยกันดูแลรักษาป่าแล้วก็มีการพระราชทานธงซึ่งเป็นธงของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นช้างป่าตั้งแต่1ตัว2ตัว3ตัวนะครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณพื้นที่ที่ชุมชนนั้นได้ดูแลรักษาป่าอยู
0: ่วันนี้พระราชปณิธานได้ถูกส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทั้งชาติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้ยืนหยัดกลางผืนไพรราษฎรอาสาสมัครผู้เป็นกำลังสำคัญของชุมชนที่สำคัญทรงปลูกความรับผิดชอบลงในจิตใจคนรุ่นใหม่เพราะป่าที่ชาวบ้านดูแลบนยอดดอยคือน้ำในแก้วของคนเมืองคืออากาศที่เราหายใจคือลมหายใจของคนทั้งประเทศทั้งแผ่นดินวันนี้แนวคิดป่าเกื้อคนคนรักษาป่าคือความตระหนักรู้ที่คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรของแผ่นดิน
3: ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชเองเนี่ยดำเนินการโครงการครูป่าไม้สนองพระบรมกรมสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับดำเนินการโดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานกปล.อยู่ทำมาประมาณ 4-5 ปีละนะครับซึ่งเมื่อไรกลุ่มเยาวชนที่มีความเข้มแข็งนะครับต่อไปเยาวชนเหล่านี้เขาจะกลายเป็นผู้ใหญ่เติบโตขึ้นมาแล้วเหล่านี้คนเหล่านี้ครับก็จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกรมอุทยานช่วยกรมป่าไม้ช่วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการที่จะดูแลพื้นที่ป่าเหล่านี้ต่างๆป่าอนุรักษ์ป่าสงวนต่างๆเหล่านี้ก็แล้วแต่นะครับให้สามารถเอื้อประโยชน์กับประเทศชาติของเราต่อไป
0: จากพระราชปณิธานพระแม่แห่งผืนป่าไทยสู่พระราชกรณียกิจจากหนึ่งพระองค์สู่หัวใจของคนทั้งแผ่นดินนี่คือมรดกที่ไม่มีวันเลือนหายผืนป่าไทยที่เราทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันดูแลเพื่อส่งต่อให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตราบนานเท่านานวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แก่ตาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้วนะคะว่าสมเด็จพระราชินีแห่งสยามประเทศมิเพียงทรงดูแลคุณภาพชีวิตของเราประสบนิกรเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงมีพระเมตตาต่อผืนป่าและสรรพชีวิตและทั้งหมดนี้คือพระวิสัยทัศน์พระแม่แห่งผืนป่าของผืนแผ่นดินไทยที่คนไทยทุกหมู่เหล่าจะต้องร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานรักษาผืนป่าอันเป็นมรดกของแผ่นดินให้ยั่งยืนสืบไปสวัสดีค่ะ
4: จะสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ำใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

ชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะ

ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลินามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็น

0: ำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติ

0: สนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
7: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
8: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีออกประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติในวันจันทร์ที่31 สิงหาคม 2569และนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพระราชดำรินำคณะล่องเรือศึกษาคู่คลองเกาะรัตนโกสินทร์สักครู่กลับมาติดตามครับ
10: ทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
13: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
15: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
14: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
16: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
13: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ hey. เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
17: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพระราชดำรินำคณะล่องเรือศึกษาคู่คลองเกาะรัตนโกสินทร์เตรียมผลักดันพื้นที่ประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานครสู่การเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวระดับโลกคุณสราวุฒิจอกลมรายงานครับ
4: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่นำคณะรัฐมนตรีขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยร่วมกับพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์จัดกิจกรรมนำพระสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญล่องเรือศึกษาคูคลองในเขตเกาะรัตนโกสินทร์โดยมีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสเกตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์การลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นใช้นโยบายบูรณาการภาคส่วนต่างๆตามหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อดึงพลังความร่วมมือตามกลไกชุมชนวัดส่วนราชการและเอกชนเร่งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมสายน้ำยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองอย่างยั่งยืนและเตรียมผลักดันพื้นที่ประวัติศาสตร์สู่การเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวสำคัญของประเทศต่อไปสราวุธจอกลมรายงานครับ
9: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีออกประกาศเรื่องแนวทางและการปฏิบัติในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569หลังพบข้อความที่ปรากฏในลักษณะไม่พึงประสงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์คุณชนากรเหลี่ยมทองรายงานครับ
18: ตามที่ปรากฏข้อความลักษณะไม่พึงประสงค์ผ่านสังคมออนไลน์ซึ่งสร้างความวิตกกังวลและความไม่สบายใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีจึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ดังนี้1ทางโรงเรียนได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลดินแดงก่อนบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันและดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้อง2วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569กำหนดให้มีการเรียนการสอนปกติโดยเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา3ในกรณีที่ผู้ปกครองยังมีความวิตกกังวลหรือไม่มั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความปลอดภัยผู้ปกครองสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาการมาเรียนของนักเรียนได้4ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองณสถานศึกษาตามปกติและขอความร่วมมือผู้ปกครองครูส่งนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียนทั้งนี้ขอให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสารที่โรงเรียนจะประกาศอย่างต่อเนื่องผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนหรือหากผู้ปกครองมีข้อสอบถามสามารถโทรได้ที่หมายเลข022770663ต่อ106ชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
9: ปิดท้ายที่กองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2
19: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
20: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
21: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวัน
22: เธ
21: ถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
0: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
1: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของสายันสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักจนหลงส่งมอบพยัคฆ์เพียงยะหยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับจะบอกว่านะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับรักยัดเพลงยัดหยานะครับเช่นเดียวกับแฟนรายการก็รักรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เช่นเดียวกันเราส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยให้กันและกันทุกวันทุกช่วงครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคบกับมิตรรักรายการยัดเพลงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับบอกภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไปได้ไกลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยที่ฟังรายการตรงนี้ได้และก็ส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยไปยังมิตรรักแฟนรายการยัดเพียงยะหยาทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ที่ปลายพญานะฮะจังหวัดกระบี่นะมียัดเพียงยะหยาของสุภสิทธิ์อยู่ท่านหนึ่งนะครับน่ารักมากๆซึ่งทานอยู่ทันยาสุภสิทธิ์มาโดยตลอดนะฮะคุณป้าวิมลแสนแก้วไม่ทราบว่าฟังรายการในค่ำคืนนี้อยู่หรือเปล่านะครับระยะเพียงยะหยาหลายท่านไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะครับก็ส่งสิ่งไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับช่วงนี้ฤดูฝนนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพของยะหยาเพียงยะหยาทุกท่านนะครับขณะนี้ผู้สูงวัยนะครับเขาจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับไม่เสียเงินเสียทองแต่ประการใดไปที่โรงพยาบาลนะครับก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับเรื่องราวของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับฝากไว้ด้วยนะครับยัดเพียงยะหยาทุกท่านนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เนี่ยเจอกัน3ชั่วโมงด้วยกันชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคลาสเขากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์นะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับต้องขอบพระคุณยัดเพียงยะหยาทุกท่านนะครับหลายท่านฟังในภาคกลางวันแล้วก็มาฟังในภาคกลางคืนด้วยนะครับก็มีข่าวสารเนาะรู้สึกว่าจะเป็นที่ลำปางนะครับนักศึกษานะครับจะจบอยู่แล้วนะครับและกับคุณป้านะครับโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตนะครับดังนั้นนะครับไปที่โล่งแจ้งหรือมีฝนฟ้าคะนองอย่างไรกรุณาเข้าร่มนะครับอย่าไปเสี่ยงภัยเลยนะครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มีข่าวสารตรงนี้เหมือนกันในยามภาคกลางและหลายท้องที่นะครับก็มีฟ้าผ่าเนี่ยยากที่จะช่วยเหลือเนาะก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับอีกมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเรื่องราวของปัจจุบันนะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นนะครับแบบให้เราเซอร์ไพรส์กันมากมายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นอย่าตัวไปเสี่ยงกับอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อความปลอดภัยตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ดีๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าเป็นหยกยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นะครับแล้วก็วิซอนนะครับนะยาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยสรรพคุณสูงด้วยเขาเรียกว่าจัดเต็มสุนไพครบถ้วนตามตำรับยาไม่ว่าเป็นสุดยอดสุนไพบำรุงกาตราสุภสิทธิ์ไรวิชานนะครับยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับ
และท่านทานมาเป็นประจำไม่เป็นอันตรายต่อตับและไตมีแต่ดีกับดีเป็นส่วนภายเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายของเรา72ชั่วโมงแล้วก็ผ่านระบบขับถ่ายไปแล้วก็ทานขึ้นมาทดแทนอยู่ตรงนี้แหละพอครบ72ชั่วโมงหรือ3วันเนี่ยก็ถ่ายลงไปเหมือนเปรียบเสมือนอาหารนะเพราะว่าเป็นส่วนภาย 100% นะครับไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารอย่างแน่นอนนะครับดังท่านที่มีปัญหาเรื่องตับไตเนี่ยมาทานส่วนภายเนี่ยจะนะฮะจะรอด นั่นคือไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับขณะนี้นะครับสูตร1ยาบำรุงร่างกายตราสุภาษิตและวิชันได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานดั้งเดิมก็เป็นขุนแผนนางพิมพ์สูตร1ปัจจุบันใช้ชื่อว่าสุนภัยบำรุงร่างกายตราสุภาษิตและวิชันสรรพคุณเหมือนเดิมทุกประการครับบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยนะครับแล้วก็มีผลกระทบจากร่างกายที่อ่อนแอนะครับบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้กระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยอย่างไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเลยถ้าเป็นไข้เนี่ยถ้าเกิดมีสูตร1สุภาษิตไลวิชั่นอยู่ก็เอาไปทานเป็นยาแก้ไขแก้ปวดหัวได้เช่นเดียวกันนะครับหลายท่านเครียดนอนไม่หลับนะหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อทานแล้วก็ตรวจโรคนะครับแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตร1สุภาษิตไลวิชั่นท่านชายนะครับฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงความเป็นชายขาดหายไปนะครับมาทานสูตร1สุภาษิตไลวิชั่นนะครับแล้วก็ท่านหญิงครับเข้าสู่วัยทองวัยกลางคนมีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพนะเลือดจะไปลมจะมามันว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจนะครับที่มันหิวย่นหย่อนใจจากภายในสู่ภายนอกไว้หมดประจำเดือนนะครับก็มาทานนะครับ2แคปซูลก่อนนอนบอกหนักหนาสาหัสแล้วไปทานหลังอาหารเช้าด้วยจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทถ้าเกิดทานแล้วร่างกายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ทานเพียงมื้อเดียว2แคปซูลก่อนนอนนะครับกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตร1จะได้จำง่ายนะครับสุนภัยบรุงกายตาสุภาษิตไลวิชันเรียกง่ายๆสุภาษิตนะครับสูตร2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยหลายท่านมีปัญหาท้องผูกเป็นพันละดึกเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับวันนี้ทานสูตร2รุ่งฝาโอสถละดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะบอกสรรพคุณนะครับนั่นคือหลายท่านปวดเมื่อยตามร่างกายชาประเมือไปเท้ากระดูกทับเส้นประสาทลุกโอยนั่งโกยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินบำรุงสมองรีผิวพรรณให้สดใสดูอ่อนกวัยครับทานสุด2นะครับหลายท่านท้องผูกเป็นพลันดึกนะโรคเกาต์รูมาตอยชาประเมือไปเท้าเนี่ยทานสุด2ก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสุด2รุ่งฝาโอสถ3แคปซูลก่อนหารเช้าเย็นกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกไม่ได้ถ่ายกัน7วัน5วัน10วันอันตรายนะครับวันนี้มาทานเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นไปกล่อมอาจมไม่ให้อ่อนไปและไม่ให้แข็งไปนะครับนั่นก็คือว่าถ่ายเป็นปกติไม่ถ่ายแรงถ่ายแรงมากๆเนี่ยทำให้สูญเสียเกลือแร่นะครับทาน3แคปซูลก่อนหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรแล้วท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านไม่มีรูปแรงนอนเป็นผักเป็นปลาทาน2สูตรร่วมกันแล้วจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงวิตามินยามีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศราครับส่วนวิสอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้ให้ได้และพรุ่งนี้ประมาณ7:00 น.อยากได้อะไรโทรมาที่0836
0698-693-1999ไปเพลิดเพลงเพราะกับสันติดวงสว่างครับรักษาม.2ส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามินเอสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่ 13-2-00759-2-0495 ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: หลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสันเข้ากินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมกินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสันเข้าดีไหม
1: เจอวิสันเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: เที่ยวแล้วจ
0: ้
1: า
0: จ้าจำได้
1: หลานมันเอาไปกินมีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยบ้างตาตังไม่อิดเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจกี่กล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เด็กเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าฟังแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าฟังเ
0: นอะ น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องของพันเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยิ้มทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะยี่สิบกระปุกนะ
2: แล้วโอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะกินตามกินอยู่เลยเนี่ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอ่ะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: ก็ดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะ
3: อำเภอเมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดี
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ผมแย่แล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วเขานอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: พี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะ
4: จ้าม
5: ีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: มันปวดเมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราผักมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บ บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนสาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดครับผมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่องสองพันบาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูปหนึ่งองค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่ห้า
6: อยู่ทับน้ำหมู่ห้านะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไหวแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊
7: ะ
6: พอมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจ้าพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระแสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมฟังเพลงเพราะพ่อชำชำกันมามากมายหลายเพลงแล้วนะครับรักจนหลงรักษาม.2สุนารีราชสีมากลับไปถามเมียดูก่อนนะครับและเมื่อสักครู่นี้อีแซวยิ่งแก่ยิ่งกวนนะโย่งนะพวงนะนงนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกพิพันธ์เวชภัณฑ์นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 นอยากได้อะไรโทรมา0836931999ครับ

กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติชัยเมืองสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสาลิกาประทานโทษนะนางกลางไพรนะครับส่งมอบให้ญาติเพียงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับในภาคกลางวันนะครับญาติเพียงญาติยาโทรศัพท์เข้ามาเล่าเรื่องราวของการทานกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็ประทับใจกันจำนวนมากมายบอกว่ากาแฟเดี๋ยวนี้มีมากมายหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าพอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วประทับใจร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยบอกว่าเชื่อมั่นฮะปลอดภัยแน่นอนฮะหลายท่านมีโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกำดันไขมันบอกมาดื่มแล้วรู้สึกสุขภาพดีขึ้นตาก็ดีขึ้นเหมือนสุภาษิตโฆษณาประชาสัมพันธ์เลยแล้วก็ทานกันทั้งสามีภรรยากันเลยนะฮะแล้วก็ชื่ออะไรเอ่ยฮะเจ๊หมูป่าโมกนี่จะส่งมาให้สุภาษิตเนี่ยได้รู้จักมากคุณมากมายนะฮะพี่แป๊ดนะสาวบ้านแคนะครับดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่บอกว่ามีอาการเบาหวานแล้วก็พอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่รู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็ตาก็ดีขึ้นเขาบอกว่าเป็นสาวแป๊ดเป็นแฟนตาเข็มเพื่อนของเจ๊หมูเองเจ๊หมูขายอะไรก็มาช่วยกันซื้อและฟังสุภาษิตไปประจำเลยชื่นใจนะฮะแล้วก็มีหลายท่านนะคุณทิพวรรณข้าราชการพยาบาลวิชาชีพอ่างทองก็เกษียณมาแล้วก็ฟังรายการสุภาษิตทุกๆวันดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำนะแล้วก็บอกว่าชื่นชอบรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและแสดงความยินดีที่ดีเจสุภาษิตจะได้รับรางวัลนพเก้าดวงนพเก้าดาวมงกุฎเพชรนะครับได้รางวัลระดับประเทศนะคือบอกว่าเป็นรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติยอดเยี่ยมนะซึ่งสุภาษิตลง Facebook แล้วก็เจ๊หมูก็ไปลงต่อแล้วก็มีคนมาแสดงความยินดีมากมายจะได้รับรางวัลจากท่านสุทินคลังแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประธานมอบรางวัลซึ่งจะมอบในวันที่11มิถุนายน2569เนาะ21มิถุนาวัยพศลาบวชนั่นเองนะวันเดียวกันนะแล้วก็มีมากมายหลายท่านเลยส่งข้อความให้สุภาษิตนะครับแล้วบอกชื่นชมนะครับแล้วก็คุณป้าซึ่งอยู่ใกล้กับร้านเจ๊หมูป่าโมกฮะคุณป้ากิมยงแซ่ดันแซ่ดันนะครับซึ่งทานวิศรดื่มกาแฟเฉียนฉายเขาวิบอกทานมาเป็นหมื่นแล้วสุภาษิตซื้อที่ร้านเจ๊หมูปาโมอ่างทองแล้วก็วิศรด้วยดื่มกาแฟด้วยบอกว่าลูกสาวนะจะไปลอกตาอะไรเนี่ยที่โรงพยาบาลบอกต้องไปเป็นเดือนปรากฏว่าเดี๋ยวจะมาทานวิศรยินดีฮะวิศรเนี่ยเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงขอท่านมั่นใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของดีมีคุณภาพสูง

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่ม

0: แล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
2: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
6: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
1: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมสาวไทยชนะเจ้าภาพจีนและวราวุธปักหมุด5จังหวัดใต้เร่งเครื่องเศรษฐกิจครบวงจรดันยางหาลานอาหารสร้างมูลค่าเชื่อมการค้ามาเลเซียอาเซียนสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: วราวุธปักหมุด5จังหวัดใต้เร่งเครื่องเศรษฐกิจครบวงจรดันยางฮาลาลอาหารสร้างมูลค่าเชื่อมการค้ามาเลเซียอาเซียนคุณยุวธิดาผู้คำนวณแรงครับ
4: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานการประชุมกลุ่มย่อยที่1ด้านเศรษฐกิจก่อนการประชุมครม.สัญจรโดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดความเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้5จังหวัดภาคใต้คือสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสโดยจะมุ่งเปลี่ยนข้อเสนอจากพื้นที่ให้กลายเป็นมาตรการที่ทำได้จริงและสร้างรายได้ให้กับประชาชนซึ่งการพัฒนา5จังหวัดต้องใช้พื้นฐานที่จะเป็นจุดแข็งแต่ละจังหวัดมาต่อยอดเป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจร่วมกันอย่างไรก็ตามข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสะท้อนภาพรวมอุตสาหกรรมของพื้นที่ยังมีความเหลื่อมล้ำกันสูงโดยในช่วง6เดือนแรกของปี69สตูลมีดัชนีอุตสาหกรรมขยายตัว 26% สงขลา 0.3% ยะลา 0.5% นราธิวาสหดตัว 1% ส่วนปัตตานีหดตัวถึง 15%ขณะที่ภาคใต้โดยรวม6ตัว 2.4% สะท้อนการแก้ไขปัญหาที่จำเป็นต้องออกแบบให้ตรงกับศักยภาพและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่ดังนั้นจึงจะมีการผลักดันอุตสาหกรรมที่มีฐานวัตถุดิบและชุมชนรองรับอยู่แล้วโดยเฉพาะยางพาราอาหารทะเลปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรมชีวภาพและฮาลาลอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ผลวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมสาวไทยชนะเจ้าภาพจีนรอบชิงชนะเลิศพร้อมคว้าตัวโอลิมปิกเกมที่สหรัฐคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: สำหรับการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Chinese 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศเป็นการดวลกันระหว่างทีมตบลูกยางสาวไทยในฐานะแชมป์เก่าและอันดับ17ของโลกพบกับนักตบลูกยางสาวเจ้าภาพจีนโดยแมตช์นี้ทีมไทยภายใต้การคุมทัพของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนยังคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมลงสนามอย่างต่อเนื่องในเซตแรกนำโดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมทัดดาวนึกแจ้งรวมถึงปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระซึ่งเซตแรกทีมนักตบลูกยางสาวไทยเล่นได้อย่างเข้าขารู้ใจกันทั้งเกมรับและเกมรุกก่อนจะตบเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์25-20คะแนนขึ้นนำ1-0เซตเข้าสู่เซตที่2ทีมตบลูกยางสาวจีนที่แก้เกมไปได้อย่างดีพร้อมกับเสิร์ฟทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องและเอาชนะไปในที่สุด25-11คะแนนตีเสมอเป็น1-1เซตจากนั้นสถานการณ์ของทีมสาวไทยยังไม่ดีขึ้นมีอาการแผ่วปลายทำให้พ่ายจีนไปในเซตที่3ด้วยสกอร์23-25คะแนนไทยตามหลัง1-2เซตส่วนเซตที่4ทีมสาวไทยกลับมาเรียกฟอร์มเก่งบวกกับการได้บล็อกนั่นในที่ยอดเยี่ยมของทดานึกแจ้งทำให้เอาชนะไปได้ในที่สุด25-18คะแนนตีเสมอเป็น2-2เซตต้องหาทีมชนะด้วยการเล่นเซตที่5เพื่อตัดสินซึ่งปรากฏว่าทีมสาวไทยสวมหัวใจสิงตบเอาชนะไปได้อีกด้วยสกอร์15-10คะแนนเก็บชัยชนะ3-2เซตพร้อมกับป้องกันแชมป์เอเชีย
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตา ด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับผู้บ่าวเสียงสุดแสดนมนแคนแก่นคูณกับเพลงที่ชื่อว่าฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตสลาสวัสดีสวยๆครับญาติเพลงญาติยาครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับแล้วก็ยังมีชั่วโมงที่3รออยู่ในชั่วโมงหน้าด้วยนะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับเมื่อสักครู่ดีเจสุภสิทธิ์นะไปพักเบรกนะดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ฮะแล้วท่านบอกนอนหลับหรือเปล่าเนี่ยดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นอนหลับสบายดีฮะเพราะว่าญาติเพียงญาติยาของสุภสิทธิ์นะครับโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าก่อนนอนเนี่ยฟังรายการสุภสิทธิ์แล้วก็ดื่มกาแฟบอกหลับสบายดีเดิมทีเดียวนั้นสุภสิทธิ์จัดรายการกลางคืนนะมักจะมีอาหารการกินมาทานด้วยซื้อก๋วยเตี๋ยวเอามาทานฮะปรากฏว่าน้ำหนักเพิ่มฮะเขาบอกเลยมื้ออาหารนะครับนั่นคือว่าต้องมาดูแลเอาใจใส่เนาะต่อสุขภาพก็เลยบอกว่าดื่มกาแฟไปด้วยเลยเออปรากฏว่าดีฮะตื่นมาสดชื่นเลยกาแฟทินชัยกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะย้ายเพียงยาวของสุภสิทธิ์เนี่ยก่อนนอนหรือช่วงนี้ก็ทานก่อนก็ได้นะครับเผื่อหลับไหลไปจะได้ไม่ต้องตื่นขึ้นมาทานนั่นคือว่ามีสูตร1สุภสิทธิ์ลิวชั่นเนี่ยทาน2แคปซูลก่อนนอนหรือจะเป็นวิสซอนดูแลดวงตาเนี่ยทานก่อนนอนเช่นเดียวกันนะครับย้ายเพียงยาวครับช่วงที่2ยังสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรไพรบรรณกาตราสุภสิทธิ์ไลวิชั่นสุด2รุ่งฟ้าโอสถแล้วก็วิซอนดูแลดวงตากาแฟทินชายคอฟฟี่หลายท่านบอกว่าทานมาหมดครบถ้วนแล้วและทุกวันนี้ก็สุขภาพดีโดยทั่วหน้าเนาะสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าสรรพคุณในเหนือคำโฆษณาจริงๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยสูตรหนึ่งบรรลุการสุภสิทธิ์และวิชันสุดไพไปถึง30ชนิดเนี่ยยิ่งใช้เวททองไว้กลางคนต้องทานเพื่อร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงกระปรี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงบอกว่ามีเรี่ยวมีแรงกระฉับกระเฉงนั้นมันดีหลายอย่างนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมีเบาหวานกำลังเขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเอายามาทานไปตรวจโรคประจำแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสุภสิทธิ์และวิชั่นคือมีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยมาฟื้นฟูร่างกายไปดูที่ต้นเหตุไปดูที่สาเหตุนั่นคือฟื้นฟูร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนแล้วก็มีโอกาสอย่างไรก็ทานสูตร2ไปด้วยยารุ่งฟ้าอุดสดบรรเทาการปวดเมื่อยนะกระดูกทับเส้นประสาทลูกโกโอยนังโกโอยนอนโกโอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับผสมกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผมไปสัดส่วนเกินทองกลมดังแตงโมขับเมื่อมันในลำไส้พอกินข้าวได้นอนหลับลบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้องผูกเป็นพันละดึก5วัน7วัน10วันยังไม่ทายเนี่ยทายมาเป็นพี่ขี้กระต่ายนะครับนั่นคือเป็นก้อนเล็กๆเขาบอกว่าเมื่อมันในลำไส้สูงก็ทานสูตร2นี่แหละ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นทานให้ร่างกายดีทานให้หายนะครับหลายท่านบอกว่าเออไปทานเยอะจังเลยสุนไพรไม่อันตรายครับมีแต่ว่าทานแล้วทำให้ร่างกายกลับเข้าสู่ภาวะปกติภาวะปกติคือร่างกายแข็งแรงหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสุด2รุ่งฟ้าสุดบำรุงสมองบำรุงผิวพรรณด้วยนะครับแล้วก็ดูแลเลือดลมเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับบำรุงผิวพรรณด้วยนะถือว่าดีเลยเปิดสิทธิ์สีฮะถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรแหละท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังไรท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ไรท่านนอนป่วยเป็นผักเป็นปลาเนาะวันนี้หลายท่านนะมาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะครับเมื่อทาน2สูตรร่วมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรียาเพียงยาของสุภสิทธิ์ครับนะของใกล้จะหมดอย่างไรนะครับสั่งซื้อกันด่วนรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะ4แถม2เนี่ย6กระปุก 1,400 บาทถูกมีอยู่จริงกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุด1สุด2นะครับแล้วก็วิซอนดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาเพ้อแสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาเสื่อมในตาเสื่อม
ประวัติขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นกระปุกละกล่องละ900บาททันได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททันได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทันได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทและดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟทินชัยคอฟฟี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกสรรพคุณกันละเอียดยิบยับดื่มทุกวันดีทุกวันนะดีจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกคุณเพียวลมสมใจสายตาดีผมนาขึ้นมีแบบแปลกแวกสกัดส่งเสริมความจำมีต่างต่างชาวจากทิเบตประเทศจีนกีโรแล้วเป็นล้านเห็นเลนจื้อสมกรีเป็นยาอายุวัฒนะเงินปีรบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนอนหลับสบายดีผิวพรรณดีมีออร่าครับโรคภัยแค่เจ็บอะไรก็ดื่มได้เพราะว่ากำลังแค่มันทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเพราะว่าไม่มีไขมันไทคอเลสเตอรอลติดกิสลายและก็น้ำตาลนั่นเองมีเซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามข่าวที่ดังก๊อบแก๊บปุ่นเมฆก็หายไปนะครับดื่มทุกวันดีทุกวันชงน้ำร้อนนะชงกับน้ำร้อนห้ามชงกับน้ำเย็น ชงกับน้ำร้อนถ้วยกาแฟทั่วไปประมาณ120ซีซีจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนดิดติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขดื่มทุกวันดีทุกวันดื่มวันละ2 2 2 3 2ตามใจปรารถนาของท่านนะดีมีประโยชน์นะสารสกัดระดับพรีเมียมทริปเปิลเอนะครับนะดื่มเธอแล้วจะรู้ว่าดีฮะกล่องละ250บาท2กล่อง500บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีแล้ว4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปรปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารอันตรายนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ประธานอภัยนะมีเสียงสุนัขเข้าไมโครโฟนคงจะได้ยินไปทางบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยาเพียงยัดยาแล้วก็ร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเอาร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายก่อนเลยนะครับขายดีทุกวันร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันอินป้าประหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักการบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสมโรงร้านข้างยาชุมชนโคกสมโรงร้านเราดีมีครบทุกอย่างไปซื้อได้เลยร้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพนานิคมมีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่ร้านจิ้งวันจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีเฉพาะวิสซอนนะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วไม่ต้องน้อยด้วยใจสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมป้าบุญส่งคันทับตำบลสามงามโพทองอ่างทองกาแฟเทนชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณพี่สมจิตทวีวุฒิตำบลเจ้าปลุกมหาราชพระนครศรีอยุธยากาแฟเทนชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสุชินดวงมณีหรือคุณกิ๊กกี้ตำบลหนองปริงหนองแคสระบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่องวิซอน4กล่องทั้งหมด 3,700 บาทซื้อตามโปรคุณนายนาพลอยสีขามต้นเสาให้อำเภอเสาให้สระบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าพยาวแจ่มใจตะวันสีสำราญอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสมเกียรติตรีเจตป้อมการตลาดตะวันน้ำเต้าเพื่อบางบานพระนครสิทธิยากาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมังอคีโรธร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ปทุมนะฮะตะวันหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณบุญส่งเกิดหลำตำบลสังโศกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมรสะอาดเอี่ยมคุณป้าสมรลูกค้าเก่าเจ้าประจำจระเข้ใหญ่บางประมาสุพรรณบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณบุบคุณบุบผาวงสาระตำบลดงคอนสันคุรีจังหวัดเชียงรายกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่หนิมแม่นทองคำตำบลหาดอาสาสัพยาชินาศกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง1,000 บาทคุณพี่มาลีเมืองเจริญโพตลาดแก้วท่าวงลพบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณยุพินอยู่แย้มตะบนเนินขามเพิ่นเนินขามจังหวัดชัยนาทกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมจิตกองจันทร์ตะบนหนองโหโพหนองแสงสระบุรีทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์อย่างในหมดก็สั่งก่อนวันนี้สั่งรุ่งสุด1สุภสิทธิ์เลวิชั่น2กระปุก700บาทนะครับที่เหลือย่อยๆไปประกาศในวันพรุ่งนี้ยัดเพียงยาครับอยากได้อะไรมั่งน้อยโทรมาที่สุภสิทธิ์สอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันเอาไปทานเอาไปดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรง
อายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมนะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: สักเจริญ
0: ยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็อยากจะ
1: ให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: ค่ะ
0: ห้า
1: แล้ว
0: ของ
1: พี่ช
0: ุ
1: ดนึง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: เป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: กระดูกสะพายก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะพ้ายล่ะครับที่ลูกสะพ้ายตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
1: อ๋อเป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะพ้ายต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะพ้ายยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทษไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณ
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้า
2: ที่คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่มานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ดีไหมจ้าคุณอ่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: แล้วผมเข้า
2: ไ
3: ม่ผมก็ไม่ร่วง
2: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
3: โพทอง
2: อำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ย มีสามีขับรถมาเราใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่
3: ะ
2: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟังทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้ะ
2: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่ง
3: ไ
2: ปเลย
3: แล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: แค่นั้นดิ
2: เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจมูจ้ะรับใช้นะจ๊
3: ะ
2: ขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ
5: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถแปรปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย

ความคิดถึงกำลังเดินทางนะครับไหมพี่รงพอนะครับก่อนหน้านี้นิรันดรไตรอรทัยนะครับและก่อนหน้านั้นอยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึงไผ่พงศธรนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกเภสัชเวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับทางรัฐบาลนะครับจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับค่าของชีพของเราโดยมีรถพุ่มพวงนั่นคือหลายท่านเคยเห็นร้านรถเนี่ยที่เขาขนสินค้าเป็นถุงเป็นถุงขายถุงละ10บาท20บาทนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสุภาษิตเคยเห็นและเคยซื้อด้วย แล้วก็อาจจะมีทั่วทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะครับนั่นคือว่ารถและเวลาในการจับจ่ายใช้สอยรถไปถึงหน้าบ้านท่านนะครับคือเป็นการใช้จ่ายที่ประหยัดขึ้นนะครับและเป็นวิธีที่เคยใช้มาก่อนแล้วนะครับซึ่งเป็นการสะดวกสบายและก็ราคาประหยัดนะครับก็ดูกันว่าจะนะครับตอบโจทย์เรื่องราวของการอยู่การกินของคนไทยอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรื่องราวของสุขภาพนี้นะครับบอกกับตัวเองเสมอให้ไปปฏิบัติตามนะเรื่องราวของสุขภาพของเรานะนั่นคือดูแลสุขภาพนะครับนั่นคือเขาบอกว่าดื่มน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นเป็นประจำจะปลอดโรคนะครับกินไข่ลวกวันละ2ฟองใส่พริกไทยดำที่ตำเอง1ช้อนชาจะห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์นะครับหยุดกินน้ำตาลทรายเพราะว่าเป็นสาเหตุที่การก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บการกินทุเรียนนะเขาบอกว่าช่วยทำให้แก่ช้านะครับจริงหรือเปล่าสุภาษิตเนี่ยก็พอกินได้แต่ไม่ก็ได้ชอบเท่าไหร่ซึ่งมันฝืนธรรมชาติไหมส่วนมากคนจะชอบกินทุเรียนกันเป็นจำนวนมากนะครับทานได้บ้างนะครับกินแตงโมช่วยแก้เลือดอุดตันลิ่มเลือดและช่วยบำรุงเลือดถ้าเป็นผู้ชายจะทำให้สมรรถภาพทางเพศแข็งแกร่งแข็งแรงสตรีกินสับปะรดจะช่วยให้กระชับช่องคลอดกินกล้วยไข่ช่วยบำรุงตับไตผิวตากระดูกเหมาะสำหรับคนทำงานหน้าคอมนะฮะบอกท่านหญิงบอกทำให้หน้าอกโตด้วยเรื่องจริงไม่จริงเนี่ยอยู่ในทางไลน์เนาะกล้วยน้ำว้าซึ่งที่จริงเป็นผักเป็นผลไม้มันก็ดีอยู่แล้วนี่กล้วยน้ำว้านำไปเผาทั้งเปลือกช่วยรักษาการปวดหัวตัวร้อนและก็เบาหวานกล้วยหอมถ้าเด็กกินจะช่วยให้ความจำดีและสตรีวัยทองช่วยปรับฮอร์โมนด้วยนะครับและให้กินกับน้ำมะพร้าวอ่อนจะดีนะครับถ้าสตรีกินมากไปนะก็บอกว่าแม่นะครับเรื่องราวของนะเซ็กมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเขาบอกว่าโรคฮันจิสันนะฮะสำหรับสตรีนะครับเขาบอกว่าไม่อยากจะพูดนะเขาบอกว่าจะทำให้เซ็กจัด สิบนะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช้กินแล้วก็นวดหน้านวดร่างกายทำให้ดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยรักษาโรคฟ้ากระจะดีมากเพราะน้ำมันมะพร้าวจะเป็นสารตั้งต้นของเครื่องสำอางทุกชนิดนะครับแล้วก็กินน้ำมันหมูดีที่สุดเพราะช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ขับทิ้งไม่เหมือนน้ำมันพืชสุภาษิตเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเจียวน้ำมันหมูใช้ในบ้านนะครับพอต่อมานี่รู้สึกว่าจะใช้น้ำมันพืชตลอดแล้วก็เปลืองด้วยสิทั้งหมดทั้งปวงมันไปอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละเขาบอกกินหัวหอมแดงนะกินหอมแดงหอมหัวใหญ่กระเทียมและตามไปด้วยมะนาวฝานบางๆทั้งเปลือกและ 2-3 ชิ้นจะช่วยดับกลิ่นเพื่อลดไขมันตัวร้ายในหลอดเลือดดีกว่ากินยาลดไขมันซึ่งมีผลข้างเคียงที่อันตรายมากนะครับหลายท่านบอกว่าโอ้โหนะกินไม่ครบไม่ถ้วนอย่างไรฮะก็สามารถนำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทดแทนซึ่งเป็นสูตรภัย 100% สารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภาษิตไร้วิชันสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ
แล้วก็แฟร์ทินชัยกาแฟแล้วก็วิสซอนดูแลดวงตาเนาะไปดูแลตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับอยากได้อะไรพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 นโทรมาหรือสอบถามให้ซื้อสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันที่0836931999ช่วงนี้สุภาษิตยังสิงแหบสิงแห้งอยู่นะครับจากการใช้ซุ้มเสียงหนักนะครับแล้วก็พักผ่อนน้อยอาจจะเสียงผิดเพี้ยนไปวัดหนึ่งตอนใดขาดหายไปผิดเพี้ยนไปต้องขอประทานอภัยเดี๋ยวสุภาษิตปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้ด้วยเบียร์พร้อมพงลำเพลินวงศกรกับเพลงที่ชื่อว่าสิงขนองลำแล้วก็ไปพักสักครู่ชั่วโมงน้ำมีเพลงหลากหลายสไตล์รอท่านอยู่นะครับ

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพ

0: กล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงหูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
1: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
0: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
2: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
3: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
4: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุด เนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหาม
5: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติลูกเพชรแหลมสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าฝนเดือน6นะครับนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนาตาสลาครับผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่3นี้ก็คือสุดยอดสุนภัยปรุงกายตาสุภสิทธิ์ลิวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์เดี๋ยวจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้แล้วก็โทรมาพรุ่งนี้7 โมงเช้าเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับลึกๆ ก็ชื่นใจนะญาติพี่ญาติติดตามรับฟังให้กำลังใจในค่ำคืนนี้และทุกๆคืนเนี่ยคืนละ3ชั่วโมงหลายท่านหลับบ้างตื่นบ้างหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเดียวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อญาติเพียงญาติยาบางส่วนที่ติดตามรับฟังในยามค่ำคืนนี้นะครับพี่วันดีศรีประภัยหันตราพระนครศรีธยาป้าเพลินป้าองค์ไกวัตัดเอกป้าปะหันป้าจุกบ้านข้อป้าสมบงลุงสมมาช่างทองบ้านโสธงป้าปะหันพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาเพื่อนรุบรีพี่ละอีธีรันรุ่งตะวันเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบูลโพรังนกโพทองอ่างทองนะครับพี่ลีอิทธิรันรุ่งนะครับตนเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาป้าชวีโพที่สมภาวงศ์บางนาทาวุงนะครับตลอดจนถึงป้าทวินนุมณีบุบ้านวรดาสองที่ขมสร้างตนเองเพิ่มมรุบรีฮะป้าเล็กบางขันมากด้วยนะครับแล้วก็คุณลุงพรมาธารักษ์ตำบลบ้านอีดอำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังใจสุภสิทธิ์เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามไม่ครบไม่ถ้วนต้องขอประทานอภัยนะครับหรือจะไปซื้อตามร้านต่อไปนี้ก็ได้ครับร้านเจ๊หมูป่าโมอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวัตันเองป้าปะหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระอุทบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีห้องอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสมรงคังยาชุมชนโคกสมรงนะครับมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุนภัยสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ขายดิบขายดีทุกร้านบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นหลักยิ่งวันจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิซอนเป็นหลักให้กำลังใจครับทุกท่านปฏิบัติหน้าที่การงานในค่ำคืนวันนี้คุณหมอคุณพยาบาลตำรวจทหารนะพ่อค้าแม่ขายเวรยามต่างๆนะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับเวรยามทุกหน้าที่นะหลายท่านที่ไปบรรณาที่อยู่หลายท่านขับรถรายการของเราส่งกำลังแรงใจให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์นะครับจะส่งเพลงเพราะๆให้ญาติพี่ญาติยาได้ฟังกันหลากหลายเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับพี่ละเอียดธีรันรุ่งนะครับก็ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำแล้วก็สูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถซึ่งตอนนั้นเป็นชื่อคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2นะครับที่มาให้บทสัมภาษณ์จะได้เข้าใจตรงกันว่าคือสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นรุ่งฟ้าโอสถและป้าสัมฤทธิ์ศรีสำราญฐานวิศรแล้วก็มีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่มากมายหลายเพลงเลยให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจมีความสุขนะครับเพื่อเพื่อนเจริญใจในค่ำคืนนี้กับสุภสิทธิ์นะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เอาไปทานดีนะครับเอาไปดื่มดีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มดีแล้วบอกต่อด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งวิศรเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นบอกต่อด้วยสูตร1สูตร2เนี่ยโปรแรงทะลุองศาเนี่ยถ้าไปทานดีแล้วบอกต่อๆไปด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งครับมาถึงสายสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ายอมตายที่ตาภรรยาและตามไปด้วยขอใช้สิทธิ์ฝนธนาสุนทรและฟังบทสัมภาษณ์พี่ละเอียดธีรันรุ่งซึ่งฐานสุด1สุด2ของสุภสิทธิ์นะครับและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ป้าสำริดศรีสำราญนะครับฐานวิศรและก็มีกาคาพริกชัยเมืองสิงห์นิตยาเปิดปัญญารักพี่ที่ใจรอท่านอยู่นะครับ

0: ภาพดีนะครับกาแฟทินชัยคอฟฟี่พี่ละเอียดพี่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
1: ก็
0: อร่อย
1: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยูล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยูล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: โอ้โหเนาะมาเลยนิ้วล็อกเนี่ยรักษากันแย่เลยเนาะ
1: ค่ะนิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารเด็กคุณแผนนางพิมพ์เนา
1: ะ
0: ที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่เ
0: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีประวัติความดันไห
1: มมีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โอ้
1: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
1: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เกาสงบเลยแหละครับพี
1: ่ฮะก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: แต่ต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินไปเยอะๆไหม
1: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
1: พยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับ
0: ขอบพระคุณครับที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
1: จังหวัด 29/1 หมู่ 5 ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
1: ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: ป้าสำลิดจ้า
3: ป้าสำลิดสีสำลานนะครับ
2: จ้า
3: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
2: ต้อเป็นต
3: ้อมองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
2: จูงจ้า
3: จูงคือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
2: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะตรงทางไปเข้าห้องน้ำห้องซ่วมสบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
3: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะกินของสุภสิทธิ์มาตาดีขึ้น
2: ใช่ใช
3: ่เป็นต้ออะไร
2: แน่นอนถ้าไม่ดีจริงอ่ะป้าก็คงไม่สั่งหรอก
3: ป้า
2: คงไม่สั่ง
3: เนาะปรากฏว่าดีขึ้นนะและมั่นใจในวิสซอนนะมั่นใจในวิสซอนเนาะ
2: จ้า
3: ผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะ
2: จ้า
3: ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อยู่
2: แล้ว
3: คร
2: ับสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ

0: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: ล้วเดี๋ยว
1: ทำไม
0: แกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
2: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
0: อ่ะ
3: ทำไม
2: เอ้าไม่งั้นเขาจะเรียกหัวขโมยเหร
0: อขโมยมีหัว
2: ขโมยมีหัวหาตัวไม่ยากกล้าขึ้นมาลักต้องเป็นผู้ร้าย
3: ต้องเป็นผู้ร้ายจะขึ้นมาลักได้อย่างนี
2: ้
3: เหรอ
2: เออผู้ดีที่ไหนเขาจะไปลักของเรา
3: เออผู้ร้ายเป็นผู้ร้าย

0: คนหนึ่งโอ้ตาเองไม่เข้าใจเขาอีก
1: ตาเองอีกย่องย่องพอแล้ว
2: พอเลย
1: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
2: ้ลืมใช่เหรอ
1: ถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับคลิปลับมาคืน
0: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
2: โอ้โห
0: จ่ายไปเลย
2: จ่าย

0: ขโมยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ของฉัน
2: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วเขาเคยใส่กางเกงในไหม
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อ่ะ
0: หรอ
1: เออ
0: เขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: ใส่ทำไมแล้ว
0: อะไร
1: เวลาถอดแล้ว

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

สังทองสีใสนะครับนักร้องผู้ล่วงลับไปแล้วบอกไอ้หนุ่มหน้าผีฮะไม่ได้ไปก็ว่าสุภาษิตไปว่าเขานะเขาเป็นสัญญานามของเขาครับสมญานามของเขานะครับนั่นก็คือสังทองสีใสนะครับญาติพี่น้องเขายังอยู่นะครับเขาบอกยังมีเรือนเป็นเรือนเก่าของสังทองสีใสนะครับใครไปเยี่ยมไปเยือนเนี่ยพี่สาวเขาเนี่ยจะทำขนมถ้วยต้อนรับนะฮะอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ทราบว่าญาติเพียงญาติเคยไปหรือเปล่าเกี่ยวกับอย่างไรก็ไปแวะเนาะเดี๋ยวนี้คงอายุตามมากแล้วนะสำหรับพี่สาวของสังทองสีใสเพราะว่ามาออกทาง YouTube นะมามีบทสัมภาษณ์นะครับสังทองสีใสนี่เป็นพี่ชายของสุเทพสีใสรูปร่างหน้าตาละคล้ายกันละไม้คล้ายกันเนาะนะซึ่งมีเมียสวยนะทั้งสองคนเนี่ยสุเทพสีใสนี่ก็มีเมียสวยนะอิจฉากันหลายๆคนในอิจฉาสุเทพสีใสนะแม้หน้าตาจะนะมองภาษาคนเราเนี่ยคนไทยบอกว่าหน้าตาอยู่ในลำดับหน้าตาขี้เหร่เหมือนผีก็ตามทีแต่ว่าสาวชอบเนาะคารมคมคายนี่เป็นสุดยอดนะครับมีเพลงเก่าๆมากมายหลายเพลงและเพลงใหม่ๆก็มีบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงก่อนหน้านี้ไออีแต๋วทีมงานนายโยนพงษ์ณนงค์นะครับก็ฟังเพลงแล้วก็ทำให้สร้างรอยยิ้มให้มาเปื้อนบนใบหน้ายะเพียงยะยานะครับยะเพียงยะยาครับฝากไว้ด้วยช่วยกินช่วยกันใช้นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็สามารถจะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถมนะของใกล้จะหมดอย่างไรหรือหลายท่านจะเอาไปทดลองหรือจะไปดูก่อนว่ามันดีแท้แล้วก็ทานถูกหรือเปล่าทานถูกก็คือว่าตอบโจทย์เรื่องราวเหมือนสุภาษิตโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือเปล่านะครับก็โทรเข้ามานะครับ0836931999เดี๋ยวสุภาษิตจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับเรียกแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้นะครับหวังว่ายาเพียงยาจะมีความสุขกายและสุขใจเพลิดเพลินใจใจกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพทั้ง3ชั่วโมงนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านผู้ฟังเข้านอนกับเพลินพรมแดนกับเพลงที่ชื่อว่าชมทุ่งส่วนมากเพลงของเพลินพรมแดนนี้จะเป็นเพลงที่พูดสลับร้องแต่ว่าเพลงนี้เป็นการร้องทำนองหวานนะนั่นคือเสียงแบบนักร้องทั่วไปนั่นคือไพเราะเพราะพริ้งนะครับกับเพลงชมทุ่งเป็นเพลงส่งท้ายขอทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสุภาษิตลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทร

0: ปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
1: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
0: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
2: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไร อยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเซิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟซ
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อออย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: ลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924-4377โทร081924-4377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จากผ
2: ู้
1: ใช้
2: ทำข้าวหอมมะลิไว้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายต้องใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
3: จริ ง
2: จริ
3: งนะขอบคุณนะแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691 0812901691
8: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
0: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง

0: โดอย่างนั้นแล้วเนี่ย
1: ทำไม
0: มันเดินในท่าไหนให้ควายไล่ควิด
1: ก็เดินธรรมดานี่แหละ
0: โอ้โหไปเดินดำปื้อไปยังไงมันก็ควิดเอาที่ควายอ่ะ
1: นี่เราเป็นลาว

0: สายันมาที่ไหนแล้วเนี่ย
1: ไม่ได้มาด้วยหรอ
0: ไม่ได้มา
1: เราก็นึกว่ามากับพระ
0: มาที่ไหนล่ะดีนะเห็นไม่สายันแต่เห็นไปยอดรักไม่วิ่งกันป่าหน้าเลยร้องไห้ซะเลย
1: ไห้อ่ะ

0: ่ชายโอ้โหแกเนี่ยไม่ห่วงลูกห่วงเต่าเลยเนาะเมื่อกี้ก็จะให้เหี่ยวโฉบไปทีแล้วนี่จะบินไปไหนอีกเนี่ย
1: ขนาดเหี่ยวเรายังกลัวแล้วนี่โอ้โหจะเชือดเราแล้วเราจะอยู่ทำไมแล้วก็บินแนบเลยแล้ว
0: ลองสมัยเลยเนี่ยลองสมัยเลย
1: ลองใหม่เหรอ
0: มันผิ

0: ไรก็ไม่รู้เนี่ย
1: แมว
0: มันมีอย่างงี้ที่ไหนแล้วมันจะไปอะไรห่วงลูกอะไรขนาดนั้น
1: อ้าวก็ไหนๆเราก็จะตายแล้วก็อยากจะให้ลูกมีงานมีการทำเป็นหลักเป็นแหล่งนะไม่รู้จะยังไงห่วงก็ว่าไม่ห่วงก็ว่า
0: ก็มันผิดเนื้อเขาร้องสมัยเลย
1: จ้า

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: ถึงเวลาก็มากันนะลุงโชเล่นะ
0: พบกันฟังกันได้ทุกสถานี
1: วันนี้สบายวันอาทิตย์
0: วันอาทิตย์ฟังกันแบบสบาย
1: ไม่ต้องโฆษณาเขารู้แล้วเราโฆษณาอะไรอ่ะ
0: มีอะไรบ้างเนี่ยนะ
1: โอ้เขารู้หมดแล้วว่าเราโฆษณาขายปุ๋ยกระช้างขายดึงรวง
0: ดึงเร็วแล้วจะได้ร่ำรวย
1: บอกขายเม็ดฟูกนี่นะ
0: เม็ดฟูกรดอะมิโน
1: นะแล้วก็ยังมีไบโอดีเนี่ย
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: โปรมิกออยนี
0: ่โปรมิกออยนะซื้อรับประทานกันบ้าง
1: ยาย่าบิงแล้วก็ดีแคร์ดูแลสายตามาเลย
0: เกี่ยวกับตานี่เรามี2อย่างเลย
1: ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
0: อันนี้ก็2สูตรเหมือนกัน
1: เป็นยาสามัญประจำบ้านนะ
0: ปวดเกาลูบาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกสูตรดั้งเดิม
1: ครับ
0: แต่ถ้าปวดเส้นเด่นตึงก็แบบชนิดแคปซูล
1: ครับ
0: 2อย่างเลย
1: ไทยแคมพัทอ่ะ
0: ไทยแคมพัทเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบซอฟต์เจลเนี่ย
1: ไทยแคลพัดเป็นแคปซูลดี
0: แคปซูลแคปซูล
1: ปวดกระดูกปวดข้ออ
0: ่าไทยแคลพัดไทยแคลพัด
1: เออเป็นซอฟต์เจลนู่นหน่อยโปรมิกออยล์กับดีแคร์นู่น
0: อันนั้นเป็นแบบซอฟต์เจลเนี่ยนะ
1: น้ำมันงาดำมะละกินกนู
0: ่
1: น
0: มีมี
1: อันนั้นซอฟต์เจลอะนะ
0: นั่น
1: กาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกนี
0: ่นี่ก็สองสูตรเหมือนกันเนี่ย
1: ซื้อครบสูตรนะไทยทิปกาแฟลิต้าเอ็มสี่ถุงหรือไม่ก็กาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิม2ถุงเนี่ยรับทันที
0: พาโบหาฟงจากลุงช้าง1ก้อน1ก้อน
1: พูดมันหิวกาแฟน้อง
0: เอาวัตดาเขาแล้ว
1: เอาฟอกัสดิฟอกัส
0: ฟอกัสเนี่ยนะ
1: ครับ
0: หีไม่พูดกับรับประทานฟอกัสกัน
1: ครับแล้วก็นี่ไงแล้วใส่เลี่ยมจอยจอยมิกฟูด
0: อันนี้สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องระบบการขับถ่ายเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ใส่เลี่ยมจอยอันนี้ก็เป็นแบบแคปซูลเนี่ย
1: ขายราคาเดียวกันห้าวนะ
0: ราคาเดียวกันไง
1: เมื่อกี้จะ80อยู่แล้วนะโทรมาก่อนเข้ารายการนะแล้วไม่พูดเองให้ป้าข้างบ้านกับมาพูด
0: ข้างบ้านหรือข้างตัวก็ไป
1: ข้างบ้าน
0: ข้างบ้าน
1: ถามแล้วก็บอกให้ฉันโทรให้หน่อยจะซื้อไอ้ห้าวแล้วอายุเท่าไหร่แล้ว75 76แล้ว
0: ยังไม่ถึง80
1: แล้วก็มีคู่บูงาตุงาตุนางำไม่เล่าม
0: ีกิ๊กยามแก่แ
1: ค่ไม่มีอ
0: ่ะไม่มีอ่ะ
1: ไม่มีจะกินทำไมเราห้าวจะตายอยู่แล้วเนี่ย
0: ใส่แล้วเสร็จยาซะละมั้งยายซะละมั้ง
1: จะไปกินเดี๋ยวก็น็อกนึกเป็นอะไรขึ้นมาเดี๋ยวจะหาว่าช้างขมูไม่เตือน อย่าไปกินเอาแค่ฟอกัสก็พอแล้วเกี่ยวข้องอ่ะ
0: ขี่พุ่งเนี่ยนะ
1: ใช่ลิซิดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถอย่างเงี้ยยาหม่องสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างเงี้ย
0: ของเรามี
1: หรือจะเป็นสบู่หอมฟุ้งลุงช้างนั้น
0: น่ะนั่นเมื่อวานได้สั่งเท่าไหร่อะไร
1: โหลนึง
0: เป็นโหลนะ
1: 3-4 คนแล้วนั่นน่ะ
0: อ้อดี
1: มาเช้าดีก็วางเพลิงเลยครึ่งโหล
0: สั่งกันมาส่งกันไป
1: โอ้ครึ่งโหลนี่ฟอกกันเป็นปีได้มั้ง300บาทเนี่ย
0: หอมชื่นใจเย็นสบายเลย
1: ใช่
0: สบู่ลุงช้างเนี่ย
1: ครับ
0: เอ
1: าดื่มกาแฟสิ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ย
1: ดื่มเลยผมให้ลุงโชเล่ดื่ม
0: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นเนี่ยนะ
1: ผมให้ช่องดื่มนี่ผมจะอ่านงานกฐินให้ แล้วก็ดื่มเลยหรือจะอ่านเอง
0: เอาเลย
1: มาง
0: านกฐินสามัคคีนะ
1: ต่อไปนี้เป็นงานกฐินสามัคคีเพื่อนพ้องน้องพี่จงฟังเอาไว้วันที่31นะตุลานั่นไงวัดบางพึ่งนั่นไซบ้านเมียลพบุรีตั้งกองทุนไว้กองละ1,000บาท
0: 1,000
1: ก็อย่าได้พลาดกันเลยน้องพี่วันที่1พฤศจิกาวัดของเมาก็มีวันที่1อีกวัดนี้วัดโคกโพมหลุมข่าวเอ่ยผมจะไปแหล่แข่งกับเขาที่วัดป่าหวายเก่าไง
0: มีงานอะไร
1: ไม่รู้วันไหนไม่รู้ปีนี้หมอเปาไปบอกนะแล้วก็อีกวัดนึงก็วันที่1กับวัดบางน้อยในนะบางหลวงบางเลนนครปฐมผมนี่ทำบุญไม่ขึ้นจริงๆนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ประกาศงานกฐินไม่เหมือนโชเล่โชเล่ปาดประกาศนี่น่าฟังเลยนะ7พฤศจิกาวัดวิมุตยารามบางพัดกรุงเทพนะแล้วก็มีวัดทำ ธรรมสังเวชอันนี้ก็วันที่8นะ
0: หัวไผ่สิงห์บุรี
1: หัวไผ่สิงห์บุรีวัดเทพอัมภัยวันที่15นะวัดอาจารย์หนึ่งเนี่ยนะหลวงพ่อบรรเย็นเนี่ยนะครับ
0: อ๋อ
1: มีวันที่8อีกวันนึงวัดมีนเจริญนี่อันนี้พยอมงามหนองปือกาญจนบุรี
0: มีเจริญ
1: ครับมีเจริญแล้วก็วัดบางลี่วันที่15พฤศจิกายนครับ
0: กฐินนะ
1: แล้วก็อีกวัดหนึ่งวัดที่15เหมือนกันวัดป่าเขาพานทองบ่อพลอยนะครับแล้วก็วันที่8พฤศจิกายนวัดสันติวัฒนารามดงละคร
0: อ
1: ำเภอเมืองนครนายก29 30 31วัดบางลี่นะครับเขาจะมีงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อภาษีอานกลางคืนมีลิเกโชคดีมีสุขลิเกอัจฉริยะเด็กอัจฉริยะโชคดีมีสุขครับแล้วก็รวมทำบุญกับลุงช้างซื้อไทยทิพย์โอสถสิกระปุกละ300จะทำบุญกับเขา
0: จะได้ซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์ถ้ำจำปา
1: ใช่
0: ตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ปากนี่ติดปากกันจะพูดกับสำนักสงฆ์ผู้ประหังตลอดเลยตั้งแต่ฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เอกเนี่ย
0: สงสัยจะได้ไปอีกนะ
1: มันได้ไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้ไป
0: ไปดิ
1: ร้อยหมดฝนก่อนอยู่ๆเมื่อวานฝนตกตั้งแต่ช่วงบ่าย
0: ฝนตกดิ
1: ครับพอฝนตกปุ๊บอีกบันมีโทรมาตาคลีโทรมาพัฒนาโทรมา
0: อ่
1: างทองโทรมาจะเอาปุ๋ยกัน
0: ปุ๋ยตาพญาเสือถุงสีเขียวของลุงช้างเนี่ย
1: บอบอกราคาปุ๊บถอยหลังกันมั้ยเถอะแพงแพงกับเขาเท่าไหร่อ่ะไม่ถึง100เอาผมถูกกับเขาเป็น100นะถ้าจะเอาสีอื่นไม่เอาสีเขียวอ่ะถ้าเอาสีเขียวมันได้อะไรล่ะ มันได้ฮอร์โมนได้วัสดุปรับปรุงดิน2อย่างก็คือฮิวมิกโคโลไมท
0: ์โอ้
1: เท่ากับ4อย่างเลยนะเพราะมีจะมีมูลสัตว์ด้วยแล้วไม่มีดินนะใส่โดนได้เลยครับไม่ต้องกลัวเม็ดไม่สวยแต่บินโดนปล่อยโดนได้เลยปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียว
0: ราพญาเสือเดี๋ยวของเราเนี่ย
1: ใช้ได้เลยครับไม่ได้โม้แต่ต้องดูสมรักพูดบ่อยๆเนี่ย
0: ไม่ได้โม้ง่าย
1: เขากำลังเตรียมนักมวยเข้าค่ายเตรียมคัดตัวแชมป์ประเทศไทยรุ่นน้ำหนักมากๆมันไม่มีคนแล้วเนาะ
0: เดี๋ยวนี
1: ้ตอนนี้เขามองไปที่นาบินแล้วนะ
0: นาบินเนี่ย
1: พระนาบินอายุ22เองอีก2ปีก็24ก็เดี๋ยวนี้เขาให้ถึงอายุ39นะนักกีฬาโอลิมปิกได้หลายสมัยเลยนะ
0: ครับ
1: 24แล้วก็ไปเท่าไหร่2832 32 36ได้4
0: สมัย
1: 4สมัยเลยถ้าได้ไปนะ
0: โอลิมปิก4หนมี4ปีมีหนหนึ่ง
1: ครับก็เรียกว่ามันก็เป็นไปได้พูดถึงเราไม่มีเหรียญทองไม่มีเหรียญอะไรเลยในกีฬาโอลิมปิกสำหรับมวยสากลสมัครเล่นเนี
0: ่
1: ยไม่มีมานานแล้วตั้งแต่สมจิตจงจอหอแล้วก็จบเลย
0: ที่ว่าเจ็บมาเยอะเนี่ยนะ
1: ผมเจ็บมาเยอะนั่นเนี่ยหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเลย
0: ครับ
1: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือวอลเลย์บอลเมื่อวานนี้ของผู้หญิงเนี่ยนะ
0: ผู้หญิงไทยเนี่ย
1: เราก็ชนะญี่ปุ่นไป3ต่อ1เซต
0: 3กับ1เซตเนี่ยนะ
1: ก็มีโอกาสได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับจีน
0: วันนี้ถ้าฟังช่วงนี้ยังไม่รู้ผลแล้วแต่ถ้าฟังก็คืนแล้วเขารู้ผลกันแล้ว
1: มันเราก็ต้องดูว่าจีนเนี่ยจะชนะอะไรนะ
0: ชนะไปแล้ว
1: ชนะอิหร่านไปแล้วใช่ไหม
0: ชนะแล้วเจอไทยละ
1: เจอไทยแน่นอน
0: วันนี้แหละวันนี้แหละ
1: ประเทศจีนแล้วที่เนี้ยนะเขาก็เป็นแชมป์มาตลอดแหละ
0: ครับ
1: มันก็ไม่แน่มันอะไรก็ไม่แน่เลย
0: ถ้าชนะก็ได้ไปโอลิมปิกด้วย
1: โอลิมปิกเลยนะอย่าลืมนะว่าโค้ชเรามีทั้งไทยทั้งจีนนะ
0: วันนี้ก็เจอกับไทยเวลา 14:15 เดี๋ยวเจอกับไทย 17:45 นาที
1: โอ้ตอนเย็นเลยนะวันนี้นะ
0: ช่อง29นะ
1: แล้วใครชิงที่3มันน่ะญี่ปุ่น
0: ที่3ก็ญี่ปุ่นก็อิหร่านนี่แหละ
1: ครับ
0: อ้
1: าวคอยดูญี่ปุ่นเขาก็เก่งนะ
0: เก่งดิ
1: แต่สู้ความเจ้าเล่ห์ของไทยไม่ได
0: ้เป็นยังไงอ่ะ
1: อ้าวบอกจะตบขวาลงซ้ายโบ๊ะจะตบซ้ายลงกลางโบ๊ะเราไวกว่า
0: ไทยฉลาดดิบีว่าที่เคยไปญี่ปุ่น
1: เฮ้ยเขาเป็นโค้ชส่วนตัวต้องบีมไม่ใช่หรอ
0: เขาทีมด้วยนะ
1: จีนก็เป็นภรรยาโค้ชก็เลยเป็น
0: ดีนะไทยเราฉลาด
1: ก็เลย
0: ใครก็ทีม
1: ก็เลยเป็นโค้ชเป็นโค้ชรู้สึกเป็นโค้ชเทคนิคให้กับผู้หญิงนะ
0: ด้วยภรรยาเขา
1: ครับ ้าวนี่ก็ความคืบหน้าของ
0: กีฬาก
1: ีฬา
0: ก็มีไว้บ้าง
1: มันประเทศชาติต่างๆเนี่ยมันก็มีกีฬานี่แหละแล้วไม่ใช่ว่าตัวเองเข้าไปไม่ได้แล้วไปตีโพยตีพายอะไรเงี้ยนะ
0: อย่างอิหร่านนี้เขาก็มีปัญหากับอเมริกาไม่
1: ใช่
0: ใ
1: ช่ครับ
0: เขาก็มาแข่งกีฬาก็คือกีฬาก
1: ีฬาก็คือกีฬาอย่าเอากีฬามารวมกับการเมือง
0: นั่น
1: ถ้ามีบางประเทศเอาการเมืองมารวมกับกีฬามันก็เลยทำให้วุ่นวายนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเวทีอเมริกาคอสชาเลนจ์เนี่ยคอสชาเลนจ์เนี่ยที่น้องเนเน่ไปสร้างชื่อเสียงถึงแม้ยังไม่ได้ชิงชนะเลิศไม่ได้ชนะเลิศก็คนก็ดังรู้จักไปหมดแล้ว
0: คนรู้จักกันทั่วโลกแล้ว
1: ล็อกไม่ได้ล็อกไม่มีวันตายก็ไอ้เรารุ่นเราฟังกันหนวกหูแต่คนนี้เข้าใจลึกซึ้งเรื่องของดนตรีเนี่ยมันละเอียดอ่อนนะ
0: ก็เขามีหลายระดับ
1: ครับและ เมอริสันทุกวันนี้82ก็ยังพลิ้วอยู่เลยนะถึงแม้ว่าแกเป็นอัมพฤกษ์อยู่ตอนนี
0: ้ครับ
1: เล่นได้บ้างไม่ได้บ้างยังกิติมีกิติสองกิตินะกิติกีตาร์ปืนนี่ก็ล็
0: อ
1: กกิติสิงหาปัดอ่านข่าวช่องสามนี่มือกีตาร์แม้แต่คุณนกบริพัตรอ่ะที่เป็นพิธีกรรายการ
0: ช่องเจ็ดนะ
1: ช่องเจ็ดอ่ะรายการอะไรของลูกทุ่งอะไรเสียงทองอะไรนะใช่ไห
0: ม
1: ชุมทางเสียงทองช่องเจ็ดอ่ะกลายเป็นมือกีตาร์ล็อกเก่าด้วยนะ
0: โ
1: อ้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันอ้าวนอกเรื่องไปเยอะเลย
0: เรื่องของกีฬา
1: เอาเรื่องของคุณพีดาหน่อยวันเนี้ย
0: วันนี้นะไปกันที่ตลาดนัดที่ไหนเนี่ย
1: มารวยมารวยดอนพุธ
0: อ๋อดอนพุธสุดโสภานะ
1: ครับ
0: ปากทางเข้าไง
1: ปากไม่ใช่ปากทางเข้าในตลาดเลย
0: ในตลาดมารวยอะนะ
1: ตลาดมารวยเลยถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องนะ
0: จะแลบไม่ปวดท้องแล้วก็ไป
1: ครับ
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: ก็ไม่แน่หรอกวันนี้เพราะวานอยู่ฝนตกซะงั้นเนี่ย
0: ฝนตกเยอะด้วยนะ
1: วันนี้ก็เยอะเลยภาคเหนือร้อยละ70นะครับ
0: ภาคเหนือเนี่ยนะ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ70นะจ๊ะ
0: โอ้เยอะนะ
1: ภาคกลางร้อยละ60ครับ
0: มีที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรี
1: แล้วก็สระบุรีด้วย
0: ดอนพุธไม่มีสระบุรีนี
1: ่แหมเป็นโคราชกับนครราชสีมาอีกแล้ว ดอนพุธสุดสภานะภาคตะวันออกฟังมันอยู่ที่855ตอนนี้เนี่ยนะ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่
1: นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและ
0: จังหวัดระยองนะ
1: โอ้โห
0: แต่จะไปตกหนักพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนะ
1: ครับผมส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าอากาศก็ร้อยละ40ครับ
0: มีที่ไหนบ้างอะนะ
1: นี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีเนี่ย
0: ชุมพรไม่มีใช่ไหม
1: เกลือชุมพรไม่มีแม่ผมพูดถึงชุมพรAM144 ทำโดยมารยาทแล้วเนี่ยเขาจะไม่บอกหรอกแต่ผมขออนุญาตบอกแล้วกัน
0: ว่า
1: หลังจากวันที่31สิงหาคมคือวันพรุ่งนี้แหละ
0: โอ้เป็นไงอ่ะ
1: เราก็จะไม่ได้ฟังรายการลุงช้างแล้วล่ะ
0: อ้าว
1: ทาง1449อันนี้ผมไม่ได้ถอนรายการเองนะครับ
0: ใจหายเลย
1: หายใจด้วยเพราะว่าทางกสทช.เขาขอเรียกเขาขอความถี่คืนซึ่งก็ไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนอ่ะนะกสทช.นะเขาขอความถี่ AM 1449คืนก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไว้ที่ไหนแต่นี้ตำรวจภูธรภาค6ทั้งนครสวรรค์เพชรบูรณ์แล้วก็กำแพงเพชรกำลังจีบผมอยู
0: ่
1: ต่อราคากันอยู
0: ่
1: ต่อกันแค่ 4,000 บาท ถ้าเขาให้ก็เอาอ่ะถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่เอาอ่ะนะ
0: คิดถึงชาวชุมพรซะแล้วผม
1: พอเราออกจากสถานีวิทยุตำรวจที่ชุมพรย้ายมากาญจนบุรีปั๊บแค่นั้นเนี่ยเอากสทช.ขอคืนก็เลยเสียงก็จะไม่ดังในชุมพรจะแล้ว
0: โอ้ไม่มีแล้ว
1: ครับ
0: พรุ่งนี้อีกวันนึงไง
1: พรุ่งนี้อีกวันเดียวนั่นแหละเสียดาย
0: ถ
1: ึงแม้ว่ายอดขายเราจะไม่มีอ่ะมีน้อยอ่ะนะ
0: ม
1: าเยอะเพราะว่าคนรู้ฟังทางใต้ยังไม่ค่อยฟังเอฟไม่ค่อยฟัง AM กันฟังใน FM เนี่ยแต่ FM เราก็ยังมีทุ่งสงนะ
0: ทุ่งสงได้ฟังได
1: ้แล้วก็ที่สตูลตำรวจภูธรภาค9นะครับหรือไม่ท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะท่านไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอเป็นภาษาไทยนี่แหละครับลุงช้างเรดิโอแล้วก็ Enter เข้าไปติดตั้งเลยครับสามารถฟังลุงช้างได
0: ้ฟ ังได
1: ้
0: ช่วงเราจัดรายการ
1: ช่วงเราจัดรายการตั้งแต่ตีห้าไปจนถึงเที่ยงถ้าลุงดอนไม่เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะฟังถึงสี่โมงเย็นน่ะ
0: ฟังกัน
1: ครับอย่าลืมนะกดไปที่ Google และพิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอนะครับ
0: ก็จะได้ฟังโทรศัพท์มานะ
1: ในโทรศัพท์เพราะว่าหลายคนในกรุงเทพก็ฟังเราทางนี้แหละ
0: ครับ
1: ครับ
0: อ
1: ่ะระนองพังงากระบี่ตกนะฮะภาคใต้ฝั่งตะวันตก
0: อ
1: ันนี้ก็ฟังอยู่ที่สตูลนะครับ
0: ส่วน
1: กรุงเทพและปริมณฑล
0: อันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะ
1: ครับ
0: ตกหนักเป็นบางแห่งด้วย
1: ครับก็ยังไงก็ไปตกหนองเสืออย่างเงี้ยนะ
0: กระทุมเนี่ยนะ
1: ลำไส้เนี่ยเมื่อวานลำไส้ก็โทรมาลำลูกกาคลอง12นะคลอง12คลอง13วัดพืชอุดมนะวัดลำวัดทำเลทองเนี่ยนะโอ้ถิ่นเก่าเราเลยนะขอบคุณมากครับหลายๆท่านก็ฟังรายการเราอยู่ก็แจ้งผลการรับฟังมาที่081-290-1691 0812-290-1691หรือเบอร์ลุงโชเล่ก็081-924-43-77 081-924-43-77หรือเบอร์คุณปีดาก็089-081-5595พี่น้องดอนพุทธจะเอาอะไรก็บอกมาวันนี้เขาจะไปดอนพุธแล้วนะจ๊ะ
0: จะสั่งปงสั่งปุ๋ยอะไรก็บอกเขา
1: ครับ
0: เขาจะได้เอาติดรถไป
1: กระสอบสองกระสอบนะแต่เอายกตันนี่ค่อยติดต่อลุงช้างกันแล้วกัน
0: วันนี้ไปส่งได้ไหมล่ะลุงช้าง
1: โอ้สบายอยากไป ครึ่งตันก็ไปวันนี้
0: หาอะไรได
1: ้ โอ้รถเสียเนี่ยจะไปซ่อมรถลูกใช้เราซ่อมไหมใจดีไหมเล่า
0: ดีดิเราเป็นพ่อเราต้องให้เขา
1: อ่ะมาก่อนอื่นแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงเนาะชัยชนะเหนือญี่ปุ่นปลดล็อกปมในใจมา10ปีไม่เคยชนะเขาเลยอ่ะ
0: นั่นกราดจะแพ้นะ
1: ชนะนัดนี้นอกจากจะทำให้ไทยได้ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์จีนในรอบชิงดำแล้ว
0: เป็นยังไง
1: ยังถือเป็นการปลดล็อกปมในใจที่ตามหลอกหลอนทีมลูกยางสาวไทยมานานถึง
0: เป็น10ปีเลย
1: แกได้สำเร็จแล้วเนาะ
0: ประสบความสำเร็จแล้ว
1: ย้อนกลับไปเมื่อปี2016
0: การแข่งขัน
1: เมื่อ10ปีที่แล้วนะการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกรอบคัดเลือก
0: สาวไทยเนี่ย
1: มีลุ้นที่จะคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกที่ริโอเดอร์จาเนโรโดยแค่เอาชนะญี่ปุ่นเกมนี้ก็ชี้ชะตาให้ได
0: ้
1: นะครับ
0: นั่น
1: ทว่าในขณะที่ขึ้นนำอยู่12-6ในเซตที่5
0: เป็นยังไง
1: ต้องการอีก3ตั้มอีก3ตั้มเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วนะ
0: เราจะได้คว้าตั๋วไปโอลิมปิกครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์แล้ว
1: เจอฟันลายครับ
0: เป็นยังไง
1: จากแท็บเล็ตชาร์จและระบบเปลี่ยนตัวขัดข้องตอนนั้นผู้ตัดสินปฏิเสธตรวจสอบลูกฟาวล์ไง
0: อ้าว
1: เขาฟาวล์ไม่ยอมให้ดูอ่ะ
0: จนกระทั่งโค้ชออสเนี่ย
1: นะครับท่านก็ต้องเข้าไปอธิบายนะมีคุณหน่องด้วยคุณหน่องนี่ก็
0: เพิ่มจิตเนี่ยนะ
1: เพิ่มจิตถิ่นขาวเนี่ยตอนนี้ก็ไปเป็นกำลังใจอยู่ข้างหลังแล้วซึ่งหมายความว่าเรายกคะแนนให้ญี่ปุ่นฟรีๆไป2แต้ม
0: เสร็จกัน
1: สุดท้ายพลิกกลับมาชนะไทยแบบ15-33อ่ะ
0: 15เขาชนะเราอีก2แต้ม
1: จบรอบคัดเลือกไทยมี12คะแนนเกาหลีใต้มี13คะแนนผ่านหน้าคว้าตัวโอลิมปิกไปครองอย่างน่าเจ็บใจ
0: ไอ้เราเจ็บใจซะอย่างนั้นเนี่ย
1: ครับผมสุภาพจิตจีนก็บอกว่า10ปีหลังแค้นยังไม่สาย
0: สุภาพจิตจีนเนี่ยนะถ้าวันนี้เจอจีนเนี่ย
1: เจอจีนด้วยเนี่ย
0: ตะไพจีนเนี่ยนะ
1: นัดล้างตาก็โอเค
0: เอ้าขอให้ไทยชนะไปโอลิมปิกกับเขา
1: ขอให้ได้ไปโอลิมปิกหน่อยจะได้คุยได้
0: ได้เป็นแชมป์เอเชียด้วยได้ไปโอลิมปิกด้วย
1: โอลิมปิกได้เหรียญทองแดงก็ยังดี
0: โอลิมปิกนี่เยอะนะ
1: ครับ
0: อ้าวว่ากันไปเรื่องของกีฬา
1: ครับ
0: โดยเฉพาะวอลเลย์บอลเนี่ยสุดยอดอยู่แล้ว
1: ครับผมมาดูเรื่องของข่าวที่เรียกกันว่าลพบุรีสะเทือนเลยนะเมื่อวานเนี่ยนะ
0: ลพบุรีมีอะไร
1: ลพบุรีมีลิงครับ
0: นอกจากลิงเนี่ย
1: มีล่มบินตก3ลำที่เขื่อนป่าสักเนี่ยนะครับ
0: เพราะอะไรล่มบินจึงได้ตก
1: อ๋อ
0: ลมกระโชกแรงตกที่บริเวณท้องฟ้าเนี่ยรอด2 อีกหนึ่งกระแทกกับน้ำเขื่อนป่าสักจมหายไปต่อหน้าต่อตาเน
1: ี่ยตกจากท้องฟ้ารอดสองกระแทกน้ำหนึ่ง
0: โอ้
1: หายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะครับ
0: ขึ้นไปสามลำ
1: ขึ้นไปสามลำนะก็เล่นกีฬานี้มาเป็นสิบปีก็ไม่เคยเจอก็อยู่ลมมันเปลี่ยนทิศเนี่ยลุงเฉลย
0: ลมมันแรงเงิน
1: ลมมันเปลี่ยนทิศปั๊บเนี่ยไอใบล่มที่อยู่ข้างบนมันพลิกไงพลิกก็ประคองตัวไม่ได้มันก็ไม่ลอยมันก็ทิ้งดิ่งลงมาดึงยังไงก็ไม่ได
0: ้นั่น
1: ครับ
0: ตกลงประเด็นน้ำ
1: 17นาฬิกาเมื่อวานนี้ครับตำรวจสภ.พัฒนานิคมรับแจ้ง
0: เหตุอะไรเนี่ย
1: เกิดพารามอเตอร์จำนวน3ลำครับ
0: พารานะ
1: ประสบอุบัติเหตุล่วงหล่นลงในบริเวณเขื่อนป่าสักจลสิทธิ
0: ์สูญหายไปที่หมู่1ตำบลมะนาหวาน
1: พัฒนานิคมก็ไปสำรวจตรวจสอบกับผู้ใหญ่บ้านกำนันไปช่วยกันเลย
0: อาสาสมัครมูลนิธิก็ไปเนี่ยนะ
1: พอไปถึงได้ทราบว่าพารามอเตอร์ได้ขึ้นบินจากโน่นบ้านทาลิตตำบลมะนาวหวานเนี่ยนะครับ
0: ขึ้นไป
1: แล้วขึ้นไปเจอสภาพอากาศแปรปรวนนะ
0: โอ้โห
1: กระแสลมเปลี่ยนทิศทางนั้นน่ะ
0: ทำให้เครื่องกระแทก
1: ตกกระแทกไปโดย2ลำแรกเนี่ยล่วงอยู่ริมเขื่อน
0: อ๋ออีก
1: ลำนึงล่วงบนดินด้านหลังแนวสันเขื่อนป่าสักครับ
0: โชคดีนะ
1: โชคดีนักบินไม่ได้รับบาดเจ็บเพียงบาดเจ็บนิดนึงนะ
0: ส่วนลำที่3เนี
1: ่ยได้ตกลงไปในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักครับ
0: ส่งผลได้มีผู้สูญหาย
1: เป็นนักบินชาย1รายครับ
0: จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังค้นหาอย่างเร่งด่วน
1: ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
0: ต่อมาเวลา20นาฬิกา
1: ทีมค้นหาใต้น้ำและชุดปฏิบัติการทางเรือก็พบร่างผู้เสียชีวิตจมอยู่ใต้น้ำลึกประมาณ8เมตร
0: เหมือน1ลาย
1: 8เมตรนะครับคิดดูเอาเองอะ
0: ตกลงไปเนี่ย
1: ทราบชื่อคือคุณบุญศรีอายุอนามก็
0: 59ปีนะ
1: นายอนันต์อายุ31ปีเนี่ยคนนี้เป็นเพื่อนร่วมบินกันระบุว่านัดหมายกันมาละหลายกลุ่ม
0: หลายกลุ่มด้วยกัน
1: กลุ่มของตนเองมี3ลำบินขึ้นที่บ้านทาลิตตอน16นาฬิกาก่อนที่จะบินเล่นกันอยู่บนสันเขื่อนจู่ๆก็มีลมกระโชกมาครับ
0: รุนแรงด้วย
1: บังคับล่มไม่เข้าฝั่งโดยตกที่ริมเขื่อนครับ
0: คนนี้รอด
1: อีกลำหนึ่งล่อนไปตกหลังเขื่อนครับ
0: และอีกลำหนึ่ง
1: ล่อนไปที่เขื่อนห่างจากฝั่งประมาณ40เมตร
0: หลังจากนั้นก็ล่วงไปกระแทกกับน้ำเหมือนน่ะ
1: ครับพวกผมพยายามไปช่วยเห็นพี่บุญศรีเนี่ยหลุดออกจากเครื่องพยายามว่ายน้ำเข้าฝั่งครับ
0: แล้วก็มาหมดแรงจมหายไปต่อหน้าต่อตา
1: พวกเราเล่นกีฬาล่มบินมานานกว่า10ปีครับ
0: ก็มีความชำนาญ
1: ครั้งนี้ถือว่าเป็นเพราะว่าลมกระโชกก่อนที่พายุฝนจะเทกระหน่ำมาอย่างหนัก
0: นาน
1: จากนั้นร่างของเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตร่างของเจ้าหน้าที่ก็นำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาล
0: เพื่อสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยนะ
1: จำตาโลดได้ไห
0: ม
1: อยากตาแจ่มโทรหาตาโลดนั่นแหละตาโลดก็เป็นนักบินพารามอเตอร์เหมือนกัน
0: แกก็ชอบเหมือนกันเนี่ย
1: ชอบเหมือนกัน
0: นะ
1: ผมไปที่ไรผมไปท่าเรือที่ไรบางซื้อโอตารูปมาด้วยเนี่ยคือแต่ว่าแกไม่ได้วิ่งนะแกใช้แบบรถสามล้
0: อ
1: แบบนั่งเอาไม่ได้วิ่งเอาแต่ที่นี่เวลาเราขึ้นบินไปนะโอ้โหสายพันธนาการเพียบเลยนะเวลาตกลงน้ำก็จะแกะออกหมดทำยังไง
0: งานนี่
1: จมน้ำนึง
0: จมน้ำแล้วมันหนักด้วยนะ
1: เหมือนทหารตกน้ำไม่รอทักลาย
0: เป็นไงอ่ะ
1: กว่าจะแกะคอมแบทออกได้
0: โอ้
1: ใช่ไห
0: ม
1: เหมือนที่เราบอกโอ้ยขับเครื่องบินตกอ่ะนักบินเลือกลงในน้ำมารอดมันไม่รอดแล้วครับลงบนบกยังรอดสัก 1% ก็ยังดีนะ
0: นาน
1: ในน้ำนี่มีรอดง่ายๆแล้ว
0: บางที่ว่ามีเครื่องบางเครื่องอย่างว่าจมทะเลหายังหาไม่เจอยังมี
1: ใช
0: ่ทั้งลำมัน
1: เอาก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้วายชนด้วยนะ
0: นะอันนี้พวกชอบเล่นแบบเนี้ยนะ
1: ออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับวันนี้ถ้าปวดเมื่อร่างกายพอออกกำลังกายมากเกินไปก็บรรเทาด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะ
0: ถ้าหนักหน่อยก็สูตรดั้งเดิมกล่องละ200อ่ะนะ
1: ถ้าไม่หนักก็เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็แบบแคปซูล
0: เป็นกระปุกละ300เลย
1: ครับแต่ปวดกระดูกปวดข้อแล้วค่อยกินไทยแคลพัดนะ
0: ไทยแคลพัดแต
1: ่ครับ
0: แต่ถ้ากระดูกมันลั่นเนี้ย
1: ไม่ปวด
0: ก๊อบแก๊บเนี้ย
1: แค่ปวดไม่ปวดนะมันแค่มันคานอ่ะ
0: กรุบกรับ
1: น้ำมันงาดำครับ
0: น้ำมันนางดำเนี่ยนะ
1: 2เม็ดก่อนนอนไปสร้างความหล่อลื่นไปคือพูดง่ายๆว่าเหมือนเราเติมน้ำมันเครื่องอะอาจจะระบายให้เครื่องเราแหละ
0: นาน
1: อย่าปล่อยให้มันแห้งสิถ้าปล่อยให้มันแห้งเดี๋ยวมันก็จะพุนจะเสื่อมมันจะเจ็บมันจะปวดหนาสองเม็ดก่อนนอนกระปุกหนึ่ง30เม็ดกินได้เดือนนึงอะ
0: นาน
1: สามร้อยบาท
0: สามร้อย
1: ซื้อสองกระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
0: ซื้อสี่กระปุกอะ
1: แถมให้กระปุกหนึ่งไหมจ๊ะ
0: นี่ราคาเดียวกับมะระคีนกอ่ะ
1: ถูกต้องกินคู่กับยาโรงพยาบาลได้มะระคีนกอ่ะ
0: มะระคีนกเนี่ยนะ
1: ใครที่เป็นเบาหวานหมอที่ให้โรง ให้ยาเบาหวานมากินก็กินได
0: ้กินมะระกินนกคนเราตามกันไปควบคู่กันไป
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: นะคนเป็นเบาหวานไม่ต้องตกใจหรอกหมออยู่ใกล้ๆไปหาหมอเออไปเอายาที่โรงพยาบาลมารับประทานแล้วก็
0: มะระกินนกของเรา
1: ทานควบคู่กันไม่ได้เลย
0: ทานควบคู่กันไป
1: พลทหารครับย่องเข้าบ้านเจ้านาย
0: อ้าว
1: กวาดทรัพย์สินไปอื้ออ
0: ้างว่า
1: ระหว่างหนีไปเจอตำรวจหนองคายครับ
0: ขอแบ่งทองไปแลกกับไม่จับ
1: ตำรวจที่หนองคายบอกไอ้น้อง
0: ม
1: ึงเอาแบ่งมาหน่อยดิว่าถ้ากูจะไม่จับมึงนะเนี่ย
0: อ้างว่าอย่าง
1: น
0: ั้น
1: ไปใส่ร้ายตำรวจซะอีก
0: นั่นสิ
1: ตำรวจจากสน.สายไหมร่วมกับสห.กองทัพอากาศครับ
0: โอ้
1: จับพลทหารย่องกับบ้านพักนายทหารกวาดทรัพย์สินไปอื้อ
0: เอออ
1: ้างว่าระหว่างหนีเจอตำรวจหนองคายจับ
0: หลังจากนั้นตำรวจว่าไง
1: ขอแบ่งกระทองสัก6บาทได้มั
0: ้ยโหดิเอาทองไปเยอะนี
1: ่6บาทกับ2กระหลึงอ่ะเดี๋ยวกูไม่จับมึงไงหนู
0: เออเรื่องของคดีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เม
1: ื่อวานนี้ครับตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลสายไหมครับ
0: แล้วก็สหอด้วยเนี่ย
1: แล้วก็สหอพันสหอกองทัพอากาศเฮ้ยนี่ต้องบ่าววีนะเนี่ยบ่าววีเป็นสารวัตรทหารนี่
0: เนี่ยเนี่ยนะ
1: บ่าววีเป็นเรืออากาศเอกนะ
0: อ๋อ
1: ติดร้อยเอกนะบ่าววีอ่ะ
0: แล้วเป็นยังไง
1: เออก็เป็นทหารอากาศเป็นสหอลพบุรีเนี่ยพอดังพบเจ้านายสั่งย้ายกรุงเทพเลย
0: ไปกรุงเทพเลยเข้ากรุงเลยง่ะ
1: เออมาเข้ากรุงพับทีเนี้ย
0: เป็นไง
1: เป็นร้อยเอกไปแล้วงานคอนเสิร์ตก็
0: ม
1: ีเขาจับกลุ่มนายปียพงศ์อายุ22ปีคนจังหวัดจันทบุรี
0: แล้วก็นางสาวสุกัญญาอายุ22ปี
1: นู่นเป็นคนอุบลราชธานีครับ
0: จับ2คนเลยหรือไง
1: ของกลางชาย2คนเลยมีทั้งพระเครื่อง
0: แล้วก็เหรียญ
1: ที่ระลึกนาฬิกาสร้อยคอทองคำสร้อยเงินกำไรฝังเพชร
0: แหวนทองฝังเพชรจีเพชรเนี
1: ่ยใบเสร็จซื้อขายทองคำหนึ่งฉบับตั๋วรถโดยสารหนองคายโคราช
0: สองฉบับเนี่ย
1: 33รายการหลังก่อเหตุไปลักทรัพย์สินหลายรายการภายในบ้านพักราชการทหารอากาศ
0: แขวงคลองถนนเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร
1: แล้วก็ถูกติดตามจับกุมได้บริเวณสวนสุขภาพหอประชุมการตรัสโอ้ไม่ไกลเลย
0: ครั้งเนี้ยสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมา
1: ผู้เสียหายก็แจ้งความกับตำรวจสน.สายไหมว่ามีคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์สินหลายรายการ
0: ที่บ้านพักข้าราชการทหารอากาศนู่นน่ะ
1: ตำรวจชุดสืบสวนก็ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารอากาศสืบสวนติดตามคนร้าย
0: ตัวจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ
1: พบคนร้ายหลบหนีไปยังบ้านพักนายทหารอีกหลังหนึ่งที่อยู่ติดกันนะครับ
0: หนีไปทางนั้นนะ
1: ทราบชื่อว่าปียพงศ์อายุอนามา22ปี
0: นี่เป็นอะไรเนี
1: ่
0: ย
1: เป็นทหารกองประจำการปฏิบัติหน้าที่อยู่บ้านพักทหารนักกล่าว
0: แล้วก็ได้หลบหนีไปหลังจากก่อเหตุแล้ว
1: ต่อมาเจ้าหน้าที่พบนายปียพงศ์นะฮะไม่ใช่ผิวอ่อนนะ
0: ปียพงศ์เนี่ยเป็นยังไง
1: เดินทางกลับไปในพื้นที่พร้อมกับนางสาวตุกัญญาแฟนสาว
0: แล้วก็เข้าไปจับกลุ่มคนในตัวทรัพย์สินเด้
1: พบทรัพย์สินที่ผู้เสียหายแจ้งไว้รวมแล้ว27รายการ
0: อันนี้ปิยพงศ์ว่ายังไง
1: รับสารภาพว่าเข้าไปลักทรัพย์สินภายในบ้านเจ้านายจริง
0: แล้วก็ของกลางอ่ะ
1: บางส่วนถูกตำรวจสภ.หนองคายที่ประจำด่านตรวจ2ห้องเนี่ย
0: ว่ายังไง
1: เอาไปหลังถูกจับในข้อหาเสพยาบ้าขณะขับรถ
0: ขับรถกระบะจากจังหวัดหนองคายไปอุดรเนี่ย
1: วันที่24หลังก่อเหตุก็ได้ขอค้นรถแล้วก็เจอของกลางโดยตนบอกว่าทองที่เจอได้มาจากการลักทรัพย์ครับ
0: ลักทรัพย์จากนั้นเขาก็พาตนเนี่ย
1: ไปในห้องให้แฟนรออยู่ข้างนอก
0: จากนั้น
1: ก็นำทองออกมานับตำรวจที่จับอ้างว่า
0: ว่าไงว่าไง
1: ถ้าอยากดำเนินคดีน้อยลงก็ให้แบ่งทองให้แกด้วย
0: ให้แบ่งเนาะแบ่งกันไป
1: เขาขอไป6บาทก็2หลึง
0: โอ้โหได้เยอะ
1: เลยแลกกับการไม่ดำเนินคดีในลักทรัพย
0: ์แล้วก็คืนให้ตนเอง
1: 3บาท2หลึง
0: เออ
1: แต่ไม่ใช่แค่ทองคำนะเขายังเอาโน้ตบุ๊กไป15เครื่อง
0: โอ้นี่รักเยอะเนี่ย
1: โทรศัพท์อีก
0: 140เครื่องเนี่ย
1: โอ้โหครับพี่มุนช่วยว่าไงจ๊ะ
2: เอากาแฟ4ถุง
1: เอากาแฟลิต้าเอ็มโก4ถุงนะ
2: จ
1: ้าจ้ะอย่างเดียวเหรอจ๊ะ
2: อ
1: ัน
2: ลูกช้างอันยาที่เมื่อยแข้งเมื่อยขาเมื่อยตัวยาอะไร
1: ไทยทิพย์โอสถสิจ๊ะ
2: โอ้
1: ไทยทิพย์
2: เดี๋ยวมันเจอนอกลูกจะไปซื้อ
1: เอากาแฟอย่างเดียวก่อนนะ
2: จ้า
1: โอเคครับสวัสดีจ้า
0: อืม
2: จ้า
0: สี่ถุงนะ
1: สี่ถุง 1,000
0: แถมให้เข้าไป
1: แถมอะไร
0: ตะบูหอบฟูงจากลุงช้าง1ก้อน1ก้อน
1: พูดแล้วก็อี้กระเทือนเลยนี่
0: โทรศัพท์เท่าไหร่กี่เครื่องอ่ะ
1: โทรศัพท์140เครื่องอ่ะ
0: โอ้โหมันจะไปโทรไงหมดวะน่ะ
1: มันไม่ใช่ของผมแต่เป็นของนายทหารที่ทำงานด้วยกันนั่นแหละเขาก็ไม่ฟังและไม่ได้มีการบันทึกตรวจจิตด้วยนะจากนั้นทำการบันทึกจับกระเสพ แล้วก็นำตัวส่งร้อยเวรศาลปรับไปถามมันห้า
0: อ้าว
1: จากนั้นก็เดินทางกลับมาแล้วก็ถูกจับ
0: ส่วนทองคำแท่งที่เหลือ
1: เหลืออีก3บาท2หลึง
0: ให้แฟนสาว
1: เอาไปขายได้เงินใช้เงินไปหมดแล้ว
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา
1: ร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานหรือว่ารับของโจร
0: ดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: พร้อมเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่กล่าวอ้างว่า
0: ตำรวจนำทองแท่งของกลางไปนะ
1: นั่นน่ะสิตำรวจจะซวยเสร็จแล้วไหมล่ะ
0: นั่นไปแอบบ้างเขาไม่มีพยานหลักฐานไม่ได้
1: หลักฐานไม่ได้นะเดี
0: ๋
1: ยวเจอประดานะ
0: แจ้งความเท็จอย่างเงี้ย
1: เจอประดาเดี๋ยวเจอพี่แหวนนี่ไหมจะรู้จักพี่แหวนไหมเล่า
0: พี่แหวนกำลังดัง
1: กำลังดังเลย
0: ประดาดอบไปเลยเจอ
1: เหงา
0: เจอพ่อแหวนเข้า
1: อย่าลืมนะดูแลสุขภาพกันด้วยไบโอดีในตอนนี้นะ4กระปุก1คาราเบล
0: 4กระปุกนะ
1: ครับ
0: 1คาราเบลแถม1กระปุกนี่แหละ
1: ไบโอดีเนี่ยนะมีขายอยู่ร้านเจ๊หมูกับร้านจิงวันจันทร์ช่องแคแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมแล้วก็วันนี้ที่ดอนพุทธ
0: สุดโต๊ะค้าเนี่ยไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: ส่วนยาย่าบิงเนี่ยก็จะมีเพิ่มร้านนบัวอีกร้านนึงบัวเพศสัตว์ขมลงไงนะ
0: ขมลงเนี่ยนะ
1: ครับมีเจ๊หมูป่าโบกบัวเพศสัตว์จิงวันจันทร์ช่องแคแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมนะจ๊ะถ้าเป็นดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจมีแทบทุกร้าน
0: ดีแคร์เนี่ย
1: ครับ
0: 2กระปุกเนี่ย
1: 650บาทเท่ากันเลยกับ
0: ทางด้านของ
1: โปรมิกซ์ออยล
0: ์2กระปุกก็650บาทเนี่ย
1: บำรุงไตฟื้นฟูไตนะ
0: อ
1: ๋อไม่ใช่ยานะพยาต้องไทยทิพย์โอสถกับยาฤทธิ์ดวงเท่านั้นนะครับ
0: ใช่ใช่
1: นอกจากอาหารเสริมดูออยอยดีครับเขามีออยอยไอ้ยะ
0: 0812901691
1: 4โมงเย็นเจอกันดอนพุธนะครับ
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกันนะ
1: คนร้ายพร้อมอาวุธปืนบุกวางบึ้มห้างวัสดุก่อสร้าง
0: แยกบางนาปัตตะแยก
1: บานา
0: บานนาปัตตานี
1: ลูกค้าพนักงานวิ่งหนีตัวรอดไว้ก่อนด้วย
0: นี่ยังบึ้มอีก
1: ไงเนี่ยยังบึ้มอีกเนาะครับ
0: ร้านวัสดุก่อสร้างไง
1: ครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในชั่วโมงหน้าอย่าเพิ่งหมุนขึ้นหนีไปไหนนะครับเราอยู่ด้วยกันถึง3ชั่วโมง
0: ฟังกันยาว
1: สักครู่เดี๋ยวมานะจ๊ะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแล

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานาน
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
2: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม

0: อีก1โทรเลย0983299909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย08
3: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
5: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุด
3: เต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถังเช่าเห็ดลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
6: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
7: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
8: 0812901691 0812901691
9: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244433

0: กลับมาชั่วโมงที่2แล้วครับลุงโชเล
1: ่ล้อมวงมาฟังกันต่อนะ
0: ครับไอ้ชั่วโมงที่แล้วมันไม่หมดเวลาเร็วจังไหมเนี่ย
1: ไวหรือไง
0: ไวพอกินข้าวไปจัดรายการ
1: ก็ไปอีกรูปแบบตึง
0: กาแฟไปจัดรายการไป
1: เ
0: ขาใส่โฟกัสให้กินไหมแล้วนะ
1: ทีพุ่งแล้วตาเนี่ย
0: ผมก็แปลกใจนะผมขอเขากินเนี่ยเขาไม่ให้กินนะพอเสร็จแล้วผมบอกทำไมไม่ใส่ในกาแฟให้ด้วยล่ะทำไมไม่บอกล่ะกูบอกมึงจะปากตะฉีกถึงหูแล้วเนี่ยห่วงอะไรนักหนาต้องใจจะกลัวเจ็บตัวมึงไม่เกี่ยวกันวันนี้สี่โมงเย็นนะ
1: ไปการไปอุดหนุนกันนะ
0: ครับผม
1: ที่ตลาดนัด
0: มารวย
1: มารวยอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรา
0: ได้เลยเอากระถินกระถิน
1: เอางานกระถินสมัครคีนะ
0: ครับ
1: กองละ1,000 บาทเนี่ยวันที่31ตุลาคมวัดบางพึ่ง
0: ครับ
1: ตำบลมหาสรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: วันที่1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอคนสมรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนก็วัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะ
0: ครับ
1: ส่วนทางด้านวันที่7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนก็วัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนก็วัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: จ้า
1: 15พฤศจิกายนนะ
0: ครับ
1: วัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
0: วัดป่าเขาพานทอง
1: อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนก็วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 29 30 31ตุลาคมเนี่ยงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน
0: ครับ
1: วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กคณะโชคดีมีสุขกันนะ
0: ลิเกเด็กอัจฉริยะคณะโชคดีมีสุขครับ
1: น้องคุณน้องเธอน้องออกัสเนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: ไปดูกัน
0: อีกหน่อยเขาจะแยกวงแล้ว
1: เออ
0: ขออีกปีเดียวแค่นั้นแ
1: หละออกัสเนี่ยนะ
0: โชเล่เฝ้าอยู่บ้านเลย
1: ไม่ให้ไปใช่ไหม
0: ให้ไปเดี๋ยวนำทีมไป3คนเนี่ยนะ
1: นาน
0: เมื่อวานนี้19:30 นครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนขณะนี้เกิดเหตุระเบิดบริเวณห้างขายวัสดุก่อสร้าง
1: แยก
0: บางนาอำเภอเมืองจังหวัด
1: จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
0: และดำเนินการในพื้นที่ครับ
1: ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงในการเดินทาง
0: เข้าใกล้บริเวณดังกล่าวและพื้นที่โดยรอบ
1: หากไม่มีความจำเป็น
0: พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
1: เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะ
0: ครับ
1: ไปอยู่ไปใกล้
0: ไปอยู่กันทั้งสองทับเดือนไม่เรา
1: ไปทำไมอ่ะ
0: ปัตตานีไงไปดูเขา
1: ไปดูเขาตูมตามกันเนี่ยนะไม่สงบสักที
0: ทั้งที่คนไทยด้วยกันแท้ๆดูสิพี่น้องประชาชนกรุณาติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะพี่น้องภาคใต้นะ
1: จากหน่วยงานนะ
0: ครับผม
1: และแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะ
0: ใช่
1: เพื่อจะได้ไม่สูญเสีย
0: ครับ
1: ทรัพย์สินและก็ชีวิตของท่านนี่แหละ
0: โอ้ชีวิตแต่พอชีวิตเนี่ยมันอย่าสูญเสียเลยทรัพย์สินนะพอได
1: ้
0: ของนอกกายใช่ไหมเล่าเมื่อวานที่ว่าข่าวไฟไหม้ของถมเซ็นเตอร์เนี่ยค่าฝุ่น PM 2.5
1: เป็นไง
0: พุ่งสูงถึง630เขาเรียกอะไรนะมคกนี่ย่อมาจากอะไรเนี่ยต่อลูกบาศก์เมตรอ่ะนะมคกมคกตัวนั้นต้องใส่หน้ากาก N95 นะแต่ยังไม่พบค่าก๊าซหรือสารพิษที่อยู่ในระดับหน้าเป็นห่วงครับ
1: ผู้ว่าลงไปแล้ว
0: ครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ของถมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะ
1: กรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
0: บอกว่าขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เกือบทั้งหมดแล้ว
1: ท่านผู้ว่าชัดชาติว่าอย่างน
0: ั
1: ้น
0: แต่ยังมีไฟคลุกุ่นจุดความร้อนบางส่วนอยู่ในอาคารนะ
1: อยู่ระหว่างการใช้รถแบ็คโฮ
0: ครับ
1: เปิดทางให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ย
0: สามารถเข้าไปดับไฟบริเวณในได
1: ้แล้วก็ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง
0: เนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับ
1: โครงเหล็กนะ
0: ครับโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายได้ประมาณ 0.4 ppmหรือบริเวณตรวจวัดยังอยู่ในระดับปกติอย่างไรก็ตาม
1: ยังต้องยังมีควันเนี่ย
0: และก็ฝุ่นจากเหตุเพลิงไหม้จึงต้องติดตามคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
1: และสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษขณะนี้ก็คือ
0: ฝุ่นละออง PM 2.5 ก็คอมอคอกอก็ไมโครกรั
1: ม
0: ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในตอนนี
1: ้
0: เขาเจอได้630ไมโครกรัมนะ
1: จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงในพื้นที
0: ่หากเกิดเหตุจำเป็นจริงๆอย่าไปเลยดีกว่าไม่จำเป็นก็อย่าไปเข้าใกล
1: ้เข้าพื้นที่
0: ครับถึงจะไปจริงๆก็ควรจะหาหน้ากากป้องกันฝุ่นเพราะโดยเฉพาะหน้ากาก N95 ขณะที่กลุ่มเปราะบางควรเพิ่มความระมัดระวัง
1: เป็นพิเศษด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: อ้าวว่ากันไป
0: ทิศทางลมก็มีแนวโน้มพัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะจึงต้องอยู่ระหว่างการติดตามทิศทางลมด้วย
1: นั่นสิ
0: มันต่อเนื่องกันหมดเลยเนาะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ต้องมีส่วนช่วยด้วยเหมือนกันนะว่าลมมันจะพัดไปทางไหนไม่เหมือนกับนักบินล่มที่ลพบุรีที่คุณกฤษณพงษ์อยู่รอดส่งข่าวมานะลมอยู่ดีขึ้นไปเปลี่ยนทิศซะงั้นแน
1: ่มันมาแรงกระโชกแรงเลยนะ
0: ลมใจง่ายพัดขึ้นเหนืออยู่ดีๆกูจะไปใต้กูก็ไปเฉยกันแน่
1: แล้วไปกัน3ลำเลยนะ
0: ไปกันหลายกลุ่มแต่แล้วก็กลุ่มเดียวก็มี3ลำ
1: 3ลำนี่ตกลงไปในน้ำ
0: ตกหมดเลย3ลำแต่ตกในน้ำลำนึงที่ตกน้ำอะเดสสมอลเล่
1: ก็ว่ายน้ำจมหายไปเลย
0: หมดแรงคงยังหมดแรงอีก 3-4 เมตรจะถึงฝั่งแล้วนะ
1: แล้วมันหนักด้วย
0: เครื่องพันธนาการเพียบอ่ะทั้งลมทั้งเครื่องมัดอยู่นะแม
1: ่นั่นสิ
0: มันสละไม่ได้เหมือน F-16 ไง F-16 บินมาโดนเขมรยิงตุ้
1: ม
0: สมมตินะสมมติมันยิงได้นะ
1: ครับ
0: แต่ยังไม่ได้ยิงนะคือยิงแล้วยังไม่ถึงถึงเวลาเราไปเนี่ยเห็นไหมก็อี้นักบินมันจะดีดขึ้นปุ้งกลางล่มลงมากับพื้นแต่ก็ล่มเลยที่ให้ตกน้ำได้นะก็ประกาศเขตภัยพิบัติไฟไหม้ของถมเซ็นเตอร์ตั้งจุดลงทะเบียนเร่งจ่ายเงินเยียวยาครับ
1: ก็ต้องเยียวยาเพราะร้านค้าบางร้านนี่ลงทุนไม่รู้กี่ล้านเนี่ย
0: หมดเนื้อหมดตัวไปเลยนะงานนี้ได้รับความเสียหายประมาณ4ไร่พื้นที่นะ
1: มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11ราย
0: แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตครับ
1: ดีแล้วไม่มีคนเสียชีวิตเดียวแล้ว
0: มาแรงเลยคนเนี้ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมทอะไรเนี่ยมท.3 หรือ4 4ใช่ไหม
1: นาน
0: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐครับต้องไปลงพื้นที่นะครับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ประกาศเขตให้เป็นการควบคุมช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน
1: อัคคีภัยพร้อมตั้งโต๊ะแล้ว
0: ตั้งโต๊ะรับเป็นศูนย์ลงทะเบียนประสบภัยจากเหตุการณ์เพลิงไหม
1: ้และอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบนี่แหละ
0: ครับผม
1: ก็ไปร้องเรียนกัน
0: ครับใครผลกระทบไปทะเบียนบ้านบัตรประชาชนด้วยทะเบียนบ้านคงไม่เหลือละ
1: นั่น
0: ไหม้หมดนะ
1: ร้านเยอะด้วย
0: ครับ
1: บ
0: างคนนี่หามาทั้งชีวิตนะหมดไปกับกองไฟนะ
1: นั่นจากตลาดนี่แล้วนะ
0: ครับ
1: ไฟไหม้เนี่ย
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ดเลยนะสำหรับยาหญ้าบริง
1: ยาหญ้าบริงนี่เป็นแบบชนิดแคปซูลดูแลเรื่องดวงตาเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ปลูกหนึ่งก็800บาทซื้อ2กระปุกก็ 1,500 บาท
0: ครับ
1: หรือจะเป็นแบบซอฟเยลก็ได้นะ
0: ดีแคร์ดีแคร
1: ์ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
0: ขายถูกที่สุดในประเทศไทย
1: 2กระปุก650บาท
0: ซื้อ4กระปุก 1,300 แถมให้กระปุกหนึ่งด้วย
1: เขาแถมให้แต่เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
0: ราคาเดียวกันหน้าตาคล้ายกันเลยกับ
1: ทางด้านของ
0: โปรมิกซ์ออย
1: ล์โปรมิกซ์ออยล์ก็ราคาเดียวกัน
0: อันนี้บำรุงไตฟื้นฟูไต1เม็ดเพื่อการบำรุงนี
1: ่เรื่องของไตเนี่ยนะ
0: 2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู
1: นั่น
0: ถ้าให้ดีก็รับประทานอาหารรสชาติเค็มๆเบาๆหน่อย
1: ลดเค็มลงไป
0: ลดเค็มเบาหน่อย
1: ไตจะได้ไม่พังเนี่ยนะ
0: ผมกินในข้าวมาตั้งหลายวันในเสียงยังแหบอยู่
1: เสียงแห้งไง
0: ใช่
1: จะไปกินมันมากสิ
0: กินเหล้าแหมเมื่อกี้นู่นจากที่ไหนนะ
1: ตังมาแต่ตังหลายอย่างเลย
0: นครนายก
1: โอ้ตังซื้อทั้งไอ้หงไอ้ห้าวเนี่ยนะกับฟงกาแฟเนี่ย
0: ครับ
1: หลายอย่างด้วยกัน
0: หลายอย่างเลยนะ
1: เอาเดี๋ยวส่งไปให้นะ
0: ครับ
1: รอรับกันแล้วกัน
0: นครนายกฟังอยู่855นะ
1: ค่ายจักรพงศ์เนี่ยแหละฟังกันได้ไกลด้วย
0: หนุ่มน้อยวัย15ปีเสียชีวิตคาถนนครับ
1: จักรยานยนต์กระเด็นไปไกลห่างไปตั้ง50เมตร
0: ตำรวจต้องสอบว่าล้มเองหรือใครเบียดให้คว่ำผมไม่รู้นะ
1: อ้าวเด็กตายเนี่ย
0: เอออายุ15เพิ่งจะเป็นนายได้ไม่ถึงปีเลย
1: น่าสงสารไม่น่าขี่จักรยานยนต์เลยเนาะ
0: ไม่ได้ดองแดงแล้วลักษณะเนี้ยทางนี้ได้รับการสนับสนุนจากไบโอดี
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: รับประทานก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครั้งละ
1: ครั้งหนึ่งก็3เม็ดนะ
0: ขวดหนึ่งตั้ง100เม็ดนู่นน่ะ
1: รับประทานกัน
0: 690บาทนะ
1: แต่ถ้าจะให้ประหยัดซื้อ4ขวด1คาราเบลนี่ 2,000 บาท
0: แถมฟรีให้กระปุกนึงเลยจ้า
1: เขาแถมให้นะ
0: มีอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: ไปซื้อกันได้
0: สิงวันจันทร์ช่องแค
1: นี่ก็มีขาย
0: บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมแล้ววันนี้ก็จะไปที่
1: ที่ตลาดนัดเนี่ย
0: นารวยดอนพุทธนะครับ
1: อืม
0: 18นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.ห้างฉัตรจังหวัดลำปางคร
1: ับ ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุเนี่ย
0: รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มมีผู้เสียชีวิตบนถนนสายลำปางเชียงใหม่
1: ฝั่งขาเข้าจังหวัดเชียงใหม่เด
0: ้อโน่นอยู่หมู่6ตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง
1: หลังรับแจ้งตำรวจไปคู่ภายไปที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นชายวัย15ปี
1: เป็นคนที่ไหนอ่ะ
0: เป็นคนตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน
1: และห่างจากร่างคนตายไป50เมตรเนี่ย
0: มีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีดำจังหวัดเชียงใหม
1: ่ล้มความอยู่ที่ไหล่ทางทางด้านซ้าย
0: สภาพได้รับความเสียหายครับ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าร
0: ถจักรยานยนต์อาจจะเสียหลักล้มเองผู้เสียชีวิตกระเด็นตกรถฟาดกับพื้นถนน
1: แล้วก็เสียชีวิต
0: ซึ่งจะได้สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงจากนั้นก็จะได้นำศพ
1: ส่งไปที่โรงพยาบาลห้างฉัตร
0: ก่อนจะแจ้งให้ครอบครัวทราบเพื่อมารับร่างกลับไปประกอบพิธี
1: ทางศาสนากันนะ
0: ไปไหนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยอย่าไปคนเดียวนี่มอเตอร์ไซค์อ่ะ
1: เด็กวัย15ปี
0: เออมีธุระอะไรตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ก็ต้องไปหาพวกหาหมู่กันบ้างแหละนะ
0: มันมืดแล้ว
1: ท
0: ำแล้วไปคนเดียวทำไมจะได้มีเพื่อนจะได้รู้ว่าเส้นทางไปไหนพ่อแม่อยู่บ้านมันห่วงพ่อแม่ก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ไว้ไปทำธุระลูกก็ได้ยืมเดียวนะขับไปหาเพื่อนเนี่ย
1: เพื่อนนะ
0: ปูดปาดปูดปาดมากันเรียบร้อยสงสารพ่อแม่เขาบ้างเนาะ
1: ครับ
0: ครับนี่เลยกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะ
1: สองสูตรด้วยกัน
0: ดื่มเถอะจะได้สดชื่น
1: ใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สดชื่นกันทั้งวันด้วย
0: พอหมดแก้วจุ๊ว่าไปนะตามเดินมาราคินกสัก2เม็ดนะ
1: ราคินกกระปุกอะ300อะนะ
0: คนเป็นเบาหวานนี่นะหากินเลยจริง
1: ๆมาราคินกเนี่ยนะ
0: กาแฟด้วยมาราคินกด้วย
1: รับประทานกัน
0: กินคู่กันด้วยแต่ถ้าจะกินกับยาโรงพยาบาลยาเบาหวานก็ได้เลย
1: ตามกันไป
0: ถูกทางเลยแต่คนเป็นเบาหวานเนี่ยถ้าดื่มกาแฟแล้วน้ำตาลมันไม่ขึ้นหรอกเขาไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: ของเราเป็นเบาหวานก็รับประทานได้แล้ว
0: ใช่
1: ทั้งสองสูตรนี่แหละ
0: อุ้ยสิบกว่าปีเขารู้กันหมดแล้ว
1: เป็นไขมันยังรับประทานได้
0: เขาไม่ใส่ไขมันทรานส์เขาใช้ถั่วขาวใช่ไหมล่ะ
1: ส่วนกาแฟลิซ่าเอ็มโกนี่มีอะไรเพิ่มไหม
0: คอลลาเจนจะปลาน้ำจืด
1: นานนานนาน
0: ช่วงนี้ซื้อให้มันครบคาราเบลเหอะเขาจะแถมทันทีอะไรนะ
1: ซาโบหอบฟงจากลุงช้างจะเอาก้อนสองก้อนแล้วก็สั่งซื้อกัน
0: วานซื้อเป็นโหลเลยนะ600บาทเลยนะ
1: นาน
0: แล้วจะมาเลือกสีก็ไม่ได้นะมังคับไม่ใช่สีเดียว
1: หอมชื่นใจ
0: รักเดียวใจเดียวสีเดียวนั่นแหละ
1: สบู่ลุงช้างนี่แหละ
0: ฟอกวันนี้หอมวันนี้ฟอกเดี๋ยวนี้หอมเดี๋ยวนี
1: ้
0: นะจ๊ะ
1: บอกให
0: ้ตำรวจก็ไปรวบจ่าเขาแล้ว
1: จ่าอะไรนะ
0: จ่าเด้า
1: ชื่ออะไรนะ
0: จ่าเด้า
1: ใครตั้งชื่อให้จ่าเด้า
0: ตั้งเองหรือชาวบ้านตั้งไม่รู้นะจ่าเด้านี่ก็รับจ้างส่งจีนเทารับจ้างขับรถส่งจีนเทาสิงกระบะย้อนสอนหนีตำรวจไง
1: ตำรวจไล่ล่าระทึก
0: พบอยู่ในระหว่างการประกันตัวคดีเดียวกันนี่แหละ
1: อ้าว
0: ไม่เค็ดจับแล้วก็ไม่เค็ด
1: จ่าเด้าเนี่ยนะ
0: เมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.เชียงแสนพร้อมเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนไปตั้งตูดแต่ตรวจจุดสกัดบริเวณถนนหมายเลข1129บ้านป่าสักหางเวียง
1: หมู่ที่9ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
0: ใกล้กับ ด่านดักสัตว์เชียงรายพบรถกระบะอีซูซูทะเบียนเชียงรายครับ
1: ขับมุ่งหน้าไปที่อำเภอเชียงของนู่นนะ
0: แต่เมื่อคนขับเห็นจุดตรวจกลับรถกระทันหันเลยทีเนี้ย
1: แล้วก็ขับย้อนสอนเข้าไปทางด้านทาง
0: เรียกว่าสวนช่องทางจราจรหลบหนีด่านไง
1: ขับหนีอ่ะนะ
0: อ้าวตำรวจ
1: ด่านเนี่ย
0: ตำรวจก็เห็นอย่างนั้นก็ไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดครับ
1: ก็จนกระทั่งมาถึงเส้นทางภายในหมู่บ้านเนี่ย
0: ป่าสักหางเวียงไม่ใช่เส้นชัยนะ
1: ร
0: ถจอดรถปล่อยชายลงมา1คนฮะริมถนนใกล้ทางหลวงหมายเลข1290
1: หลังจากนั้นก็ขับรถหนีต่อไป
0: เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวชายที่ลงมาเพราะว่าเป็นชาวจีน
1: ส่วนอีกชุดนึงก็ไล่ล่ารถกระบะไป
0: ทราบชื่อว่านายพุทธชาติหรือว่าจ่าเด้าอายุ53ปี
1: เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย
0: ์ไปซ่าแถวเชียงราย
1: นำตัวทั้ง2คนไปสอบสวน
0: ชาวจีนทราบชื่อว่านายจวงอายุ25ปี
1: ไม่พบประวัติในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
0: นายจางให้การว่าเคยเดินทางมาจากประเทศจีนไปทำงานในประเทศเมียนมามา1ปี
1: และก็ย้ายมาทำงานที่ประเทศลาว
0: ต่อมานายจ้างให้เดินทางกลับไปทำงานในประเทศเมียนมาอีก
1: ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
0: นายจ้างก็ออกตังค่าใช้จ่ายให
1: ้
0: โดยสารมาทางเรือข้ามแม่น้ำมาฝั่งประเทศไทย
1: ท่องทางธรรมชาตินี่แหละ
0: ก่อนจะมีรถกระบะมารับขับมาเจอด่านทั้งนั้นเนี่ย
1: แล้วก็ขับหนีใช่ไหมล่ะ
0: เออ
1: จ่าเด้า
0: ไปเจอจ่าเด้าขับรถเนี่ยบอกว่าหนีได้รับการติดต่อจากชาวลาวให้มารับชาวจีนหนึ่งคน
1: ที่บริเวณโกดังติดกับแม่น้ำโขงอะนะ
0: โดยมีคนขับเรือชาวลาวนำตัวมาส่งให
1: ้
0: ก็เดินทางไปอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายตกลงค่าจ้าง 2,000
1: แต่ก็ยังไม่ได้รับเงินนะ
0: มาโดนจับซะก่อนเลยไม่ได้ตังค์สักบาท
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา
0: ควบคุมตัวทั้ง2คนเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนสภ.เชียงแสน
1: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: สำหรับจ่าดำเนี่ยนะจ่าเด้าจ่าเด้า
1: จ่าเด้าที่เพิ่งอยู่ระหว่างการประกันตัว
0: ถูกจับกุมไม่มุ่งที่20สิงหาที่ผ่านมานี่แหละ
1: ข้อหาเดียวกันนี่แหละ
0: คดีนำพาคนจีน4คนเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
1: ไม่รู้จักเข็ดเนี่ยจ่าเด้าเนี่ยนะโดนจับคดีเดียวกันเนี่ยนะ
0: อาชีพอื่นเยอะแยะไม่ทำแล้วจ่า
1: ขนต่างด้าวเข้ามา
0: ผิ
1: ดกฎหมาย
0: ครับ
1: กัดเซาะทำลายประเทศชาติเนี่ย
0: ใช่ไห
1: ม
0: ปุ๋ยรีบสั่งเลยนะวันนี้นะ
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งเนี่ยนะ
0: พิเศษสุดแล้วนะ
1: ถุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวสั่งกันได้นะ
0: ถุงช้างจะได้ไปด้วยตัวเอง
1: วันนี้ไปส่งได้เลยละถ้าสั่งนะกัดสั่งซื้อปุ๋ยกัน
0: ครับ
1: ซื้อเป็นตันเนี่ยยังมีส่วนลดส่วนได้เยอะเลย
0: มีของแถม
1: โดยเฉพาะซื้อ1ตันขึ้นไปเนี่ยนะ
0: ครับถ้าซื้อ2ตันเนี่ยแถมให้ครึ่งตัน
1: ซื้อ4ตัน
0: แถมให้ตันหนึ่งเลย
1: แถมให้เป็นตันเนี่ย
0: อย่ารอช้าโทรมา
1: 0812901691
0: หรือลุงโชเล
1: ่0819244377นะ
0: ครับใครอยู่ดอนพุทธก็โทรหาพี่บิดานะเผื่อจะไปสักกระสอบ2กระสอบครับ
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
4: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
5: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
4: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
5: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
5: 081-290-1691
4: 081-290-1691

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญย้ายอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิกซ์ฟู้ดแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิกซ์ฟู้ดมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิกซ์ฟู้ดสิคะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691 081-290-1691 Joy Mix Food ช่วยได้จริงๆค่ะ

0: ชั่วโมงที่แล้วกว่าจะสวัสดีกันได้20กว่านาที
1: อืม
0: ไปเจอดาวลูกไก่ตะตุย2เพลงยาวเลย
1: ต่อกันยาวเลยใช่ไหม
0: ครับถ้าไม่ติดว่าไปซื้อยาหลีแต่โอสถบ้านมีนะ
1: อืม
0: จ้างก็ไม่เปิดให้
1: เขาชอบดาวลูกไก่กับตะตุยน
0: ี่ไม่ดาวลูกไก่ก็อะไรชาละวันสัญจรชาละวันล้
1: อ
0: เล่อะไรเงี้ยนะ
1: ชอบสิงสาราสัตว์ไง
0: หรือไม่ก็นู่นนะลิมไกลาดอะไรเงี้ยนะขอบคุณมากครับที่ยังติดตามรับฟังรายการกันอยู่เนาะ
1: ฟังกันได้ทุกวันนะ
0: ครับแล้วก็สี่โมงเย็นวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่
1: ที่ตลาดนัดนู่นนะ
0: ดอนพุทธครับ
1: ที่ดอนพุทธตลาดนัด
0: ครับตลาดนัดมารวยไง
1: มารวยมารวย
0: ครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกันมีขาย
0: นี่เขาไปสุ่มตรวจฉี่หน่วยราชการถือว่าไปเจอหนุ่มออกอาการลุกลี้ลุกลนเลยขอคนเป้มีทั้งแดงทั้งเขียวเลย
1: อะไรอะแดงเขียว
0: อย่าบ้าเต็มเป๋าเลยงามไส้เลยทีเนี้ย
1: อ้าว
0: เป็นยังไง
1: หน่วยราชการไง
0: ใช่โดยท่านนายอำเภอเมืองพะเยาครับ
1: เมื่อวานนี้เมื่อวานนี
0: ้มอบหมายฝ่ายความมั่นคงผอ.แขวงการทางชนบทพะเยา
1: ร่วมกับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ผมพะเยานี่แหละ
0: ใช่
1: สุ่มตรวจสิล่ะ
0: ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง85ราย
1: เออ
0: เจอซะ1รายออกพิรุธ
1: ปัสสาวะเป็นสีม่วงเนี่ยนะ
0: โอ้โหงามไส้ครับ
1: เ
0: นี่
1: ยโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันและปราบปราม
0: ที่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น
1: ยกระดับมาตรการในสถานที่ทำงานเป็นที
0: ่ปลอดภัยยาเสพติดครับ
1: ปลอดภัยเนี่ยนะ
0: ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจฉี่อยู่เนี่ย
1: ก็มีผู้ชายคนหนึ่ง
0: อยู่ในระหว่างการรอเข้ารับการตรวจลุกลี้ลุกลน
1: มีอาการลุกลี้ลุกลนแหละ
0: น่าทำการแตกต่างกับคนอื่นนะ
1: แสดงอาการน่าสงสัยเนี่ย
0: ครับเจ้าหน้าที่ก็จึงเฝ้าสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด
1: แล้วก็ขอตรวจในกระเป๋าเป้นะ
0: ที่นำติดตัวมาด้วยมันมีอะไรบ้างเว้ย
1: พอเปิดดูเท่านั้นน่ะ
0: ยาบ้า96เม็ดนะ
1: ซุกซ่อนอยู่ข้างในน่ะ
0: นะครับตำรวจชุดสืบสวนพงพยาก็ควบคุมตัวนำของกลางไปเลย
1: ไปสอบสวนขยายผลแล้วก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ย
0: เป็นข้าราชการอยู่ดีๆบางคนสอบกันมานี่เสียเงินเสียทองเข้ามานะไอ้มีอุตสาห์ทำงานเป็นข้าราชการแล้วว่าดูสินั่น
1: อันนี้มียาบ้าตั้ง96เม็ดเน
0: ี่
1: ยโดนจับแน่
0: ถ้าบอกว่ามีไว้กินคงไม่ได้มีไว้เสพคงไม่ใช่แล้ว
1: นี่ประเภทนี้ต้องมีไว้ขายด้วยละมั้งอ่ะเนี่ย
0: แข่งกับอะไรมันขายแข่งกับยาโรงพยาบาลยาโรงพยาบาลนี่เขาก็แนะนำให้คนกินเงินจังเลยนะ
1: อันนั้นเขามีเภสัชกรอยู่ประจำร้านเนี่ย
0: ต้องเสียค่าโฆษณาเสียสั่งซื้อมาต้องเยอะตั้งแยะไอ้นี่ขายยาบ้าไม่มีโฆษณาเลยนะ
1: แล้วก็ไม่ได้เป็นเภสัชกรไปขายได้ยังไง
0: เออนี่ยาไทยทิพย์โอสถสิ
1: ของเรานี่รับประทานได
0: ้เออบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่อยอาการปวดเส้นเอ็นตึงเป็นยาสามัญประจำบ้าน
1: นี่ขายซื้อได้ขายได้เนี่ย
0: ครับร้านขายยาร้านไหนเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไปซื้อกันได้แต่เวลาจะไปซื้อเนี่ยก่อนจ่ายเงินจ่ายทองเขาอะนะ
1: เป็นไง
0: ดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างด้วย
1: แล้วจะมีคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยนะ
0: ครับ
1: ซื้อได้เลย
0: ซื้อได้เลยโอ้ตัวแทนเราเยอะแยะโดยเฉพาะพี่น้องเขตภาคกลางลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยา
1: สระบุรี
0: อุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยนครสวรรค์เขามี
1: ภาคกลางนี่จะมีหลายจังหวัดเนี่ยนะ
0: ทุกจังหวัดเลย
1: แต่ถ้าไม่มีล่ะ
0: ไม่มีก็สั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท
1: ์081290
0: ครับ
1: 1691
0: เสียงเคลือจังเลยนะ
1: ครับ
0: พะเยาไปไอ้ที่ชุมพร
1: จังหวัดชุมพรนี่ก็ร้านยิน100นะ
0: ครับ
1: อยู่ในปั๊มจิงโจ้นะ
0: สาขาวังใหม่นะ
1: จังหวัดชุมพรได้ไปซื้อกันได้นะ
0: ครับฝากไว้หน่อยนะพี่น้องชุมพรนะเราอยู่ด้วยกันวันนี้วันนึงนะ
1: แล้วก็
0: พรุ่งนี้อีกวันนึงนะ
1: แล้วก
0: ็หลังจากนั้นเขาก็จะเอาเสาลงแล้ว
1: มาได้ยินเสียงช้างกับหมูแล้วนะ
0: ครับกสทช.ขอย้ายจังหวัดขอย้ายคลื่นไปไว้ไหนก็ไม่รู
1: ้ก็ไม่รู้เรามาได้ยินเสียงก็ฝากไว้ด้วยว่าเราก็ช้างกับหมูยังคิดถึงชาวชุมพรอยู่นะ
0: โทรศัพท์ของท่านมีอ่ะนะถ้าเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นโทรศัพท์ทำแบบดั้งเดิมก็ที่คุณปิดาก็ทำไม่ได้สมาร์ทโฟนที่มันมี Google น่ะ
1: Google เนี่ย
0: Google Google Chrome นะค้นหาคำว่าลุงช้างเรดิโอภาษาไทยนี่แหละ ลุงช้างแล้วก็เว้นวรรคนิดนึงแล้วก็เรดิโอแล้วก็ติดตั้งเข้าไปสามารถฟังได้ทั่วโลกเลยตั้งแต่ตีห้า
1: อยู่ที่ไหนก็ฟังได
0: ้ตั้งแต่ตีห้าไปจนถึงเนี่ยเที่ยงวันเนี่ย
1: มีรายการอยู
0: ่ทั้งเที่ยงวันไปถึงสี่โมงเย็นถ้าลุงดอนไม่ได้ไปไหนก็ฟังรายการลุงดอนได้อีก
1: ได้ยาวเลย
0: กลับตั้งแต่ตีห้าถึงสี่โมงเย็นเนี่ยเข้ามาฟังกันได้เลยนะครับ
1: น่านน่าน
0: นะอยากจะสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายก็ติดต่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
1: ตราพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ยนะ
0: ครับรวมไปถึงดึงรวง
1: ดึงเร็วแล้วก็จะได้ร่ำรวย
0: เม็ดฟู่กรดอะมิโน
1: เม็ดฟู่นี่ก็ขายกล่องละ 1,000 บาทนะ
0: ครับ
1: 2กล่อง 1,500 2 3กล่องก็ 2,000 น่ะนะ
0: ใช่
1: สั่งซื้อกัน
0: ได้เลยครับ ส่วนคุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวด
1: ปวดฉี่บ่อยๆให้รับประทานฟอกัสนะ
0: ฟอกัสนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถนะกล่องเขียวๆเนี่ย
1: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องนี่แหละ
0: 390บาท2กล่อง700
1: 3กล่องเนี่ย
0: 1,000 บาทครับ
1: 3กล่อง 1,000 นะ
0: ครับ
1: ซื้อกันฟอกัสนี่แหละ
0: รถบรรทุกพ่วง22ล้อเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปชนรถกระบะกระเด็นพังยับเยินบาดเจ็บไป4ราย
1: มีเจ็บด้วย
0: ระทึกกันทั้งถนนเลยทีเนี้ย
1: กลอกลางถนนเนี่ยนะ
0: ครับที่พนัสนิคมชนบุรีครับ
1: ก่อนทุ่มเมื่อวานนี
0: ้ตำรวจจากสภ.พนัสนิคมรับแจ้ง
1: ว่ามีเหตุอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วง22ล้อ
0: เสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปยังฝั่งตรงข้าม
1: แล้วก็ไปชนกับรถกระบะแบบรุนแรง
0: มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายบริเวณแยกสิงเกอร์ถนนจารวร
1: ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมเนี่ย
0: ไปสำรวจตรวจสอบหน่อยสิ
1: กู้ภัยก็ไปที่เกิดเหตุและพบอะไร
0: รถบรรทุกพ่วง22ล้ออีซูซุหัวสีขาวอยู่ในลักษณะเสียหลักข้ามเกาะกลางถนน
1: กีดขวางการจราจรไปหนึ่งช่องจางจราจร
0: ใช่การบริเวณร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีรถกระบะอีซูซุทะเบียนฉะเชิงเทรา
1: ได้รับความเสียหายอย่างหนักแล้วก็อยู่บริเวณทางด้านขวาม
0: ีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายก็คือนายไพศาลอายุ37ปี
1: นายวีระชนอายุ49ปี
0: นายทานอายุ51ปี
1: นายพิวัตรอายุ39ปี
0: กู้ภัยนครผู้กู้ภัยก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1: และก็นำทั้งหมดไปส่งที่โรงพยาบาลพนัสนิคมนะ
0: สอบสวนทราบว่ารถบรรทุก22ล้อเนี่ยนะ
1: ขับมาจากย่าแยกโพตากเนี่ย
0: มุ่งหน้าเข้าสี่แยกพนัสนิคม
1: ใช้ถนนสายจารุวันเนี่ยนะ
0: ครับพอมาถึงบริเวณสามแยกสิงเกอร
1: ์
0: รถบรรทุกเกิดเสียหลักข้ามเกาะกลางถนนพุ่งไปชนกับรถกระบะที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง
1: อย่างรุนแรงและก็แรงกระแทกเนี่ยนะ
0: ส่งผลให้ผู้ที่มากับรถกระบะก็ได้รับบาดเจ็บไปแ
1: ย่ไปสี่รายเนี่ย
0: เบื้องต้น
1: ตำรวจก็ต้องตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพที่เกิดเหตุเอาไว
0: ้ครับเอาไว้เป็นหลักฐาน
1: หลังจากนั้น
0: ก็จะสอบปากคำคนขับรถบรรทุก
1: และก็คนขับรถกระบะ
0: ผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
1: เรื่องของอุบัติเหตุเนี่ย
0: ครับ
1: ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะ
0: ใช้รถใช้ถนน
1: ทุกคนก็อย่าประมาทนะน่านน่าน
0: ให้รู้ซะบ้าง
1: รู้กันแล้ว
0: ครับผม
1: ม
0: าอีกเรื่องนึงครับมาหนุ่มเจ้าของเต้นรถแล้วก็ภรรยา
1: เป็นยังไง
0: เก็บเงินสดด้วยเช็คด้วยรวมๆก็3ล้านน่ะ
1: แล้วเป็นยังไง
0: ตกเกลื่อนถนนแกก็ส่งตำรวจคืนเจ้าของอ่ะดิ
1: เอาไปคืนเจ้าของเนี่ย
0: ดีจังพระคุณขอให้เจริญเจริญนะ
1: เจ้าของเต้นรถแล้วก็ภรรยาเนี่ยนะ
0: โอ้เฮียเอ้ยขายขอให้ขายรถได้วันละ20ถึง10คันนะ
1: โอ้เอาอย่างนั้นเลย
0: เป็นคุณเก็บได้คุณจะคืนเขาไม่เล่า
1: ก็ต้องคืนผมคนดีอ่ะ
0: เอาเปิดใจดิเปิดใจ
1: ประกาศคือเขาไปไม่ใช่ของเราอ่ะนะ
0: เราผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายนะ
1: หมายไม่ได้
0: เก็บได้แล้วไม่ไปคืนเจ้าของเขาอ่ะแล้วผมจะไปรู้ได้ไงใครเป็นเจ้าของก็ไปแจ้งตำรวจไง
1: ให้ตำรวจเก็บเอาไว้ก่อน
0: มันมีระยะเวลาอยู่ถ้าเผื่อว่าได้เวลาแล้วยังไม่มีคนมาตามหาเจ้าของไม่ได
1: ้แล้วยังไง
0: ทรัพย์สินนั้นจะกลายเป็นของคนเก็บได้ทันที
1: โ
0: อเพราะนั้นน่ะส่งคืนเขา
1: ไ
0: ป
1: คืนกันไป
0: เจ้าของเขาจะเดือดร้อนนะน่ะ
1: ไม่ใช่ของเรา
0: ใช่เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมคิดแซ่คิมอายุ44ปีเป็นเจ้าของเต้นรถริมถนนโรจนะ
1: พร้อมเลยภรรยาได้พบธนบัตรฉบับละพันเนี่ย
0: จำนวนมากปิวตกกระจายกลางถนนสายเอเชียนะ
1: ช่วงหลักกิโลเมตรที่14
0: อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในคนบ้านเราคนบ้านเรา
1: ไกลเนี่ยนะ
0: ขณะขับรถผ่านบริเวณดังกล่าว
1: จึงได้จอดรถลงไปสำรวจและก็ตรวจสอบ
0: ช่วยกันเก็บเงิน ก่อนจะพบกระเป๋าเอกสารใบเสร็จและเช็คอีก2ใบ
1: ที
0: ่มีการลงไม้ลายชื่อไว้แล้ว
1: แล้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยมูลค่ากว่า3ล้านบาทเนี่ย
0: นายสมคิดบอกว่าขณะเกิดเหตุประชาชนบางส่วนขับรถผ่านมา
1: ลงมาเก็บเงินที่ตกอยู่บนถนนเนี่ย
0: เขาก็ตะโกนว่าเงินพร้อมอย่าเก็บนะ
1: ไม่ให้เก็บนะ
0: เพื่อไม่ให้คนอื่นเอาไปไงก็ดีเหมือนกันนะ
1: หวังดีนะ
0: เออท่านเจ้าของก็ได้ยินบอกเฮ้ยเงินผมล่ะดีเจ้าของก็ไม่รู้นะ
1: นั่นสิ
0: แต่ก็กันไว้ก่อนกันคนอื่นไปไง
1: แล้วก็รวบรวมมาไว้เก็บเงินทองและเอกสารสำคัญไว้ทั้งหมดแล้ว
0: นำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามหาเจ้าของตัวจริงครับ
1: อย่างไรก็ตาม
0: พบรถ SUV สีขาวยี่ห้ออีซูซู
1: จอด
0: ขับผ่านมาจอดบริเวณจุดเกิดเหตุ
1: ก่อนที่จะมีคนหยิบกระเป๋าที่ตกลงไปกลางถนนเนี่ยนะ
0: โดยภายในเงินมีเงินสดกว่า
1: 10,000 บาทเนี่ย
0: ครับส่วนเงินและเอกสารที่เหลือ
1: นายสมคิดก็สามารถรวบรวมได้ทั้งหมดนะ
0: นำไปส่งตำรวจที่สภ.ย่อยสินธีวาสินธีวาตำบลสามเรือน
1: อำเภอบางปะอินนะ
0: เพื่อให้ตำรวจตรวจสอบและติดตามเจ้าของครับ
1: คราวนี้จากการตรวจสอบจากเอกสารและกระเซ็นเช็คเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถติดต่อเจ้าของได
1: ้เดินทางมาแสดงตัวพร้อมด้วยบัตรประจำตัว
0: พี่เจ้าของเงินนะทำกระเป๋าล่วงแล้วรู้หรือเปล่าเนี่ย
1: อืม
0: เจ้าของเงินเดินมาทางพบเดินทางมาพบตำรวจ
1: และก็นายสมคิดพร้อมด้วยตรวจสอบเอกสาร
0: และก็ทรัพย์สินทั้งหมดก่อนยืนยันว่าเป็นของตนจริง
1: ลงบันทึกประจำวันเอาไว
0: ้และขอรับทรัพย์สินคืนครับ
1: เจ้าของเงินเปิดเผยว่ายังไง
0: ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเดินทางไปทำธุระที่ศูนย์โตโยต้า
1: และก็นำกระเป๋าเงินออกมาหยิบเงินออกมา
0: เพื่อจะหยิบเงินไปจ่ายเขาแต่ไม่ทราบว่าหลังจากนั้นกระเป๋ากลับมาเข้าไปในรถหรือเปล่าเอ๊ะไว้ตรงไหนไว้น่ะ
1: อ๋อหรือวางไว้ที่ฝากระโปรง
0: หรือไม่ก็วางบนหลังคารถอ่ะ
1: นั่นแหละสักอย่างนึงอ่ะนะ
0: เออก็แวะรับประทานอาหารก็ไม่ทราบว่ากระเป๋าเงินล่วงระหว่างทางไง
1: จนกระทั่งได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: แจ้งว่ามีคนเก็บเงินสดเช็คเอกสารมูลค่ากว่า3ล้านบาท
1: จึงได้ตรวจสอบรถของตนเองก็พบว
0: ่ากระเป๋าหายจริง
1: ๆหายไปแล้ว
0: เดินทางมาที่สภ.ย่อยสินธิวา
1: แล้วก็มาพบกับนายสมคิดเนี่ยนะ
0: เก็บทรัพย์สินทั้งหมดส่งตำรวจ
1: พร้อมกับขอขอบคุณนะสมคิดนะ
0: และพยายามจะมอบสินน้ำใจให้
1: แต่พลเมืองดีเขาปฏิเสธนะ
0: เออคุณสมคิดขอให้ขายรถได้วันละ20คันนะ
1: ขอให้สมความปรารถนา
0: คุณสมคิดก็บอกว่าผมได้สอนลูกอยู่เสมอว่า
1: ว่าไงว่าไง
0: ของที่ไม่ใช่ของเราอย่าไปเอาน
1: ั่น
0: ตอนดีเมื่อพบเงินจำนวนมากก็จึงไม่เคยคิดเป็นของตัวเองเพราะเชื่อว่าเจ้าของอาจจะมีความจำเป็นใช้เงินก้อนดังกล่าว
1: และหากนำไปเป็นของตนเองและอาจจะทำให้เขาเดือดร้อนเนี่ย
0: เจ้าของจะเดือดร้อนยืนยันว่าแม้เจ้าของจะมอบสินน้ำใจให้ก็ไม่ขอรับนะ
1: เพราะว่าเป็นสินทรัพย์ของผู้อื่นเนี่ย
0: สำหรับเงินสดประมาณสัก10,000บาทที่สูญหายไปเนี่ย
1: เจ้าของเงินระบุว่า
0: ขณะนี้ยังไม่ติดใจเอาความหากผู้เก็บเงินได้เห็นข่าวหรือทราบว่าเป็นเงินของตนขอให้นำมาคืนฝากพนักงานสอบสวนก็ได้
1: เนื่องจากว่าตำรวจที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดจุดเกิดเหตุด้วย
0: โดยต้องการเพียงทรัพย์สินคืนและก็ยังไม่ได้ประสงค์ดำเนินคดี
1: หากผู้ที่เก็บมาคืนแล้ว
0: ครับขอให้มาคืนหน่อย
1: เอามาคืนได
0: ้ด่านตำรวจอยู่ในระหว่างการติดตามบุคคลตามกล้องวงจรปิดนะครับ
1: และก็นำเงินดังกล่าวไปเนี่ยนะ
0: พร้อมกับประสานให้นำเงินคืนเจ้าของซะ
1: ส่วนจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายหรือนั่น
0: จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่อไป
1: เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ทราบเรื่องทั้งหลาย
0: หลังนายสมคิดและภรรยาเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง
1: แม้ทรัพย์สิน
0: จะมีมูลค่ากว่า3ล้านบาท
1: แต่กลับนำมาส่งให้กับตำรวจคืนให้กับเจ้าของ
0: พร้อมยืนยันหลักคิดสั้นๆว่
1: า
0: ของเขาไม่ใช่ของเราต้องคืนเขาไป
1: เงินไม่ใช่ของเรา
0: ต้องคืนเจ้าของ
1: คืนเจ้าของเขาไปขอปรบมือให้นะ
0: คุณสมคิดคุณเป็นสุดยอดเลยนะ
1: อยุธยานี
0: ่เฮ้คนบางไปอยุธยาเขาบอกไม่สิ้นคนดีนะ
1: อยุธยาไม่สิ้นคนดี
0: ครับผมไปเราร
1: ับ
0: ไปเตรียมหาข่าวอ่านต่อชั่วโมงหน้า
1: เดี๋ยวฟังกันต่ออีกชั่วโมงนะ
0: อย
1: ่
0: าบุญคืนนี่ไปไหนนะไปอุดหนุนคุณปิดาก็หน่อยนะเย็นนี้นะ
1: ที่ตลาดนัดมารวยนะ
0: ครับ
1: ตอนพุธนู่นนะ
0: จ้า
1: ไปอุดหนุนกัน
0: วันนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: เฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
8: ด
3: ี
8: จริงๆขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
2: 081-290-1691 081-290-1691

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์

0: นใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
7: เดินไปเดินมา10 รอบก็เดินได้

ังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691
13: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช

0: กลับมาชั่วโมงที่3นะครับลุงชอเล่
1: ฟังกันยาวว
0: ันอาทิตย์ก็สบายสบายนะ
1: อ
0: ย่าไปซีเรียสครับ
1: ฟังให้สบายใจ
0: สบายใจนะฝนฟ้าตกลงมาเย็นชื่นใจจะได้ไปหรือเปล่าไม่รู้ดอนพุธวันนี
1: ้วันนี้ดอนพุธนะ
0: ตั้ง40โอ้ 50-60% นั่นนะใช่ไหมล่ะ
1: มันก็ตกบ้างไม่ตกบ้างนะ
0: ใครที่รออยู่นะครับก็ถ้าไม่ไปก็แสดงว่าไม่ได้ไปอ่ะ
1: แต่ฝนมันตก
0: มันตกนกมันร้องแฉล่มปวดท้องก็ไม่ได้ไปเดี๋ยวจะมาเอายาเอากาแฟไปต้อนรับพี่น้องที่ฟังอยู่ที่
1: ดอนพุธ
0: ดอนพุธนะครับวันนี
1: ้ตลาดมารวยใช่ไหม
0: มารวยครับ
1: แ
0: ม่ข่าวเรื่องของพารามอเตอร์ตกเนี่ยนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ก็สรุปแล้วก็เสียชีวิตรายนึงนะ
1: น่าสงสารเนาะ
0: กิตนพงศ์อยู่รอดก็รายงานข่าวมา
1: คนก็ชอบแบบนั้น
0: คนก็ชอบไงเหมือน
1: เป็นกินล้างเขาอย่าง
0: คนก็ชอบเลยเหมือนคนชอบตีไก่ก็ชอบไก
1: ่
0: แต่มันแผลเป็นแผลกันมาไปหาหมอก็ไม่ได้นะไก
1: ่เป็นไง
0: หมอไก่ไม่มีต้องรักษากันเองตอนนี้จะรักษากันเองก็เอาเพชรดีแคร์พ่นกันไป
1: มีแบบเพชรดีแคร์เนี่ยนะ
0: น้องแมวน้องหมาน้องแมวน้องหมาหมูหมากาไก่ได้หมดแหละ
1: ตัดเลี้ยงเนี่ยนะ
0: ครับใช้เป็นสเปรย์ฉีดพ่นเอาน
1: ะง่ายๆใช้ง่าย
0: ครับพูดถึงคนชอบไง
1: เพชรดีแคร์
0: รักษากันไป
1: รักษากัน
0: บางคนก็ชอบส่องพระกับส่องไอ้เราได้พระดีๆมาเลยยังไม่รู้เลยพระแท้หรือไม่แท้
1: ดูกันไม่เป็นนะ
0: ไม่เป็นนะคนชอบไปแล้วก็ชอบอย่างนั้นนะฮะ
1: นาน
0: ครับ
1: ว่ากันไป
0: เนาะอย่างเรานี่ก็ชอบจัดรายการในคนฟังคนก็ชอบฟังเขาก็ฟัง
1: ฟังกัน
0: คนก็ไม่ชอบฟังเขาก็ไม่ฟัง
1: แ
0: ต่เวลาปวดเมื่อยอะไรนึกถึงเราจ้ะ
1: นึกถึงสิ โอ้มันปวดนี่มันทรมานนะ
0: ใช่
1: ไม่เชื่อลองปวดดูกันแล้วกัน
0: ปวดแล้วเอายาหม่องไปทาเลยยาหม่องลูกช้างอ่ะ
1: ยาหม่องเราก็มีเนี่ย
0: หรือจะกินยาไทยทิพย์โอสถก็เอา20กว่าปีแล้วนะ
1: เรามีต้อง2สูตรเนี่ยไทยทิพย์โอสถเนี่ย
0: ครับพี่น้องบ้านเรารู้กันดีทราบกันดีอยู่แล้วเนี่ยไปซื้อกันตัวแทนจำหน่ายได้เยอะแยะไปหมด
1: ซื้อกันได
0: ้ครับ
1: อ
0: ย่างลพบุรีเงี้ยร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกร้านปัญญาทางไปป่าหวายเนี่ยวงเวียนสะแก้วนะ
1: ใช่
0: อยู่เธอแรกย้อนมาหน่อยนึงนะ
1: รถแท็กซี่อ่างทองเก่า
0: เนี่ยแล้วก็ร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายณ์ราชนิเวศร้านนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายณ์ราชนิเวศร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงหน้าศูนย์การทหารปืนใหญ
1: ่
0: ร้านคุณชำนาญเขาสมครร้านอย่าคิดในทางหลงเซ็นเตอร
1: ์ไปซื้อกัน
0: ร้านโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนที่โคกสำโรงบ้านหมี่กะหรี่แท้โอสดนะครับถ้าเป็นที่พัฒนานิคมก็ร้านนารายณ์เภสัช
1: มีขาย
0: ร้านคลังยาเภสัชตลาดลำนารายสมบูรณ์โอสถท่าหลวงนำเวชโอสถหนองม่วงกิจรุ่งโรจน์เภสัชซอย12ร้านป้าตะบองซอย4สายจตวาโคกตูมร้านคุณจ๋าเภสัชพัฒนานิค
1: ม
0: บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมร้านป้าแต๋วนิคมสร้างตนเองบ่อ8
1: ไปซื้อกัน
0: รวมไปถึงที่ร้านสุขิจเภสัชพระพุทธบาทร้านบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหม
1: อ
0: ร้านท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้เสาไห้ร้านยาดีหนองแสงอำเภอหนองแสงร้านยาดีเภสัชหลังบกส.สระบุรีแล้วก็มีที่ร้านสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาท
1: ชัยนาท
0: ปากทางก็ตลาดสดภาษีสุงนะ
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านโพทองโอสถที่หันคาม
1: ีขาย
0: ร้านหมอสายทองโพนางดำตกนะ
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านสันฟาร์มาซีร้านเภสัชกรคมสันอำเภอสันกบุรี
1: ชัยนาทเนี่ย
0: ครับผมร้านฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าน
1: ครสวรรค์เนี่ย
0: ครับจริงวันจันทร์ช่องแค
1: ช่องแคร
0: ีแท้โอสถบ้านมีเอาย้อนมาบ้านมีอีกหน่อยนึง
1: ไปซื้อกันนะที่บ้านมีนะ
0: ฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้านะครับแล้วก็ร้านรวมยาทรดบกสตาคลี
1: เข้าไปที่ท่ารถเลย
0: ร้านเจตุกเนี่ยร้านลิ้มเป็งห้วนอยู่โกรกพระนะครับร้านสิริชัยเภสัชทรบกสสิงห์บุรีร้านจิตราหมอยาตลาดสดสิงห์บุรีหงอยู่โอสถข้างร้านทองแม่กิมลีร้านลัดดาโอสถร้านอุดมเวทตลาดหน้าวัดยางสองร้านอยู่ติดกันนะตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุ
1: ร
0: ีนะครับร้านพิมพ์ชนกหมอยาท่าข้าม พิมพ์ชนกเภสัชกนูนอยู่หน้าโรงพยาบาลแสวงหานะครับแล้วก็ร้านเจ๊น่ำตั้งอยู่ลีจันทร์อยู่อำเภอท่าช้างครับสิงห์บุรีนะ
1: สิงห์บุรี
0: สุพรรณบุรีก็มีร้านสุธีสมุนไพรร้านปรมาสมุนไพรอยู่ในวัด ป่าเลไลครับ
1: มีอยู่2ร้าน
0: อนันต์เวชภัณฑ์3ชุก
1: 3ชุก
0: มีชมพูสะพานตะแลศรีประจันร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนจีดีร้านลุงลิมคอวังบางประมา
1: ไปซื้อกัน
0: พระนครศรีอยุธยาร้านดีตลาดเฉพาะซอยสารเฉพาะจุ้ยร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกำนันดิเรกร้านยาเฟสหมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยครับนี่สุพรรณบุรีอยุธยาสิงห์บุรีโน่นดิ
1: เป็นไง
0: อุทัยธานีร้านผู้สีศูนย์หนังสือหนองฉางร้านยาบุญชัยอยู่อำเภอทับทันครับ
1: ทับทันอุทัย
0: ครับมีจังหวัดไหนยังไม่ได้พูดถึงบ้างเนี่ย
1: สระบุรี
0: สระบุรีไปแล้ว
1: ไปแล้วไง
0: อ่างทองไง
1: อ่างทองร้านเจ๊หมูป่าโมก
0: นี่คุณก็จำได้
1: จำแม่นเนี่ยเจ๊หมูมีทุกอย่าง
0: ร้านบิ๊กตำรวจปากทางอำเภอท่าชุมนุมสามโก้ร้านประเจือ หน้าโรงพยาบาลสามโก้ครับ
1: ที่จังหวัดอ่างทองไปที่จังหวัดชุมพรบ้าง
0: ร้านอะไรอ่ะ
1: ยิน100
0: ในปั๊มน้ำมันจิงโจ้
1: สาขาวังใหม่นะไปซื้อกัน
0: ครับ
1: มีสาย
0: กรุงเทพและปริมณฑลต้องสั่งซื้อเหมือนเดิมนะ
1: สั่งซื้อกัน
0: สมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยหรือจะเป็นบ้านบึงชนบุรีบ้านบึงลาดบุรีนะใช่ไหมบ้านบึง
1: บ้านบึงชนบุรี
0: ชนบุรี
1: ก็ไม่มีก็สั่งซื้อนะ
0: สั่งซื้อที่โทรหาลุงช้าง
1: 0812901691 0812901691
0: ใช่โทรหาลุงโชเล่ก็081924377 0814243777ครับหรือจะดูลิเกโชเล่กันวันที่8มกราก็ได้
1: ไปงานครบรอบวันตายคุณพ่อน้อยทองกูลนะ
0: หรือที่วัดบางลี่ก็มี
1: วัดบางลี่ก็29 30 31ตุลาคมนะ
0: ครับ
1: ปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานจะมีงานก็ติดต่อกันไป
0: อ้าวงานกฐินสามัคคีครับ
1: กฐินสามัคคีวันที่31ตุลาคมกองละ 1,000 บาทนะวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนก็วัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม7พฤศจิกายนก็วัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนนี่ก็อันนี้ก็ที่วัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนก็วัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอัมไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีแล้วก็งานปี29 30 31ตุลาคมก็วัดบางลี่นะปิดทองพ่อพระศรีอานกันนะ
0: ครับผม
1: ส่วนท่านที่จะซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์ดงจำปา
0: ถ้ำจำปา
1: ถ้ำจำปา
0: เขาสามยอดเนี่ย
1: ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีก็ซื้อทายทิพย์ของเรา1กระปุก300บาทเนี่ยได้ทำบุญ5บาท
0: 5บาท295คืนบริษัทเข้าไปนะจ๊ะ
1: ต้องข่าวกัน
0: นี่พูดถึงกระแสน้องเน่ไม่จบ
1: หลานสาวโชเล่เนี่ยนะ
0: เมื่อวานมาถึงก็เล่นเปิดหมวกเลยแม่ฝรั่งตีกันทั้งแล้ว
1: ตีกันเรื่องอะไร
0: ไม่รู้ตั้งชื่อเรื่องไม่ได้มั้ง
1: เออแย่งดูเดเน่กันบ้าง
0: กำลังเล่นดนตรีกลางตลาดนาคาที่ภูเก็ต
1: ฝรั่งนี่ก็ทะเลาะ
0: กันฝรั่งตีกันนะเนเน่ต้องเข้าไปห้ามมันนะ
1: ต๊อปต๊อปนะ
0: จากกรณีเนเน่รอยัลรวนน้องแพรรัติการอำลอนอำลอยศิลปินเยาวชนไทยเนี่ยนะ
1: ที่เซอร์ไพรส
0: ์สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่บนเวทีอเมริกาก็อตชาเลนจ์นี่แหละครับ
1: หลังจากโชว์พลังเสียงล็อกสุดเดือดแน่
0: จนคว้าโกลเด้นบอสบัสเซอร์ตีตัวเข้ารอบชิงชนะเลิศตามที่เป็นข่าวนะ
1: ได้เข้ารอบชิงแล้ว
0: โอ้ยป๋าแอดคาราบาวเดี๋ยวให้ล้านหนึ่งเลยไว้ค่าเดินทางไปอเมริกา
1: โอ้เป็นในทุนให้ด้วยเนี่ย
0: ในทุนให้เลย
1: เยี่ยมเลยนะแอดคาราบาวเนี่ย
0: ครับเมื่อวานนี้ครับ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมาโพสต์คลิปเนเน่รอยย่นนะฮะโดยเป็นเหตุการณ์ขณะร้องเพลงและเล่นดนตรีตลาดนาคาภูเก็ต
1: ขณะนั้น
0: ผู้ชมชาวต่างชาติกำลังมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน
1: เนเน่
0: กับเรนกับแก้ปัญหาได้อย่างดี
1: ทำยังไง
0: พร้อมระบุข้อความว่าเนเน่ผ่านประสบการณ์การเล่นดนตรีและอื่น
1: ๆ
0: ก่อนจะสำเร็จในวันนี้มากมายหนึ่งในนั้นคือเหตุการณ์เล่นดนตรีในตลาดนาคาที่ภูเก็ต
1: ก็เล่นประจำนะ
0: ในขณะที่น้องเล่นดนตรีที่ถนัดอยู่นะครับ
1: เล่นเล่นดนตรีอยู่
0: ฝรั่งมาดูทะเลาะกันเองซะแล้ว
1: เรื่องอะไร
0: ไม่รู้เรื่องอะไรกันแน
1: ่เน่บอกให้หยุด
0: stop stop please stop
1: ใช่ไหม
0: please stop ถ้าอยู่ไม่ stop ไอจะเลิกเล่นแล้วนะ
1: อ้าวว่าอย่างนั้นด้วยนะ
0: กำลังจะเลิกเล่นแต่ฝรั่งคนหนึ่งเขามาขอให้เล่นต่อเธอ
1: โอ้ตอนนี้จะไปตีกันแล้ว
0: เน่ก็บอกฝรั่งที่เป็นแฟนเพลงว่าอีกเพลงสุดท้ายนะคะแข็งแกร่งมีพลังน่ารักเด็ดขาด
1: อ
0: ่อนโยนครบทุกเรื่อง
1: น่ารักดิ
0: เรียนแบบป๋าแอดหรือเปล่า
1: โอ้หลานผมนี่เก่งเน่เน
0: ่ถ้าอยู่ไม่สต็อปไอ้ก็จะสต็อปแล้วนะไอ้จะจบแล้วนะดีเอ็นแล้วนะ
1: ถ้าป๋าแอดเด็กมึงไม่เลิกใช่ไหมเดี๋ยวเลิกเลยเอง
0: ไอ้เวนมึงจังตัวบ่อนทำลาย
1: เ
0: ขาเสียเงินมาเป็นเท่าไหร่เนี่ยมาดูกูเล่นเนี่ยแล้วมึงมาตีกันเนี่ย
1: นานไม่เลิกใช่ไหม
0: เอาไฟส่องหน้ามาหน่อยสิไอ้คนนั้นแหละไอ้คนเสื้อสีแดงๆนั่นแหละ
1: นี่ทำให้ฝรั่งสต็อปได
0: ้ฝรั่งสต็อปได
1: ้
0: แล้ววันที่1พฤศจิกายนอย่าลืมนะฮะวัดป่าดุนยารามนะครับที่ขอนแก่นนะกฐินธรรมคีครับ
1: ไปไหมเราเนี่ย
0: ลูกแพอุไรพรเขาจะไปแสดงคอนเสิร์ตด้วยนะ
1: โอ้วัดป่าดุนยารามเนี่ยนะ
0: ครับศรัทธายังแน่นวัดอยู่นะชาวบ้านขอนแก่นร่วมถวายกำลังใจวัดป่าอดุลยารามสู้กับลุงแหวนประดาเนี่ยนะ
1: ประดาทักหงอยแล้ว
0: เมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยตอน9นาฬิกาเนี่ย
1: เป็นยังไงล่ะ
0: ชุมชนกังสดานเขตเทศบาลนครขอนแก่นพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุลยาราม
1: คณะสงฆ์ก็ยังออกมาปฏิบัติกิจสงฆ์นะ
0: แล้วก็รับถวายจตุปัจจัยทายทานตามปกติโดยมีญาติโยมพุทธศาสนิกชนและก็ประชาชน
1: ทยอยเข้ามานำเครื่องสังฆทาน
0: น้ำดื่มอาหารถวายเพลงแด่พระสงฆ์อย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ถวายเพลงกันไป
0: บรรยากาศภายในวัดเป็นไปด้วยความสงบและเปี่ยมด้วยแรงศรัทธา
1: แล้วก็มีประชาชนบางส่วนเนี่ย
0: ร่วมทำกิจกรรมภายในวัดทั้งกวาดใบไม้ทำความสะอาดห้องน้ำ
1: แล้วก็ทำบุญตามกำลังทรัพย์ศรัทธา
0: ท่ามกลางกระแสการเดินทางมาให้กำลังใจคณะสงฆ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: หลังจากข้อพิพาทเรื่องดินเข้าสู่สัปดาห์ที่3เนี่ยนะ
0: ครับนางสาวนันทวรรณไกรศรีวัฒนะอดีตประธานสภาเทศบาลก็นครขอนแก่นบอกว่า
1: วันนี้ได้พาครอบครัวและก็คนในชุมชน
0: มาถวายกำลังใจเจ้าวาดเนื่องจากเป็นคนในพื้นที
1: ่
0: และก็รู้จักวัดป่าดุญยารามเป็นเวลานาน
1: โดยตนเองและก็ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกเทศบาลนครขอนแก่นมา
0: สมัยแรกเมื่อปี53
1: แล้วก็สมัยนู้น
0: ก็เห็นหน้าที่ของพระครูอดุลสารนิเทศตั้งแต่ในอดีตแล้วนะครับถ้าทุกคนในชุมชนรู้ดีว่าเจ้าวาดเป็นพระมีเมตตาม
1: ีเมตตา
0: ไม่ว่าจะเดินทางมาทำบุญสนทนาธรรมหรือบริจาคสิ่งของหากไม่มีปัจจัยก็ไม่เคยตำหนิ
1: แล้วก็วัดแห่งนี้ก็เป็นที่พึ่งพา
0: ของผู้ยากไร้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย
1: โดยเฉพาะกรณีที่จัดงานชาปนกิจศพเด
0: ็กให้กับครอบครัวไม่ที่ไม่มีเงิน
1: ไม่มีเง
0: ิน บางรายเจ้าวาดดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
1: นั่นสิ
0: บางรายก็หาครอบครัวใดร่วมทำบุญมาก็ยังมอบเงินคืนให้อีกด้วยนะคร
1: ับ นั่น
0: คือเป็นสิ่งที่ดีนะฮะ
1: กับหลวงพ่อท่านเจ้าวาดเนี่ยนะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: จากที่ไหนเอ่ย
2: ดีหยดย้อย
0: เดี๋ยวผมกำลังออกอากาศอยู่นะเดี๋ยวผมโทรกลับกันแล้วกันนะ
2: วันนี้ผมยืมโทรศัพท์เขาไว้เซ่
0: จะโทรทำไมอ่ะ
2: จะสั่งยาน
0: ั่นน่ะสิเดี๋ยวผมโทรกลับตอนนี้เสียงเราออกอากาศอยู่
2: ครับ
0: เดี๋ยวโทรกลับนะ
1: โทรไปนะ
0: โอ้ยสั่งออกอากาศไม่ได้
1: ที่ไหนนะ
0: ไม่รู้
1: จ
0: ำไม่ได้ยินค่อยได้ยินเนี่ย
1: อ้าว
0: ต้องใส่ยันสั่งไอ้ห้าวบ้างนะ
1: อ
0: ้
1: าวต้องค่อยๆกระซิบบ้างไง
0: เดี๋ยวเมียได้ยินก็ชุมชนวัดป่าดุญยารามและก็ชุมชนกังสดานเหนียวแน่นวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนนะจ๊ะ
1: อ้าวก็ไปทำบุญกัน
0: แล้วก็อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยแห่งเศรษฐกิจด้วย
1: ห่างสรรพสินค้าด้วยชั้นนำด้วย
0: ที่ดินคงแพงเนาะประดาเนาะถ้า
1: เ
0: ผื่อชนะขึ้นมานี่โอ้โหไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร
1: ่โอ
0: ้
1: โห
0: ไม่งั้นจะดึงลุงแหวนมาได้ไงเรา
1: ลุงแหวนนี่แกไม่หนักนิ้วมั้งไงไม่รู
0: ้ชอบของแก
1: นิ้วนี่มีแหวนเกิน10นิ้ว
0: แหวนเอ่ยแหวนเคยสวมกอยเนี่ยนะนะครับ
1: เรื่องของแหวนเ
0: ขาชอบเขาชอบของเขาเนาะ
1: จนกระทั่งชื่อลุงแหวน
0: ครับ
1: เขาไม่ได้ชื่อลุงแหวนแล้วใส่แหวนเยอะคนไหนชื่อแก
0: อันนี้ก็ไปกู้ระเบิดหนัก50กิโลกรัมในห้างดังที่ปัตตานีนะ
1: เอาอีกแล้ว
0: ใช้เวลาตั้ง2ชั่วโมงครับ
1: กู้เก็บกู้ได้อะ
0: เอาดินระเบิดมาใส่กระถังแก๊สอ่ะ
1: มันแสบจริงๆนะ
0: ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเมื่อมาเมื่อสักครู่เนี้ย
1: คนร้ายบุกห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
0: ตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานีก่อนจะเกิดเหตุระเบิด3ครั้ง
1: เจ้าหน้าที่ก็ไปสำรวจตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
0: หรือว่ารถซาเล้งที่กลุ่มคนร้ายขับเข้ามาจอดทิ้งไว้ในบริเวณ
1: ห้างนี่แหละ
0: จากนั้นก็เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ระเบิดทำลายวัตถุระเบิดหรือว่า EOD
1: ก็เข้าไปดำเนินการเก็บกู้วัตถุต้องสงสัย
0: ที่คนร้ายทิ้งไว้บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้สำเร็จ
1: เจ้าหน้าที่ใช้เวลา2ชั่วโมง
0: ในการตรวจสอบและกู้วัตถุต้องสงสัยครับ
1: เก็บกู้ไว้ได้เนี่ย
0: เพราะว่าเป็นถังแก๊สที่ถูกดัดแปลงและบรรจุวัตถุระเบิด
1: น้ำหนัก40กว่ากิโล
0: นะ EOD ก็ใช้ทุ่นใช้หุ่นยนต์นะเข้าไปตรวจสอบดำเนินการจากระยะปลอดภัย
1: อ๋อใช้หุ่นยนต์ไงนะ
0: ใช้วิธีทำลายปะทุประจุระเบิดตามขั้นตอนสามารถควบคุมและทำลายวัตถุระเบิดได้สำเร็จ
1: สำเร็จแล้วไม่มีใครเจ็บนะ
0: ไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมจากการปฏิบัติครั้งนี้นะครับ
1: ดีแล้ว
0: หลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียด
1: พร้อมกับสำรวจความเสียหายของตัวอาคารโกดังด้วย
0: และการทรัพย์สินโดยรอบนะครับ
1: นี่มันมาแบบนี้เลยนะ
0: นั่นน่ะสิมันทำร้ายคนในพื้นที่เนาะ
1: นั่น
0: แล้วก็หวังจะให้ชาวบ้านเป็นแนวร่วมกับมันร้ายจริงๆอีพวกเนี้ย
1: ไม่น่าเลย
0: อ้าวใครที่ยังไม่ได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายนะรีบไปทบทวนสิทธิ์หน่อย
1: พรุ่งนี้อีกวันหรือไง
0: พรุ่งนี้อีกวันนึงนะ
1: เอาไปตรวจสอบ
0: เหลือเพียงวันนี้วันนึงพรุ่งนี้อีกวันนึงนะ
1: จะทันไหมเราเนี่ย
0: กระทรวงการคลังบอกว่าอย่ารอถึงวันสุดท้ายกดทบทวนสิทธิ์โดยโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569
1: 69เนี่ยนะ
0: มันยากเย็นเข็นใจไม่เหมือนคั่วประมูลอะไรกันจังไม่รู้นะครับใครตรวจสอบผลแล้วไม่ผ่านคุณสมบัติไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ใดก็ตามต้องการให้ตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งต้องกดทบทวนสิทธิ์ไว้ก่อนทุกกรณีครับ
1: กดทบทวนสิทธิ์ไว้ก่อนทุกกรณีนะ
0: เลือกกดทบทวนสิทธิ์ได้4ช่องทาง
1: 4ช่องทาง
0: ตามที่สะดวกรีบดำเนินการตั้งแต่เดี๋ยวนี
1: ้
0: นะครับก็มีเว็บไซต์ของโครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือหน่วยงานลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่กรุงไทย
1: ออมสิน
0: ธกส.
1: แล้วก็
0: ธนาคารอาคารสงเคราะห
1: ์แล้วก็ธนาคารอิสลามเนี่ยนะ
0: ทางนี้ย้ำทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับ
1: พรุ่งนี้ไง
0: วันสุดท้ายอย่าปล่อยให้หมดเวลาแล้วค่อยนึกได
1: ้
0: รู้ผลว่าไม่ผ่านรีบกดทบทวนสิทธิ์ไปซะ
1: โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร
0: การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการและ
1: ส่วนการคลังเท่านั้นนะ
0: ครับผ
1: ม
0: สักครู่เดี๋ยวมานะ
1: นะ
0: ขออนุญาตกดสิทธิ์แป๊บหนึ่งจ้ะ
1: โ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

0: ป็นเบาหวานไม่ต้องกลัวครับอยู่ใกล้หมอไปหาหมอซะนะ
1: หาหมอกัน
0: เอายามากินแล้วก็กินน้ำมันมะระขี้นกสกัดเย็นได
1: ้
0: นะครับหรือจะดื่มกาแฟลุงช้างยังได้เลย
1: กาแฟลิซ่าเอ็มหรือจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได
0: ้วันนี้ซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิมนะ2ถุง900รับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้า5ถุงรับกี่ก้อน
1: 2ก้อนเ
0: ถอะถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโก4ถุง 1,000 บาทรับอะไรนะ
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: อันนี้1ก้อนนะ
1: เอาไป
0: ครับโปรมิกออยล์และดีแคร์ราคาเดียวกันนะ
1: 2กระปุก650บาท
0: 4กระปุกแถมฟรีกระปุก1ครับ
1: หรือ4แถม1นะ
0: ไทยแคลพัดก็4แถม1น้ำมันงาดำก็4แถมหามาหน่อยสิโอ้พ่อรูปร
1: อ
0: แน่จริงๆเจ้าม
1: ามา
2: แก้คันตาป้อยเสียนคู
0: ่ฟอกวันนี้อีก3วันหายคันสบู่หอมฟุ้งก็หอมฟอกปุ๊บสวัสดีคุณผู้ฟังหน่อยดิ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังรับฟังและรับความสุขกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างกันนะ
0: เฮ้ยปกติไม่ทำเสียงหล่อนะพอเห็นไมค์ปุ๊บทำเสียงหล่อเลยนะ
2: ปกติแล้วนะฮะโดยจะมีทั้งลุงช้างไทยทิพย์นะลุงโชเล่ไทยแลนด์นี่นะนะ ก็ยังมีโคศกล่อนเล่ปรีดาดนตรีเสนาะนะที่ออกเป็นหน่วยออกพื้นที่ให้บรรดาคุณผู้ฟังได้รับผลิตภัณฑ์กันอย่างวันนี้ฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องคุณแชล่มไม่ปวดเมื่อยแล้วก็ไปแน่นอน
0: ไปไหนจ๊ะ
2: ตลาดนัดมารวยบ้านดอนพุทธ
0: ครับ
2: อำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีนะฮะ
0: จะส่งข่าวถึงใครอะดอนพุทธอะ
2: สำหรับแฟนคลับที่รับกาแฟนะ
0: ครับ
2: วันนี้ไปรับกันได้เลยนะไปรับกันได้เลยโดยเฉพาะแล้วนะฮะบรรดาพี่น้องในเขตของบ้านดอนพุทธนี่ท่านยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นที่ไปน้อมนำนั้นผลตอบรับมันก็ดีต่อสุขภาพของท่านเยอะเลย
0: ครับ
2: นะยังไงก็วันนี้มีปัญหาด้านสุขภาพก็ไปรับกันที่บูธประชาสัมพันธ์ของไทยทิพย์โอสถสัญจรกันเนาะ
0: ครับ
2: เมื่อวานขอบคุณพี่น้องชาวตำบลสาแจงนะแล้วก็หลายพื้นที่เลยที่เดินทางมารับผลิตภัณฑ์ของเราโดยเฉพาะแล้วยาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถชนิดกระปุกแบบแคปซูลแล้วก็บางคนบอกท้องผูกแล้วก็ให้ใส่เลี่ยมจอยไป
0: ลุงสมศักดิ์มาเอาปุ๋ยป่ะ
2: มาเอาไปแล้วเมื่อวานนี้ขอบคุณนะลุงสมศักดิ์นะมาเอาปุ๋ยไปบอกเดี๋ยวถ้าไงก็จะสั่งอีกนะฮะ
0: ครับ
2: เมื่อวานนี้ก็ไปเจอกับคุณพี่ผู้หญิงที่สั่งเป็นตันเลยบอกว่าหนูโทรสั่งไปแล้วให้ลุงช้างมาส่ง
0: ครับ
2: นะ
0: เดี๋ยววันนี้ผมก็จะไปส่งดอนพุธอีก2ตัน
2: นะฮะบอกแล้วว่าอยากได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพราคาประหยัดแต่ท่านได้รายรับไม่น่าเชื่อลองพิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง
0: ใครที่เคยทำนาปังหรือแต่สังกับนี่ทำนาปีหรือแต่นี่กับจัง
2: ครับ
0: ปีนี้เตรียมเสียตัง
2: ครับ
0: ซื้อปุ๋ยไปใช้
2: เอาเออ
0: แล้วก็จะได้ตังมาคืน
2: ใช่คืนมากกว่าที่ท่านเสียมานะฮะนี่นะ
0: หลายคนบอกนี่นะบอกอยากได้จังเลยแต่แหมมันติดเอาในทุนมาแล้ว
2: อยากได้ลิเกดีลิเกดังเรียกว่าพลังหนุ่มสาว
0: ครับ
2: นะฮะวงดนตรีปี่พาทย์พังพร้อมก็อย่าลืมแล้วกันนะฮะลิเกโคศกตลกปีดา
0: ไอ้คุณปีดาอยู่โคกตูมใช่ไหมเนี่ย
2: อยู่โคกตูมฮะ
0: แล้ววันที่8มกราคมทำไมเขาหาโชเล่ไว
2: ้ฮะ ติดงานนะสิ โชเล่นะพงษ์ละลินไม่ผิดหวัง
0: ไม่ใช่โชเล่ชาติรัก
2: เป็นโชเล่ชาติรักนะ
0: พงษ์ละลิน
2: อยากได้ดีเจปีดาไปทำการแสดงด้วยก็บอกกับโชเล่เขาเพราะเราจะได้คิดค่าตัวกันได้ถูกนะ
0: เอาขอบคุณมากครับผม
2: เอาใช้เวลาแค่นี้ก่อน
0: ครับ
2: เดี๋ยวต้องรีบไปเตรียมสัมภาระนะไปเดินทางต่อ
0: ใครจะไปดูคุณพีดากับคุณเชล่มเก็บของหนีฝนก็ไปนะเย็นเนี้ยนะ
2: เมื่อวานนี้แหมยังมีโอกาสนะ
1: ได้
2: ชั่วโมงนึงนะเพราะมันโอ้โหมาตึบเลยนะยันลพบุรีไม่เป็นไรเขาถือว่าเป็นฤดูของเขาแต่เราก็ว่าคือว่ายังมีบุญที่ยังตกน้อยนิดนะทางภาคเหนือน่าเห็นใจเขามากเลยตอนนี
0: ้ครับ
2: นะน่าสงสารเลยล่ะบางคนก็หมดตัวเลยนะรถลาม้าช้างไปหมดเลย
0: กรุงเทพก็ไฟไหม้ของถมก็หมดตัวกันเป็นแถว
2: บ้านเราก็ขออยู่แค่นี้ตกพรำพรำพอแล้ว
0: ครับ
2: อ่ะ
0: เอานี่ตำรวจก็ไปบุกจับผับทุนจีนเปิดยันเช้านะครับ
1: อืมทุนจีนไง
0: ครับเจอยาเพียบเลย
1: นักท่องเที่ยวฉี่สีม่วง
0: พบในจอเพลยเพราะว่าเป็นหุ้นลมนะ
1: มีหุ้นลม
0: แล้วบอกกับเขาว่าเป็นตำรวจด้วยนะ
1: อ้างบอกเป็นตำรวจไง
0: เออดูสินั่น
1: ทุนจีนไง
0: ทุนจีนเอาแบ่งตังค์ไปทำบุญยัง
1: ม
0: ันเท่าไหร่อ่ะเด
1: ี๋
0: ยว เอาให้มันรู้เรื่องไปเลยเออเดี๋ยวแบ่งตังค์ไปทำบุญก็ด้วยนะเมื่อวานเนี่ยไงเด
1: ี๋
0: ยวเราส่งคุณบิดากลับบ้านก่อนนะ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่

0: มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
6: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
8: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคนใน

0: ริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิต
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบ

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
0: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีตีสามค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่ทางสถานีวิทยุจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีแห่งนี้นะคะและเดี๋ยวช่วง6โมงเราก็จะมาเจอกันอีกช่วงหนึ่งข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีส่วนใครที่พลาดฟังตอนตีสามแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ไปติดตามได้ตอนตีห้าถึงหกโมงเช้าทางวสป .612 อีกช่วงหนึ่งอันนั้นเก็บตกสำหรับใครที่พลาดฟังตอนตีสามแบบนี้นะคะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีแล้วก็อย่าลืมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำนะคะสำหรับเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ถ้าอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรซ์กับนาข้าวนะคะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยข้าวหวานไหมวัคซีไรซ์ก่อนเลยอย่าลืมนะคะย้ำอยู่ประจำเลยว่าให้ฉีดวัคซีไรซ์ก่อนหวานปุ๋ยคุณผู้ฟังจะได้ข้าวที่เขียวแตกกอใบตั้งไม่มีหนอนกอไม่มีหนอนม้วนใบไม่มีใบขาวไม่มีหลอดหอมไม่เป็นใบส้มๆวัคซีไรซ์กันได้ 95% กันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นหนอนต้องมีวีโต้ปราบหนอนไปช่วยค่ะนะคะกันได้ถ้าเป็นหนอนแล้วต้องมีวีโต้ปราบหนอนไปช่วยแล้วก็เร่งข้าวท้องใช้วัคซีไรซ์กับวีซ่าเร่งรวงให้ข้าวท้องเสมอกันทุกต้นข้าวจะท้องไวกว่าปกติประมาณ 7-10 วันแล้วก็ได้รวงใหญ่รวงยาวได้เมล็ดข้าวเพิ่มแล้วค่อยปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรเคยใช้ช่วยให้เมล็ดเต่งใสแต่ความชื้นบรรลือโลกเลยค่ะโดนหักเยอะมานานและเราได้เวลาที่ต้องเปลี่ยนกันแล้วใช้วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มนะคะแล้ววีซ่า2เนี่ยคุณผู้ฟังเอาไปฉีดพืชลงหัวหรือพืชที่ต้องการแป้งค่ะมันเผือกแห้วมันแก้วฟักทองกล้วยมะม่วงข้าวโพดทุกอย่างที่ต้องการแป้งเขาจะช่วยเพิ่มขนาดเพิ่มผลผลิตเกษตรกรก็ผลผลิตดีมีกำไรแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเยอะด้วยค่ะพืชไร่ไม้ผลฉีดวัคซีนเน่1เร่งยอดเร่งใบส่วนอะไรที่ออกดอกแล้วอยากให้ติดผลวัคซีนเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวนะคะแล้วก็ตอนนี้สมุนไพรปราบหนูเป็นที่เรื่องลือกระชอนไปทั่วเรื่องระบือรือไกเพราะว่าใช้ได้ผลไม่ว่าจะเป็นนาข้าวพืชไร่ในบ้านโรงรถโกดังยุ้งฉางร้านค้าที่สำคัญวัดวาอารามใช้ได้อันเนื่องมาจากว่าไม่ได้ฆ่าแต่ไล่เนี่ยเพราะนั้นสบายใจได้ค่ะคุณแม่ชีบอกว่าหนูแม่เป็นแม่ชีนะใช้ได้ค่ะแม่ผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นรอบๆ บริเวณที่เราไม่อยากให้หนูผ่านนะคะวัดวาอารามใช้ได้ไม่ได้ฆ่าค่ะไล่ทุกอย่างได้หมดนะคะหนอนก็เหมือนกันนะวีโต้ปราบหนอนเนี่ยไม่ได้ทำให้หนอนตายนะทุกอย่างไม่มีอะไรตายค่ะแต่เขาจะหนีไปแล้วไปรับไม่กลับมาตัวเก่าไปตัวใหม่จะไม่มีเพราะว่าจะไปเคลือบไข่เอาไว้ทำให้ไม่ออกมาเป็นตัวไข่ก็จะฝ่อไปตัวใหม่ก็จะไม่เกิดนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเกษตรกรสำหรับวีซ่าขั้วเหนียวนะกันข้าวดิบข้าวเด้งไม่ให้ร่วงลงนาด้วยนะคะ ทุกอย่างปลอดภัยค่ะฉีดพ่นเสร็จเก็บกินได้ค่ะพริกที่ใบงิงๆเป็นกุ้งแห้งนะมะเขือที่เป็นเพลี้ยแป้งนะฉีดวัคซีนได้2กับวีซ่าคั่วเหนียวแล้วก็เก็บได้กินได้เลยล้างๆๆปลอดภัยไม่เป็นอันตรายใดๆทั้งสิ้นค่ะทั้งปราบหนอนปราบหนูปราบราควรค่าแก่การเลือกใช้โทรหาปุ้มได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายเบาหวานไขมันความดันกินจีราช่วงนี้ใครสั่งจีรารอก่อนกำลังเร่งผลิตอยู่รอนิดนึงนะคะและแน่นอนค่ะผลิตเสร็จปุ๊บมาเมื่อไหร่จัดโปรให้แน่นอนเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะส่วนเรื่องราวของ BGM Soft Gel ตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าสั่งเลยค่ะคุณผู้ฟังโทรสั่งซื้อกับปุ้มสันธนีจดเบอร์ปุ้มไว้นะ0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ตอนเย็นประมาณสัก4โมงเย็น4โมงกว่าๆเนี่ยลพบุรีบ้านปุ้มในตัวเมืองฝนตกโอ้โหคุณผู้ฟังค่ะปุ้มว่าเมื่อวานเนี้ยเป็นวันที่ฝนตกแรงที่สุดคือปุ้มไม่บอกว่าเยอะสุดแต่แรงที่สุดตั้งแต่ที่ฝนตกมาโชคดีนะไม่มีลมไม่มีฟ้าก็มีบ้างแหละไกลๆแต่ว่าในเมืองไม่มีฟ้าตกนิ่งๆแบบโอ้โหคุณผู้ฟังค่ะหลังคาแทบทะลุแม่ท่านชีสนี่โอ้โหดังสนั่นขนาดมีซับข้างล่างนะโอ้โหดังมากเลยค่ะคุณผู้ฟังฝนตกแรงมากแต่ว่าในความแรงเนี่ยไม่ได้แบบแรงแล้วก็นานไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคือพูดว่าเมื่อวานเนี้ยแรงที่สุดตั้งแต่ที่ตกมาแล้วก็มีหลายพื้นที่ในลพบุรีที่มีน้ำรอระบายตกในเมืองอะเนาะก็มีท่วมขังในหลายๆชุมชนแหละแต่ว่าโอ้โหตกแบบนี้เหมือนฟ้ารั่วแล้วตอนที่อ่านพยากรณ์อากาศเนี่ยก็ไม่ได้มีจังหวัดลพบุรีนะความคาดคะเนว่าฝนตกหนักก็ไม่ได้มีจังหวัดลพบุรีแต่มีสระบุรีเมื่อวานเนี่ยก็ยังคิดอยู่ว่าเอาแหละก็ต้องฉุบโฉบมาหาเราบ้างแต่ไม่คิดว่าจะมาหนักขนาดนี้นะคะแล้วก็ตกเป็นชั่วโมงตกนานถ้าเกษตรกรที่เจอฝนตกขนาดนี้แล้วฉีดพ่นวัคซีนวัคซีไรไปแล้วเจอฝนตกขนาดนี้เนี่ยฉีดใหม่เหอะนะเป็นที่รู้กันเนี่ยค่ะตกแรงมากเมื่อวานนี้นะแล้วก็ผลจากฝนที่ตกขนาดหนักทำเอาสระบุรีอ่วมสระบุรีเจอน้ำป่าหลากเข้าท่วมอุโมงค์และรีสอร์ทหลายพื้นที่หลายจุดแล้วปุ้มก็เห็นคลิปนักท่องเที่ยวอยู่ที่ชะอมนะคะบ้านชะอมบอกโอ้โหตอนนี้น้ำป่ามาประมาณ 3:57 นาทีค่ะเมื่อคืนนี้มีรายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่สระบุรีหลังจากเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำจากภูเขาไหลลงสู่พื้นล่างอย่างรวดเร็วจุดแรกคือบริเวณโซนมวกเหล็กตำบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเขตพื้นที่ติดต่อตำบลพญาเย็นมวลน้ำหลากเข้าท่วมบริเวณอุโมงค์และเส้นทางโดยรอบทำให้ระดับน้ำสูงและไม่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ประกาศห้ามประชาชนใช้เส้นนี้ชั่วคราวรถเล็กผ่านไม่ได้อะค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำท่วมบริเวณ4แยกวัดเขามันตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีส่งผลกระทบต่อการสัญจรเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าระวังแล้วก็เร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันน้ำป่าก็ยังหลากเข้าท่วมรีสอร์ทในที่พักพื้นที่ตำบลชะอมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งดำเนินการอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยและยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่า ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ประชาชนที่อยู่ใกล้ที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำต้องติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะคะจากนักท่องเที่ยวค่ะกลายเป็นผู้ประสบภัยไปเลยค่ะที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีก่อนหน้านี้นี่ปุ้มก็ติดตามบรรยากาศที่พักแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่ชะอมเพราะว่าเขามีที่พักแบบชนิดเป็นบ้านติดริมน้ำมีบ้านเป็นหลังมีจุดกางเต็นท์แคมปิ้งติดริมทานคือบรรยากาศสวยอ่ะมีที่พักมีรีสอร์ทที่บรรยากาศดีแหล่งท่องเที่ยวที่แบบน่าไปมากนะคะล่าสุดนี้ก็น้ำมาหลายรีสอร์ทได้รับผลกระทบจากที่บอกว่าเป็นที่พักบรรยากาศดีนอนฟังเสียงน้ำตอนนี้ล่าสุดน้ำมาจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยไปเลยค่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้าจะมาเล่าให้ฟังอันนี้เป็นหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่กรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมานะคะ43จังหวัดฝนถล่มแล้วก็มี10จังหวัดที่จะมีฝนตกหนักมากนะคะล่าสุดนี้มีรายงานพยากรณ์อากาศเมื่อประมาณ3ทุ่มที่ผ่านมาประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ฝนตกหนักมากในพื้นที่เชียงรายพะเยาน่านและตากค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ฝนตกหนักมากที่บึงกาฬสกลนครนครพนมล่าสุดนี้บึงกาฬก็อ่วมเหมือนกันประกาศพื้นที่ประสบภัยหลายพื้นที่แล้วส่วนภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60และมีฝนตกหนักที่กาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีแล้วก็สระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ฝนตกหนักมากที่นครนายกจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนภาคใต้ฝนร้อยละ40ทั้ง2ฝั่งค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกร้อยละ60นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยค่ะแล้วก็ปภ.ก็ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เตือนภัยให้ระวังแล้วก็ในระหว่างที่ปุ้มจัดรายการอยู่ตอนนี้นะคะที่บ้านปุ้มก็ยังพรำๆอยู่เลยประมาณนี้แหละอันนี้ก็คือสถานการณ์ในขณะที่ฝนฟ้าตกแบบนี้นะโรคภัยไข้เจ็บโควิดก็มาแล้วก็จากเสียงลือเสียงเล่าอ้างร่ำลือกันไปว่าโควิดระบาดตอนนี้ต้องระวังคนป่วยเยอะเลยผู้ป่วยเยอะเลยกรมควบคุมโรคก็ยืนยันว่าโควิดระบาดเป็นปกติตามฤดูกาลค่ะไม่มีสายพันธุ์ใดที่รุนแรงแต่ก็อย่างที่บอกว่าพอได้ยินคำว่าโควิดก็ผวาอยู่เด้เนาะมันเคยหนักซะจนเราสยองถึงแม้ว่าตอนนี้จะกลายเป็นโรคในฤดูกาลไปแล้วค่ะเป็นไปตามคาดการเป็นโรคติดต่อตามฤดูกาลไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือเทศกาลใดๆตามที่เป็นข่าวร่ำลือกันแต่อย่างใดนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็เปิดเผยสถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันนี้เป็นไปตามคาดการของโรคติดต่อตามฤดูกาลค่ะระบบสาธารณสุขไทยมีความพร้อมทั้งยาและเวชภัณฑ์รองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพออีกทั้งไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือเทศกาลใดๆตามที่มีข่าวลือส่วนการเฝ้าระวังสายพันธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ยังพบว่าเป็นสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังแล้วก็พบในประเทศไทยก็คือสายพันธุ์โอไมครอนนะคะไม่ใช่เดลต้าครอนตามที่ร่ำลือกัน แล้วก็อย่าเชื่อในสื่อออนไลน์ที่จะแบบแชร์สนั่นให้คนหวั่นไหวคุณผู้ฟังขาไม่รู้แน่ก็อย่าแชร์ออกไปนะไม่ชัวร์อย่าแชร์ที่ทำให้คนอื่นเขาแตกตื่นอะแล้วพวกแชร์คนนู้นก็แชร์คนนี้ก็แชร์พอแชร์กันสนั่นก็ทำให้คนหวั่นไหวเป็นธรรมดาแหละจากการติดตามข้อมูลการระบาดนะคะโดยข้อมูลทางระบาดวิทยายืนยันว่าโควิด-19 เป็นสายพันธุ์ NB1.8.1 นะคะไม่ได้ทำให้เกิดอาการรุนแรงมีอัตราป่วยตายต่ำมากค่ะโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็เหมือนไข้หวัดทั่วไปอาการรุนแรงก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยง608ก็คือ60ปีขึ้นไปสุภาพสตรีตั้งครรภ์แล้วก็โรคเรื้อรัง7โรคนั่นแหละเหมือนเดิมสังเกตอาการทางเดินหายใจเหมือนเดิมนะคะประชาชนสามารถสังเกตอาการป่วยค่ะเป็นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะหากพบอาการแบบนี้ก็ยึดหลักป่วยพักลดใกล้ชิดนะคะป่วยก็พักลดการใกล้ชิดสวมหน้ากากอนามัยพักผ่อนอยู่บ้านได้นะคะแล้วถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงมีอาการรุนแรงหายใจลำบากแน่นหน้าอกก็รีบไปพบแพทย์ละกันทางด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าขอความร่วมมือประชาชนอย่าเชื่ออย่าส่งต่อกับข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดสร้างความสับสนตื่นตระหนกในสังคมขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการของกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคภัยและสุขภาพมีสายด่วนกรมควบคุมโรค1422นะคะ1422นะคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะมีเรื่องของความคืบหน้าเพิ่มเติมอันนี้มีรายงานเพิ่มเติมนะคะที่จังหวัดสระบุรีในช่วงค่ำหลังจากที่มีฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากในหมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยก่อนหน้าที่มีนักท่องเที่ยวพักอยู่ภายในรีสอร์ทระบุว่ามวลน้ำไหลผ่านบริเวณที่พักอย่างรุนแรงทำให้ไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ดังกล่าวได้ล่าสุดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีแจ้งว่าได้รับแจ้งผ่านสายด่วนนิรภัย1784แล้วก็ประสานกับอำเภอแก่งคอยเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือในขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่9ดำเนินการอพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะนำมาพักอยู่ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเพื่อความปลอดภัยแล้วก็รอระดับน้ำลดลงสถานการณ์คลี่คลายก็จะเดินทางต่อกันได้ทางด้านอำเภอแก่งคอยก็จัดเตรียมกำลังพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยโดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาลำห้วยพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มความระมัดระวังและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดก็เป็นคำเตือนตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาแล้วก็มีรถของประชาชนที่ถูกน้ำป่าซัดตกจากฝายกั้นน้ำบริเวณหมู่1บ้านหมากตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีรถยนต์ถูกกระแสน้ำพัดลงไปในคลองมวกเหล็กมีผู้ติดอยู่ในรถค่ะแต่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้แล้ว3คนนะคะก็ปลอดภัยทั้งหมดขณะนี้ก็เร่งดำเนินการนำรถที่ประสบเหตุขึ้นมาจากคลองน้ำให้ได้นั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังตื่นเต้นนะระทึกเนาะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เล่าให้ฟังนะคะส่วนเรื่องของตัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะวิ่งผ่านหน้ารถบนมอเตอร์เวย์ M6 บริเวณช่วงลำตะคองอ่ะเป็นสัตว์ปริศนาวิ่งตัดหน้าบนถนนมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงลำตะคองประมาณ 6:50 นาทีเมื่อวานนี้ผู้ใช้ Facebook ชื่อคุณกำธรไทยพักดีโพสต์คลิปจากกล้องหน้ารถลงในกลุ่ม Facebook ค่ะโดยข้อความระบุมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินโคราชพบเห็นสัตว์ประหลาดวิ่งมาบนถนนมอเตอร์เวย์ช่วงเขื่อนลำตะคองนะคะห่างจากจุดลำตะคองประมาณ2กิโลเมตรในคลิปพบว่าเป็นฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นค่อนข้างจำกัดสัตว์ดังกล่าวลักษณะคล้ายเสือดาวหรือแมวป่าวิ่งออกมาจากข้างทาง นะคะมีภาพปรากฏอยู่หน้ารถโชคดีที่ไม่ได้เฉี่ยวชนให้เป็นอันตรายผู้โพสต์ก็สงสัยนะคะว่ามันตัวอะไรเนี่ยย้อนไปดูกล้องหน้าก็พบว่ามีลวดลายเป็นจุดๆปรากฏตามลำตัวแต่ไม่สามารถจะระบุได้ว่าเขาเป็นใครหนอหลังจากคลิปถูกแชร์ในโลกออนไลน์มีผู้มาแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตจำนวนมากว่าอาจจะเป็นแมวดาวหรือจะเป็นเสือดาวไหมแต่ไม่ใช่สุนัขแน่นอนและยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเป็นสัตว์ชนิดใดแล้วก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าบาดเจ็บจากการถูกชนหรือไม่ถึงได้มาปรากฏอยู่บนมอเตอร์เวย์ M6 ทางด้านในธนชนเคนสิงห์ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมาบอกว่าภาพมันไม่ชัดโดยไม่สามารถจะระบุได้ว่าเป็นเสือดาวหรือเป็นแมวดาวแต่แมวดาวทั่วๆไปก็ตัวขนาดเท่าแมวบ้านนี่แหละแต่ที่ปรากฏอยู่ในคลิปเนี่ยตัวใหญ่กว่าคาดว่าน่าจะเป็นเสือดาวมากกว่าไหมนี่ค่ะก็ให้ความสนใจกับผู้ที่ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้เขาและป่าอาจจะมีสัตว์ออกมาหากินหรือว่าเคลื่อนย้ายผ่านเส้นทางในช่วงฝนตกก็เลยมีการฝากเตือนไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางนี้ให้ระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนแล้วก็เวลาที่มีฝนตกหนักด้วยค่ะนะมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินโคราชสะดวกสวยงามแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยค่ะแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรเพราะว่ามันไม่ค่อยชัดเนื่องจากเป็นกลางคืนแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะมีเรื่องราวน่ายินดีค่ะนักตบลูกยางสาวไทยสร้างประวัติศาสตร์โค่นจีนคาบ้านเลยค่ะคว้าแชมป์เอเชียแล้วก็คว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกเป็นครั้งแรกคุณผู้ฟังขาศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026เป็น AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนเมื่อวานที่ผ่านมาในรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลทีมหญิงของไทยเป็นอันดับ17ของโลกดีกรีแชมป์3สมัยพบเจ้าภาพทีมชาติจีนที่เป็นอันดับ7ของโลกเจ้าของแชมป์13สมัยนะคะใครที่ได้แชมป์การแข่งขันนี้ก็จะคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกปี2028ที่ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาทันทีโดยทั้ง2ทีมการันตีเป็น1ใน3ทีมที่จะได้สิทธิ์ไปแข่งแชมป์โลกปีหน้าแน่นอนผลงานในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนอกจากนักตบสาวไทยเอาชนะญี่ปุ่นมา3-1เซตแล้วเนี่ยนะคะสถิติการพบกันล่าสุดไทยเคยชนะจีน2ครั้งจีนชนะเรา3ครั้งนี่ค่ะแล้วก็นัดนี้เนี่ยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรเฮดโค้ชทีมสาวไทยก็จัดผู้เล่นชุดแรกลงไปสู้ศึกกับทีมจีนนะคะเซตแรกนี่ก็ยอดเยี่ยมทำแต้มแบบรัวๆขึ้นนำไปแต่เซตที่2นี่สาวจีนก็แก้เกมมาอย่างดีชนะไปขาดลอย25-11กลายเป็น1-1เซตแล้วเซตที่3สาวไทยสู้เจ้าถิ่นอย่างสูสีดุเดือดแต่ว่าแพ้เจ้าถิ่นไปทำให้เราตามหลังเขา2-1เซตพอเข้าสู่เซตที่4นักตบสาวไทยสู้แบบหลังพิงฝาไม่ยอมแพ้ง่ายๆสวมหัวใจสิงสุดๆตบเข้าเป้าเอาชนะไป25-18ตีเสมอเป็น2-2เซตทำให้ต้องชิงดำกันในเซตที่5แล้วก็สุดระทึกค่ะนักตบสาวไทยเล่นอย่างดุดันและมั่นใจชนะไปด้วยสกอร์15-10ทำให้นักตบสาวไทยเอาชนะไป3-2เซตครองแชมป์เอเชียสมัยที่4และสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปลุยศึกโอลิมปิก2028ที่สหรัฐอเมริกาแบบสะใจกองเชียร์ทั้งประเทศแล้วก็ชัยชนะอันยิ่งใหญ่นี้สาวไทยร้องไห้โฮด้วยความดีใจเพราะว่าเอาชนะจีนเจ้าภาพคาบ้านแล้วเขาเป็นอันดับ7เรา17คุณผู้ฟังขาเนี่ยค่ะ อีกก็ไม่ทำให้แฟนชาวไทยผิดหวังแล้วก็สร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้นกองเชียร์ก็สะใจประมาณนี้นี่แหละค่ะมีเรื่องราวข่าวนี้มาเล่าอันนี้เป็นเกือบดับคาวงเล่าหนุ่มกงเล่าอยู่นึกว่าแหนมเห็นมันเป็นสีส้มๆแดงๆชิ้นๆคว้ากัดเข้าไปคิดว่าเป็นแหนมกะว่ากับแกล้มแน่นอนที่ไหนได้มันกลายเป็นยาเบื่อหนูคุณผู้ฟังรูปร่างหน้าตามันเป็นแบบนี้หรอแล้วเอามาวางข้างๆของกินเนี่ยนะเมื่อวานนี้ประมาณ 3 ทุ่มค่ะหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือชาวบ้านกินยาเบื่อหนูเข้าไปเกรงว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่3ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งส่งกำลังไปช่วยเหลือโดยด่วนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไปกู้ภัยเกือบ10นายอ่ะรถกู้ชีพไปถึงจุดที่เกิดเหตุพบนายแย้อายุ29เป็นชาวเมียนมาอาชีพรับจ้างทั่วไปกินยาเบื่อหนูชนิดก้อนเข้าไปเกือบหมดก้อนอ่ะแต่ว่ายังมีสติดีนะแล้วก็ดูภายนอกก็ไม่ได้เป็นอันตรายไม่ไปโรงพยาบาลด้วยขอดูอาการอยู่ที่บ้านเดี๋ยวก่อนมันจะปลอดภัยไหมอ่ะสอบถามนายแย้บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็เดินทางมาดื่มเหล้ากับเพื่อนบ้านระหว่างที่กำลังตั้งวงกงสุราก็มองเห็นว่ามันมีถุงซิปไอถุงกดปิดข้างในบรรจุสิ่งรูปร่างคล้ายแหนม2ลูกก็หยิบมากัดเข้าไปได้นิดนึงอ่ะคือมันเป็นชิ้นพอคำกัดเป็นครึ่งนึงเริ่มมีอาการผิดปกติปวดจี๊ดขึ้นไปถึงสมองอะไรเนี่ยเพื่อนร่วมวงบอกมันไม่ใช่แหนมมันเป็นยาเบื่อหนูเอาแล้วไงก็เลยล้วงคออาเจียนมา4ครั้งแล้วคิดว่าปลอดภัยไม่จำเป็นต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวนะของบางอย่างมันทำให้อาเจียนไม่ได้นะแต่รูปร่างมันเหมือนแหนมจิ๋วจริงค่ะคุณผู้ฟังมันใหญ่กว่าแหนมตุ้มจิ๋วหน่อยนึงสีสันได้เลยอะแล้วเอามาวางข้างๆวงสุราเนี่ยนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามจะพาส่งโรงพยาบาลคิดว่ามันน่าจะเป็นอันตรายแน่ๆแต่ทางนายแย้เนี่ยไม่ประสงค์ที่จะไปโรงพยาบาลค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกเอางั้นก็ดูแลให้ใกล้ชิดละกันเพราะว่าถ้ายังมีสารตกค้างภายใน72ชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะกำเริบได้แล้วก็ฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนด้วยว่าถ้าบ้านใครมียาเบื่อหนูชนิดนี้เนี่ยรูปร่างมันคล้ายแหนมมากเก็บให้ห่างมือเด็กหรือให้ห่างพื้นที่ครัวเรือนเพราะมันอาจจะเกิดเหตุลักษณะนี้แต่มันอาจจะไม่โชคดีแบบนายแย้ก็ได้หรือนายแย้อาจจะมีอาการข้างเคียงซึ่งมันยังไม่เกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังเออเนาะของกินนะคะยาภายในยาภายนอกกับของใช้แยกให้ห่างกันค่ะเคยมีเรื่องราวของหลวงตารูปหนึ่งที่เอากาวช้างไปหยอดตาเขาให้เพราะคิดว่าเป็นยาหยอดตาคือเนื่องจากผู้สูงวัยอ่ะบางทีมันมองไม่เห็นสายตายาวไงเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรรูปร่างมันคล้ายๆกันอันนี้เป็นอันตรายมากนะคะแยกให้ชัดเจนหรือแม้แต่ขวดน้ำดื่มค่ะขวดน้ำดื่มที่ไม่ดื่มแล้วอ่ะที่มันหมดแล้วไอ้ขวดพลาสติกเนี่ยก็ทิ้งไปบีบทำลายทิ้งไปหรือว่าถ้าจะเก็บไปขายก็แยกขวดแยกฝามันจะได้ราคาต่างกันอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้ถ้าเกิดขวดที่มันไม่ใช้แล้วเนี่ยชอบเอาไปใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นเอาไปใส่น้ำอะไรมาก็ไม่รู้แล้วก็มาวางมันก็เหมือนกับน้ำดื่มป่ะคราวนี้มันก็จะเป็นอันตรายนะนี่อันนี้ก็เตือนภัยให้ระวังเหมือนกันนะคะแล้วก็พูดถึงน้ำดื่มปุ้มก็มาเจอเรื่องนี้ไอ้น้ำดื่มที่มันอยู่ในขวดที่เรากินเหลือเนี่ย นะคะเอาไปรดน้ำต้นไม้เอาไปใส่เตารีดเอาไปล้างนู่นล้างนี่อยากกินเลยค่ะคุณผู้ฟังชายคนนี้ดื่มน้ำค้างคืนในรถเกิดอาการอาเจียนและท้องเสียอย่างหนักแพทย์เตือนมาว่ามันเป็นเรื่องของอากาศร้อนทำให้แบคทีเรียมันเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นน้ำที่เราดื่มเนี่ยแบคทีเรียคือยกขึ้นมาดื่มแล้วปิดฝาแล้วก็วางไว้ในรถหรือวางไว้ตรงอื่นก็ช่างมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตของจีนค่ะบอกว่าหากดื่มน้ำจากขวดโดยใช้ปากสัมผัสกับปากขวดแล้วก็ทิ้งขวดน้ำไว้ในรถเป็นเวลานานสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงอาจจะเอื้อต่อการเพิ่มจำนวนของเชื้อจุลชีพอย่างรวดเร็วหากนำกลับมาดื่มอีกครั้งอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบเฉียบพลันเนื่องจากมีเชื้อแบคทีเรียในกรณีที่รุนแรงอาจนำไปสู่ภาวะไตขาดเลือดและไตบาดเจ็บเฉียบพลันแพทย์จึงเตือนว่าไม่ควรดื่มน้ำที่เปิดแล้วแล้วก็ทิ้งไว้ข้ามคืนโดยเฉพาะในรถนะคะมีผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและโรคไตเรื้อรังต้องถูกหามส่งห้องฉุกเฉินเนื่องจากว่าอาเจียนท้องเสียอย่างรุนแรงและมีไข้จากผลการตรวจพบว่ามีจำนวนเม็ดเลือดขาวสูงมีภาวะขาดน้ำและไตบาดเจ็บเฉียบพลันอันเนื่องมาจากดื่มน้ำบรรจุขวดที่เปิดดื่มไปแล้วครึ่งขวดแล้วทิ้งไว้ในช่องวางแก้วภายในรถประมาณ2วันเป็นไปได้สูงที่จะได้รับเชื้อที่เพิ่มจำนวนอยู่ในน้ำแล้วก็ทำให้เป็นปัจจัยกระตุ้นเกิดอาการโรคกระเพาะลำไส้อักเสบแล้วก็ไตอักเสบตามมานี่แหละค่ะยิ่งโดยเฉพาะอากาศร้อนอุณหภูมิในรถสูงถึง 40-60 องศาเซลเซียสยิ่งเพิ่มจำนวนแบคทีเรียและทำให้น้ำดื่มที่เดิมสะอาดอยู่แล้วเนี่ยพอใช้ปากดื่มจากขวดแล้วมันทำให้เกิดเชื้อจุลชีพเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีผลกระทบกับสุขภาพนี่แหละก็ถ้าดื่มแล้วเหลือเก็บไปทำอย่างอื่นดีกว่านะคะมีเรื่องราวทิ้งทารกอันนี้ก็ยังไม่ทันได้เกิดเลยค่ะถูกทิ้งใส่ถุงดำใส่สะดือก็ยังไม่ได้ตัดโยนทิ้งกองขยะแต่น้องรอดค่ะเพราะว่าร้องเสียงดังแล้วมีคนได้ยินค่ะเมื่อวานนี้บ่ายโมงครึ่งท้องที่สน.หัวหมากรับแจ้งเหตุทารกถูกทิ้งในกองขยะซอยโรงแรมอินเตอร์เพลสถนนรามคำแหง24แขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าเป็นเด็กทารกเพศหญิงสายสะดือยังไม่ได้ตัดเลยอยู่ในถุงดำถูกทิ้งในกองขยะน้องยังมีชีวิตร้องจ้าเลยค่ะประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือสอบถามไปยังนายศาสวัตรรปภ.ของโรงแรมอินเตอร์เพลสซอยรามคำแหง24บอกว่าขณะเดินตรวจตราอยู่ได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่ข้างโรงแรมก็เลยเดินตามหามาถึงกองขยะเห็นถุงดำเปิดอยู่ก็เลยส่องดูเห็นทารกยังมีชีวิตเลยแจ้งเจ้าหน้าที่นี่แหละค่ะในเบื้องต้นก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาแม่ใจยักษ์หรือใครที่นำเด็กมาทิ้งแล้วก็ดำเนินการต่อไปใจร้ายอ่ะน้องยังมีชีวิตรอดอยู่เลยเอาใส่ถุงดำมาทิ้งเวลาอยู่ในท้องนี่เขาไม่ได้ดิ้นดึงดังให้รู้สึกสำนึกถึงสิ่งมีชีวิตและความเป็นแม่เลยเนาะแมวนี่ยังคาบยังเลียสุนัขยังนอนให้นมนะแต่มาทิ้งแบบนี้นี่แย่กว่าแมวแย่กว่าหมาอีกเนาะใจร้ายอ่ะเดี๋ยวพักครู่นึงค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวไปไล่หนอนไล่หนูกับปุ้มแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะจดเบอร์ปุ้มด้วยนะ0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมด สมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: กลับมาฟังข่าวส่งท้ายค่ะข่าวที่ทุกท่านรอคอยนะคะชาวบ้านแห่ขอพรพระศิวลีลอยน้ำเจ้าพระยาติดหน้าวัดธรรมมูลวรวิหารผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์มากจุดธูปอธิษฐานขอให้ลอยช้าลงกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวๆอยู่เนี่ยก็ชะลอทันตาเห็นเลยค่ะก็เลยอัญเชิญขึ้นประดิษฐานที่โรงลิเกเก่าเซียนหวยไม่พลาดที่จะส่องแล้วก็ลุ้นเลขเด็ดเลยค่ะบรรยากาศบริเวณโรงลิเกเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาวัดธรรมมูลวรวิหารอำเภอเมืองชัยนาทค่ะคึกคักมากเลยหลังจากมีชาวบ้านจำนวนมากมากราบไหว้สักการะพระศิวลีพระพุทธรูปไฟเบอร์กลาสน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมลักษณะยืนลอยน้ำมาครึ่งองค์ถูกอัญเชิญขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากลอยมาติดอยู่บริเวณหน้าวัดชาวบ้านต่างจุดธูปขอพรเรื่องขอโชคขอลาภและความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งถ่ายรูปเพ่งมองหาเลขเด็ดกะว่าจะได้โชคในงวดวันที่1กันยายนนี้ปรากฏว่าเห็นค่ะ3 4ชัดๆเลยนี่ค่ะนายธนเดชเมืองนินผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลธรรมมูลเล่าว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบวัตถุคล้ายพระพุทธรูปปางศิวลีลอยอยู่ในน้ำวนบริเวณที่มีการทำเขื่อนป้องกันตลิ่งจึงประสานขอเรือทางวัดออกไปตรวจสอบช่วงแรกองค์พระลอยมาด้วยความเร็วในระดับหนึ่งค่ะผู้ใหญ่บ้านก็เลยจุดธูป5ดอกอธิษฐานว่าหากท่านอยากมาประดิษฐานณที่แห่งนี้ขอให้กระแสน้ำช่วยชะลอความเร็วลงจากนั้นเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นเมื่อองค์พระเคลื่อนที่ช้าลงอย่างชัดเจนชาวบ้านจึงร่วมกันอัญเชิญขึ้นมาไว้ที่บริเวณโรงลิเกเก่าใกล้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เปรียบเทียบคล้ายคลึงกับตำนานหลวงพ่อธรรมจักรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชัยนาทที่ลอยน้ำมาแบบนี้เช่นเดียวกันตอนนี้ส่งมอบให้วัดธรรมมูลวรวิหารดูแลเพื่อประกาศตามหาเจ้าของหรือจะพิจารณาบูรณะซ่อมแซมกันต่อไปแต่งานนี้เซียนหวยไม่ยอมพลาดอยู่แล้วค่ะขอแล้วอัญเชิญแล้วก็ขอเลขเด็ดเลยละกันมีปรากฏดูจากภาพแล้วมี 3-4 ชัดแจ่มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยแล้วเราจะพบกันอีกช่วงหนึ่ง6โมงเช้าในช่วงของข่าวรับอรุณส่วนใครที่เพิ่งตื่นมาตอนนี้เราก็พลาดฟังตามไปฟังที่วสป .612 ตอนตี5ได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามฟังขอบคุณมิสเตอร์อิทธิพรช่วยควบคุมเสียงด้วยแล้วก็พบกัน6โมงสวัสดีค่ะ
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 25-07-9025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วน

0: โคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

0: 1-7-5-7-7-4-7-4
1: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกำลังได
5: ้ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10คอเลยครับ
0: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
8: สมชายไม่สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งปอดเพราะได้รับควันบุหรี่มือ2เด็กชายแดงไม่สูบบุหรี่แต่เป็นหลอดลมอักเสบเพราะได้รับควันบุหรี่มือ2สมหญิงไม่สูบบุหรี่แต่มีอาการคันเป็นพิษเพราะได้รับควันบุหรี่มือ2บุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อผู้สูบเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเขตปลอดบุหรี่ 100% สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ทำงานสถานที่สาธารณะทั่วไปยานพาหนะสาธารณะทุกประเภทในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตามสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆด้วยความปรารถนาดีจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
9: ่ข่าวดีแชร์ได้เที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมปกจังหวัดเชียงรายข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์พาไปเที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกจังหวัดเชียงราย
10: สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายกันครับอยู่หลังสนามบินเชียงรายนี่เองนะครับมาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสวิถีชุมชนแบบเดิมๆการหาปลาการยกยอที่นี่จะมีหลากหลายชาติพันธุ์นะครับเช่นคนเมืองอาคาลาหูแล้วก็กะเหรี่ยงยังมีผ้าทอสวยงามให้ได้ชมอีก

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samson Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: อยดำแห่งวัยผิวไม่กระชับ
1: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยิ่งจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เหนือคำบรรยาย
1: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

ลูกหลานยายลูกหลานย่าลูกหลานปู่หลานตาเนี่ยอย่างไรก็รักเพียงบุญนะการทำบุญก็คือต้องบอกว่าเป็นการให้ทานนะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นนะสำหรับคนอย่างเราที่นับถือพุทธศาสนานะคะก็คือทานศีลภาวนาก็มีอานิสงส์เยอะเยอะมากนะโดยเฉพาะศีลแล้วก็ภาวนานะมันก็ต้องค่อยๆฝึกไปนะโดยเฉพาะทานเริ่มต้นนะไม่จำเป็นว่าต้องมีตังแล้วทำมีบางครั้งอุ้ยบางคนมีก็ทำได้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะการพูดดีๆก็เหมือนเป็นการให้ทานนะมันทำให้ฮิวใจได้นะฮิวใจรู้จักไหมเดี๋ยวนี้ภาษาไทยก็จะมีอะไรใหม่ๆมาเนาะนะฟังแล้วมันแหมดีจังเลยนะมีกำลังใจมีความสุขมันอาจจะยาวไปนะเขาก็เลยตัดเลยฮิวนะเด็กสมัยฮิวใจฮิวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอานิสงส์แห่งการศีลภาวนานะนะผลบุญก็จะช่วยชำระจิตใจให้สะอาดนะส่งผลให้มีความสุขความเจริญทั้งในภพนี้และภพหน้านะการให้ทานเนี่ยโอ้ขจัดหลายอย่างเลยนะขจัดความโลภนะมัจฉริยะความตนีทีเหนียวนะนอกจากนะไม่ให้ใครแล้วก็ยังหวงทรัพย์ตัวเองด้วยนะแหมเพิ่งเรียนมาแต่จริงๆหลายๆคนคงทราบเนาะนะขจัดความโลภลดความเห็นแก่ตัวนะแล้วก็ทำให้จิตใจอ่อนโยนขึ้นนะคนที่ให้ทานเนี่ยก็จะส่งผลนะมีทรัพย์สมบัตินะส่งผลให้เป็นผู้มีโภคทรัพย์อุดมสมบูรณ์ไม่ขัดสนนะสุดท้ายเลยเนี่ยเป็นที่รักนะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักอยู่แล้วนะเป็นที่รักของคนทั่วไปนะมีชื่อเสียงที่ดีงามไปสู่สุขติอันนี้แค่ทานนะนะใส่บาตรหน้าบ้านนี่ก็คือทานนะท่านผู้ฟังนะแต่ทานก็ยังนะก็ถ้าขยับมาอีกหน่อยก็จะเป็นศีลนะการรักษาศีลนะการควบคุมกายและวาจานะไร้ความเดือดร้อนอ้าวคนถือศีลเนี่ยคือคนปกตินะเพราะฉะนั้นจะไม่มีความเดือดร้อนนะทำให้จิตใจสบายไร้กังวลนะไม่ร้อนใจนะคนรักษาศีลนอกจากนั้นยังรูปงามนะคนที่รูปงามเลยไหมนะคนเฒ่าคนแก่เวลาเห็นคนรูปงามดูดีบุคลิกหน้าตาจิ้มลิ้มพิมพ์เผานะก็บอกคนรูปงามเนี่ยทำให้อัตภาพที่ดีนะเพราะการถือศีลเนี่ยผิวงามผ่องใสไม่พิกลพิการบ้าใบ้บอดหนวกพูดถึงหนวกเมื่อวานนี้เรียนจบก็ไปรับรูปนะเขามีงานเนอะเป็นเหมือนกับให้คนที่เป็นเริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อกาแฟชางานศิลปะงานอาร์ตนะอยู่หน้าวัดเลยนะเด็กๆคนเยอะนะเมื่อวานเสาร์ก็เลยให้คุณลุงพาไปจอดลุงก็หาที่จอดไกลเราก็เดินไปปิ๊งเป็นรูปนะสวยจังเลยนะเขาใช้ทั้งสีสะท้อนแสงสีน้ำมันสีอะไรหลายอย่างนะก็ประดิษฐ์เป็นเหมือนมูลี่บ้างโมบายบ้างเป็นพัดบ้างนะแต่มาสะกิดเอ๊ะเขาเขียนว่าคนหูหนวกคือศิลปินคนนี้หูหนวกเนี่ยใช่ไหมโอ้เป็นผู้ชายเนาะน่าจะดูแล้วรุ่นกล่าวข่าวเดียวกับจุ๋มละก็กำลังหลังสรรศิลปะบนผืนผ้าใบนี่
เราเห็นเราก็ปิ๊งบอกอุ้ยสวยจังนะเขาบอกว่าลูกสาวเขาลูกสาวเขาเป็นเขาก็บอกอันนี้พ่อนะก็เลยอ้าวสนใจตอนแรกซื้อพัดไปหนึ่งด้ามพัดเขาเรียกด้ามหรือเล่มเป็นพัดแล้วเขาก็พิ้นแบบเป็นดอกไม้สวยงามนะเออเป็นพัดนะฮะแล้วก็เราก็ชอบภาพที่เป็นพระพุทธรูปแต่ว่าท่านหันพระพักไปนะเจอแต่ด้านหลังประมาณปิดทองหลังพระนะเออสวยเราถามเขาบอกอันนี้จองแล้วเราก็บอกงั้นเราจองได้ไหมพรุ่งนี้เราก็มาอีกเรามาเรียนเขาบอกได้นะเมื่อวานไปรับนะคนที่เป็นพ่อเนี่ยก็เป็นศิลปินนะถือว่าเป็นศิลปินได้นะเขาก็ดีใจนะจุ๋มเห็นแล้วเขารู้สึกดีใจที่คนเห็นผลงานเขาอะแล้วก็มันมีคุณค่าทางใจเนาะนะเขาพูดไม่ได้เนาะพูดไม่ได้นี่ไม่ได้เป็นใบ้นะคนที่พูดไม่ได้ส่วนมากจะมีความบกพร่องทางการได้ยินนะนะนะทางโสตะวิญญาณนังเนี่ยแหละ นะทางหูเพราะเขาไม่ได้ยินเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะสื่อสารแบบไหนเนาะเออนะก็ต้องใช้ภาษามือกันนะแต่ลูกสาวเขาก็แต่ลูกสาวสมบูรณ์นะสวยน่ารักเชียนะก็เลยเมื่อวานเขาก็สวัสดีไหว้จุ๋มใหญ่เนาะเขาทำเสร็จแล้วพอดีแหละเขาต้องใช้เวลาหน่อยเนาะเขาก็ม้วนนะแล้วก็สวัสดีแล้วสวัสดีอีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะเมื่อวานเราก็เออเขาหูหนวกนะเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาธรรมะต้องบอกศึกษาธรรมะนะเดี๋ยววันนี้จะพูดเรื่องสายมูกับธรรมะมันแตกต่างกันยังไงนะจุ๋มเนี่ยไม่ใช่สายมูนะฮะเดี๋ยวมาอธิบายเดี๋ยวนี้เขาจะมีรายการนะนะคัจฉาพามูสายมูอะไรเงี้ยต้องแยกให้ออกนะนะจริงๆมันคนละเรื่องกันเลยกับนะมูเตลูเนี่ยแปลว่าไสยศาสตร์นะพวกเล่นของไหว้พระไปเช่าบูชาแบบอาหังการอะไรอย่างนี้เดี๋ยวท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวจุ๋มจะมานะที่จริงจุ๋มเคยพูดเนาะเรื่องเนี้ยแต่บางคนอาจจะลืมนะมันคนละแนวกันเลยเนาะแต่ถ้าเกิดในเราศึกษาเราก็เออเนี่ยเขาคงทํากรรมมาแหละนะเขาถึงจังบ้าใบ้แล้วก็บอดแล้วก็หูหนวกด้วยอันนี้จริงๆนะเพราะนั้นเนี่ยคนที่อานิสงส์ของคนที่รักษาศีลเนี่ยนะนอกจากไร้ความเดือดร้อนใจนะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ทำผิดอะไรเนาะชีวิตปกติไม่ฆ่าไม่ลักไม่พูดปดไม่ประพฤติผิดในกามไม่ดื่มสุรายาเมาไม่ลักทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยนะนอกจากนั้นเนี่ยยังทำให้รูปงามนะทำให้อัตภาพที่ดีมีผิวพรรณผ่องใสและไม่พิการนะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีความมั่นใจนะคนที่ถือศีลเนี่ยมันองอาจกล้าพูดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องนะเข้าไปสู่นะไม่ว่าจะอยู่ไหนก็องอาจไม่เก้อเขินนะกล้าพูดกล้าทำนี่แหละเพราะไม่หลงสตินะเวลาเสียชีวิตก็ยังมีคือสติพออยู่เลยเราก็จะนึกสิ่งที่ดีงามนะพูดถึงนึกสิ่งที่ดีงามวันนี้มีเรื่องเล่าอีกนะนอกจากอานิสงส์ของการถือศีลที่พูดไปนะก็ยังมีอานิสงส์ของการภาวนาอุภาวนานี่เป็นสุดยอดนะคือการฝึกอบรมจิตใจแล้วก็ปัญญาขจัดความหลงชำระกิเลสอย่างละเอียดกิเลสมีหลายอย่างนะอย่างละเอียดที่บางทีตัวเองยังมองไม่เห็นก็มีนะซึ่งมันอยู่นอนเนื่องเป็นอนุสัย นะชำระกิเลสอย่างละเอียดนะทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะเพราะนั้นอานิสงส์ของการภาวนาหรือฝึกอบรมจิตใจเนี่ยแหละขจัดความหลงโมหะจิตใจสงบเกิดความสุขมีพลังใจสมาธิมั่นคงสุดท้ายเลยคือมีปัญญาญาณนะมีปัญญาญาณเห็นความจริงของชีวิตเห็นการหลุดพ้นจากทุกข์นะเพราะฉะนั้นอานิสงส์เยอะนะทานศีลภาวนา
แต่ส่วนมากคนจะเน้นทานเนาะง่ายมันง่ายเนี่ยอย่างเนี่ยครูบาอาจารย์บอกโจรก็ทำบุญได้เห็นไหมหลวงพ่อสงครามเล่าให้ฟังอ่ะโอ้นะนะอ่ะรูปแบบอาจจะดูเหมือนเป็นบุคคลนะมีชื่อเสียงแต่เบื้องหลังเนี่ยเรายังไม่รู้นะเออนะบางทีนะโจรก็ทำได้นะทานแต่ถือศีลก็จะขยับขึ้นมาเนาะจิตใจนะถ้าได้เจริญสมาธิก็จะเกิดปัญญาญาณอย่างที่บอกไปนะอ่ะเดี๋ยววันนี้จะพูดเรื่องสายมูนะเดี๋ยวท่านผู้ฟังจุ่มเนี่ยไม่ใช่สายมูนะฮะถ้าใครบางคนบอกโอ้รู้นะมันตรงกันข้ามนะภาษาอังกฤษบอก opposite ตรงกันข้ามนะสายมูคืออะไรนะสายมูจริงๆเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ชอบบูชาเสริมดวงนะมาเช่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมีแบบโดยถ้าพูดเต็มๆเลยเนี่ยนะชื่อมูเตลูนะมูเตลูเนี่ยมันเกี่ยวกับไสยศาสตร์นะฮะในเชิงมนต์ดำนะปัจจุบันเนี่ยความหมายใหม่จริงๆทางมาเลเซียเนาะเขาจะมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะชื่อมูเตลูเนื้อหาก็จะเป็นไสยศาสตร์มนต์ดำนะแต่ก็ในปัจจุบันเนี่ยนะในสังคมไทยเนี่ยก็เราก็เอามาเปลี่ยนนะกลายเป็นบูชาเพื่อความสบายใจขอพรถ้าพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยเขาไม่มีขอหรอกนะคืออธิษฐานจิตได้คุณต้องทำเนาะนะแต่ถ้าเกิดเป็นสายมหายานเนี่ยจะตะเวนขอพรเจ้าแม่กวนอิมนู่นนี่นั่นอะไรมากมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเป็นไทยเนี่ยสายหมู่ก็เลยกลายเป็นไปวัดไปขอพรเสริมโชคก็ยังมีคำเสริมโชคลาภในชีวิตประจำวันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะกิจกรรมสายมูหรือโมเตลูเนี่ยนะก็จะบูชาวัตถุมงคลอุ้ยต้องใส่กำไลหินมงคลหินอันนี้มันถูกเราเกิดปีไหนเดือนอะไรนะมีบางคนนะเอาต้องอย่างนั้นคือยังยึดอยู่ที่สมมุติกับบัญญัติมากๆเลยนะเพราะนั้นเนี่ยลักษณะกิจกรรมของสายมูเนี่ยบางทีเขามีโทรทัศน์เห็นไหมพาไปนะไม่ว่าจะเป็นบูชาวัตถุมงคลสวมกำไลหินห้อยพระเครื่องคกเครื่องรางบางทีมีทั้งต่างประเทศก็มีนะนะนู้นประเทศจีนนะท่านผู้ฟังนะตอนนั้นเครื่องบินไปเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงสมัยตอนหลายสิบปีที่จุ๋มไปสวิตเซอร์แลนด์เนาะนะคราวนี้เขาเปลี่ยนเครื่องแบบสมมติรอแบบขึ้นเครื่องอีกทีเที่ยงคืนอย่างเงี้ยนะเขาก็พาไปเดินช้อปปิ้งตอนนั้นหลวงพ่อคูณดังมากท่านผู้ฟังหลวงพ่อคูณยังตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เชื่อไหมว่าทั้งตลาดใหญ่ของฮ่องกงจุ๋มจำชื่อไม่ได้เป็นมาร์เก็ตใหญ่มากเลยมีขายของทุกอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องสำอางกระเป๋าเครื่องหนังcopy very good คุณอยากจะหาแบรนด์ดังๆนะที่ต้นฉบับแบบเหมือนต้นฉบับมากเนี่ยนะคือที่คือคนที่ขายเนี่ยห้อยพระหลวงพ่อคูณนะพูดภาษาไทยได้เขาเช่าพระบ้านเราเดี๋ยวนี้เนี่ยคนจีนมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยก็จะมาเช่านะสายมูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะกิจกรรมของสายมูคือบูชาวัตถุมงคลสวมกําไลหินมงคลห้อยพระเครื่องนะแล้วก็พกเครื่องรางนะนอกจากนั้นสักยันโอ้เดี๋ยวนี้สักยันกันเยอะมากสักยันลงหน้าทองเสริมเสน่ห์มหานิยมนะช่วยเรื่องเจรจาค้าขายบางคนสักลูกกระเดือกนี่นักร้องหลายท่านนะคุณสอนเพชรอ่ะรักมาห้าปีจุ่มน้ำมองว่าทำไมเสียงเขาดีมองตรงละเอียดเลยนะขยายดูเลยเขาสักยันตรงคอไอ้ตรงลูกกระเดือกอ่ะมันก็ต้องมีบ้างนะพวกนัดหน้าทองนะเมตตามหานิยมเจรจาต้าอวยค้าขายในร่างกายจุ๋มเนี่ยโอ้โหไม่มีสักสักนิดเลยนะเดี๋ยวนี้เขานิยมไปสักกันเนาะบางคนก็สักที่มือบางคนสักหลายมือนี่
น้องที่ทำงานคุณลุงเนาะไปเที่ยวด้วยกันเราก็มองเอ๊ะทำไมมือเขาไปโดนปากกาหรือไงมันเหมือนมีปากกาแดงๆเวลาเขาพูดเนี่ยในมือเขาสรุปเขาไปสักลายมือใหม่เสริมโชคลาภในรอยสักอันนี้เป็นรอยแบบสักสีแดงไงสักมันจะมีหลายสีนะสีพื้นฐานเลยจะเป็นดำแต่พอนานๆเข้าออกเขียว เขาสักเนี่ยเอาเส้นวาสนาขึ้นหูแล้วเรานั่งนึกเขาลงทุนนะแล้วไม่ใช่ถูกๆนะท่านผู้ฟังนะเขาสักให้มันเปลี่ยนโชคเนี่ยลายมือเราที่เกิดมาเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาสักให้มีวาสนาเนินพระจันทร์เนินพฤหัสจุ๋มก็ชอบศึกษานะแต่จุ๋มไม่เอาดูว่าเอ๊ะเขาดูยังไงอ๋อคือชอบอยากเรียนรู้อะอ๋อแล้วบางคนพอมาอาชีพนี้รวยไม่รู้เรื่องเลยนะจริงไม่ต้องมานั่งตื่นตีสามครึ่งรอจัดรายการนั่งพูดขายสบู่เขานั่งนิ่งๆพูดนิดหน่อยครอบคลุมเขาได้เป็นหมื่นจริงท่านผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นบ้านเราก็จะยังมีหลงอยู่อย่างนี้แต่เราก็ไม่ว่ากันเนาะถ้าอะไรมันไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ทำไปนะเพราะนั้นเนี่ยนะกิจกรรมของสายมูก็จะมีบูชาวัตถุมงคลสักยังลงหน้าทองนะการมูออนไลน์ก็มีนะเดี๋ยวนี้ท่านเปิดไปสิบางทีตุไม่เคยดูแล้วบางทีเข้าไปในติ๊กต็อกเนี่ยเพลงเขาเพราะบางทีแค่ต้องการหาเพลงประกอบแค่นั้นเองแต่เชื่อไหมว่ามีคนไลฟ์สดดูไพ่ยิปซีนะดูดวงไพ่อะไรต่างๆบอกเลยมีองค์เทพดึงดูดโชคลาภเงินทองอันนี้เขาเรียกว่าการมูออนไลน์มูเตลูเนี่ยนะนะมีการท่องเที่ยวนะสายมูเดินทางไหว้พระขอองค์เทพขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกใส่เสื้อก็ต้องมงคลนะซึ่งมันตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาสุดติ่งเลยนะหรือใส่เสื้อก็ต้องมงอันนี้ใส่เสื้อมงคลอันนี้ไม่ว่ากันนะมีเจ๊อยู่ตรงกันข้ามบ้านจุ๋มเนี่ยท่านเป็นคนราชบุรีนะแล้วเขาก็ย้ายมาประกอบอาชีพตอนนี้เขาอายุมากก็กลับไปเซ้งตึกละกลับไปอยู่ที่เดิมเจ๊เนี่ยนะอยากจะดูวันไหนเนี่ยดูเจ๊เลยจุ๋มจะเรียกเขาเจ๊แต่จริงๆเขาอ่อนกว่าแม่จุ๋มไม่กี่ปีนะถ้าเขาใส่สีแดงแล้ววันนี้วันอาทิตย์อันนี้ไม่เป็นไรคนไทยก็เป็นสมัยก่อนก็มีสบายใช่ไหมวันไหนใส่อะไรอันนี้ไม่เป็นไรนะบางทีก็ต้องใส่เสื้อมงคลแต่งกายตามสีมงคลเสริมความมั่นใจนะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะอะไรต่างๆเนี่ยโต๊ะทำงานก็ต้องจัดห่วงจุ้ยอันนี้ต้องมีน้ำอันนี้ต้องมีผีเสี้ยอะไรเงี้ยสายมูนะอันนี้คือสายมูตรงกันข้ามนะสายพุทธศาสนาเนี่ยแบบพุทธพจน์เนี่ยนะที่จุ๋มกำลังศึกษาแล้วก็ศึกษากันมาตลอดเนี่ยเราเน้นพึ่งพาตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถไม่ไปขอจริงๆบางทีก็เคยอธิษฐานนะ อย่างเมื่อวานเนี้ยพอจุ๋มไปรับรูปจากคนที่หูหนวกที่เขาเป็นศิลปินเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเอารูปไปใส่กรอบนะฮะก็บอกลุงได้มานะพอเสร็จสถานที่จัดงานเมื่อวานเนี้ยอยู่ในวัดกุดีดาววัดกุดีดาวก็จะเป็นโบราณสถานซึ่งเหลือแต่ซากหักปรักพังแล้วจุ๋มก็เลยเข้าไปกราบนะถามว่าขอไหมจุ๋มอธิษฐานจิตว่าขอให้เรามีปัญญาญาณในการศึกษาเล่าเรียนในอัตในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็คุณลุงไม่มาคุณลุงไม่ลงหรือลงไปรับรูปคนเดียวแล้วก็สถานที่เขาจัดในบริเวณนั้นพอดีก็เลยเดินไปคือไม่มีพระไม่มีอะไรเพราะถูกพม่าทำลายหมดแล้วก็เหลือแต่โครงสร้างของอุโบสถณวัดกุดีดาวพอจุ๋มอธิษฐานปั๊บฝนตกคนวิ่งกันเต็มเลยนะแต่จุ๋มไม่วิ่งเพราะวิ่งแล้วกลัวล้มผู้หญิงงามห้ามวิ่งนะเสียบุคลิกนางวิสาขาเนี่ยนะฝนตกเนี่ยคุ้วิ่งกันนางวิสาขาเดินอย่างองอาจนะถ้าเราล้มแล้วเสียรูปเลยนะอันนี้มาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ย
สายมูเนี่ยมีหลักการคือตรงกันข้ามกับสายพุทธแบบแท้จริงเลยเพราะสายพุทธจะสอนให้พึ่งพาตัวเองนะอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมการกระทำนะแล้วก็เชื่อว่าอยากจะรวยคุณต้องขยันนะคุณไปดูกล่องสบู่หรือผลิตภัณฑ์ภายในแบรนด์แซมสันจะมีเขียนคำว่าสมุนไพรอุอากัสะอันนะไม่อยากไปขอนะนะอุตสาหะขยันอารักขาตัวอารักษาดีนะกะกัลยามิตรตามีมิตรดีคนเดียวก็พอแล้วไม่ต้องมีเยอะยุ่งนะกะและอะไรอีกนะอุอากัสสะนะสัมมาชีวตาเลี้ยงชีพแบบดีแบบถูกต้องสัมมาอาชีพคุณดูหลังกระปุกดวงตาหลังกล่องกาแฟจุ๋มจะมีเขียนว่าสมุนไพรอุอากัสสะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือสายพุทธที่แท้จริงนะแล้วก็ไม่เน้นอ้อนวอนไม่เน้นขอต้องทำด้วยตัวเองอยากรวยก็ต้องขยันมันนะนะเป้าหมายสูงสุดของสายพุทธก็คือลดละเลิกหลุดพ้นนี่ไงเมื่อวานจุ๋มเรียนเรื่องรูปพอจบรูปแล้วก็จะนิพพานนะตอนนี้ขึ้นปริเชตที่6นะโอ้โหจิตเจตสิกยังจำไม่ได้เลยนี่ขึ้นรูปอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสายพุทธที่แท้จริงคือลดอะไรนะอบายลดความอยากในใจเลิกในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะเพื่อพ้นพบวิมุตติคือการหลุดพ้นนะคะก็คือนิพพานลดความโรคโกรธหลงนะอ่ะตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่เบาเยอะพยายามขัดอยู่นะเพื่อไม่ให้มันต้องกลับมาทุกข์อีกเพราะเราต้องการการหลุดพ้นเนาะเราก็ไม่อยากถ้าถามถุมเนี่ยโหไม่อยากกลับมาเกิดมันต้องปฏิบัตินะในธรรมะต่างๆที่ครูบาอาจารย์สอนนะเหมือนหลักปฏิบัติของโดยเฉพาะสายพุทธเนี่ยนะก็จะเน้นไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญานะส่วนสายมูก็จะเน้นพิธีกรรมเครื่องรางนะอะไรต่างๆที่จุ๋มพูดมาเพราะนั้นต้องแยกให้ออกนะก็จะบอกว่าตัวเราเป็นชาวพุทธตกลงเราพุทธแน่หรือเปล่านะพระพิคเนตเราก็ไหว้นะพระศิวะเราก็ไหว้พระพรหมเราก็ไหว้คนไทยจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ชุมไหว้หมดนะชุมผ่านโบสถ์คิดนะตอนไปเมืองนอกเนี่ยชุมชอบเข้าไปในโบสถ์คิดนะมันสวยจังเลยอ่ะมันก็เป็นความสงบหนึ่งเพราะศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีจุดมุ่งหมายก็คือความสันติร่มเย็นแทบจะเหมือนกันนะศาสนาคริสต์นะจุดมุ่งหมายสูงสุดคืออะไรคือความรักนะถ้าเขาตบเราด้านขวาแก้มขวาเราก็ต้องให้หันให้แก้มซ้ายเขาตบอีก คือเราจะไม่โกรธนะมันจะคล้ายๆกันน่ะทุกศาสนาจะสอนให้คนเป็นคนดีแต่ความหมายความรักในศาสนาพุทธคือความเมตตานะเมตตาคำจุนโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราก็จะปนๆกันเลยแบบงงๆนะแต่ถ้าเกิดเป็นพุทธดั้งเดิมหรือจะเป็นอย่างเงี้ยนะต้องพึ่งพาตัวเองนะฮะเชื่อในหลักของกรรมไม่วอนขอนะว่าต้องขอนู่นขอนี่ไม่ใช่นะจุ๋มไม่เคยขอเลยในที่อธิษฐานจิตว่าถ้าเราขอให้เรามีปัญญาแค่นั้นแหละถ้าจะอธิษฐานนะในเรียนรู้ในอัตในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อวานเนี้ยพอชอบแล้วก็เป็นคนแบบสนับสนุนก็เห็นเขาหูหนวกก็ยังคิดว่าเขาคงมีกรรมอะไรมาแหละนะอาจจะผิดพลาดในภพชาติไหนถึงเกิดมาบอดหนวกบ้าใบ้อะไรอย่างงี้นะแล้วก็กลับนะไหว้พระเสร็จฝนตกก็เดินนิ่งๆเดินแบบนิ่งๆไงโอ้ต้องวิ่งเดี๋ยวลื่น แล้วมันมีก้อนอิฐก้อนอะไรเนาะสถานโบราณพอกลับมาบ้านก็รีบขึ้นห้องสระผมก่อนเลยนะก็คุยกับคุณลุงเรื่องนู้นเรื่องนี้นะเรื่องวันนี้เรียนเรื่องอะไรนะเมื่อวานพระอาจารย์ถามว่าอะไรนะที่เป็น
สิ่งที่น่าจำกับลืมมันจะมีเพลงเนาะอยากลืมกับจำอยากจำกับลืมมันจะมีเพลงหนึ่งนะนะสิ่งที่อยากลืมกับจำอะไรเงี้ยนะสิ่งพระอาจารย์ถามว่าสิ่งที่อยากลืมกับจำสิ่งที่ควรจำกับลืมคืออะไรนะก็ให้นักศึกษาก็เมื่อวานมีเข้าห้องประมาณน่าจะ3-4มีทั้งคนแม่ชีบางท่านมาเรียนแต่ไม่สอบก็มีท่านมาเอาความรู้เฉยๆนะแล้วก็มีทั้งประมาณสัก10 คนได้เมื่อวานนะก็ถามนะก็จะมีคนอื่นๆนะน้องๆมีน้องมีพี่ที่เรียนก็พูดผ่านไป2 คนว่าคนเราชอบฟังจำสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่ออะไรนะไอ้สิ่งที่ดีเราไม่จำอะไรเขาก็จะเป็นแนวเดียวกันเนาะพอมาถึงตอนจุ๋มเนี่ยจุ๋มบอกว่าขอเหมือนคนที่พูดคนแรกกับคนที่สองนะทุกคนจุ๋มก็ชอบแบบขำๆนะพระอาจารย์บอกไม่ได้ต้องบอกอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็คล้ายๆกันไหมเออแต่สิ่งที่จุ๋มตอบเนี่ยพระอาจารย์บอกใช่แล้วเดี๋ยวจะมาฟังว่าตอบยังไงจะเล่าให้ฟังไอ้สิ่งที่ควรจำเนี่ยเรากลับลืมสิ่งที่ควรลืมกับจำจะสังเกตได้นะคนที่ฝึกนะนั่งกรรมฐานสมาธิวิปัสสนาเราฝึกเพื่อเราจะจำในสิ่งที่ดีตอนลมหายใจสุดท้ายเราใช่ไหมคะเพราะว่าเราชอบจำในสิ่งไม่ดีมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะในกลไกของสมองนะทางแนววิทยาศาสตร์เนี่ยจุ๋มก็บอกว่าที่เราชอบจำในสิ่งไม่ดีและผิดพลาดเนี่ยคือจริงๆก็เป็นปกติของคนที่เกิดมาเป็นปุถุชนเนาะที่ยังไม่ได้ถูกฝึกเพราะสมองเราเนี่ยมันจะมีกลไกที่ชอบฟังชอบจำความเจ็บปวดนิดเดียวบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เอามาคิดนะไร้สาระบางอย่างซึ่งเราผ่านมาแล้วตัวจุ๋มก็เคยเป็นโอ้ยถ้าใครมาว่าหรือเราไม่ผิดเนี่ยโกรธเป็นเดือนนอนฟุ้งเลยไอ้คนว่าเขาก็เที่ยวสบายไปแล้วไอ้เรายังเอาคำพูดเขามาคิดเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันน่าลืมไหมไม่ลืมจำเพราะสมองเรามันจะจดจำในสิ่งที่ผิดพลาดนะแต่ไอ้ความดีๆเยอะแยะบางทีเราก็ไม่ได้สนใจจุ๋มก็จะพูดลักษณะเนี้ยเนี่ยสิ่งที่ควรจำคือเนี่ยหน้ากระดานดำเนี่ยพระอาจารย์สอนเรื่องจิตเจตสิกนะสังขารในนะแล้วก็มีทั้งวันนี้เรียนเรื่องรูปนะทุกคนในห้องแบบคุณพระอาจารย์บอกเออเนี่ยแหละทุกวันนี้ที่เราจำในสิ่งที่ไม่ดีเพราะเราไปจำบัญญัติอันนี้เพราะเขาว่าเรานะเขาทำกับเราเรามีบัญญัติมีตัวเราไงคือมีตัวกูอะนะอย่างพระท่านพุทธทาสบอกนะแต่พอมาเรามาศึกษาธรรมะที่เป็นแก่นคือในพระอภิธรรมเนี่ยนะต้องบอกว่าเราเรียนเรื่องที่เป็นจิตนามรูปไม่มีบัญญัติเลยไม่มีตัวสัตว์ไม่มีตัวบุคคลนะเมื่อวานนี้ขึ้นรูปปรมัตถ์นะจะจบคอร์สแล้วนะนะขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กำลังใจจุ๋มนะบอกขอให้คุณจุ๋มสอบได้นะผ่านถึงได้ไม่ได้จุ๋มถือว่าจุ๋มมีบุญนะท่านผู้ฟังก็มีบุญที่ได้ฟังจุ๋มต่อเพราะจุ๋มก็พยายามจะนำเสนอนะกับสิ่งที่มีประโยชน์ให้ท่านผู้ฟังได้ทั้งทางโลกแล้วก็ได้ทั้งทางธรรมนะเพราะนั้นท่านฟังจุ๋มท่านว่าท่านได้หลายๆอย่างอย่างน้อยท่านก็รู้แล้วเอ๊ว่าถ้าเกิดเราว่าบาปสาธุบางทีเราไปเจอคนเฒ่าคนแก่โอ้ยมีบุญนะเนี่ยรูปงามนะตอนแรกแหมมาอวยเรามาอวยอะไรจริงๆท่านพูดถูกแล้วศีลเนี่ยนะหอมข้ามภพข้ามชาติหอมข้ามภพข้ามชาติมวนดอกไม้ว่าหอมแล้วเนี่ยถ้าคนรักษาศีลเนี่ยมันหอมฟุ้งกระจายบางทีอาจจะอายุเยอะมีกลิ่นแก่เดี๋ยวนี้เขามีสบู่รักษากลิ่นแก่โอ้โหการตลาดนี่มันร้ายจริงๆเนาะจุ๋มก็จบการตลาดนะแต่จุ๋มพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในสิ่งที่พูดมหัศจรรย์เกินไปมันเหมือนเราไม่ซื่อสัตย์อ่ะเออก็จะบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นเสริมอาหารนะคะแต่ถ้าคุณทานแล้วเนี่ยคุณก็เหมือนได้เกลือแร่วิตามินสบู่เราเนี่ยชำระล้างสิ่งสกปรกนะเดี๋ยวนี้เขามีใครนะที่เป็นหมอดูชื่อดังอันนี้สายมูแน่นอนนะทำสบู่แก้มนต์ดำก้อนละต้องหลายร้อยน่าจะ400 กว่าบาทขายก้อนเดียวนี่สบายไป1 วันเลยไอ้เราละก้อนละ50 บาทเนี่ยนะโอ้โหอ่ะนะ
มีสบู่แก้มนต์ดำเขาขายกันนะโอ้โหก่อนฟอกสบู่คุณต้องท่องล้างมนต์ดำเฮ้ยมันใช่ไหมเราต้องพิจารณานะโยนิโสมนสิการต้องเข้าอย่าตกเป็นเหยื่อเราเป็นชาวพุทธเราต้องพูดตามความเป็นจริงนะพึ่งพาตัวเองนะนะโอเคนะวันนี้ส่งของให้นะติดค้างเยอะมากหลายท่านเนี่ยเมื่อวานนี้กลับมาเคลียร์งานพอเดี๋ยวต้องให้น้องเขาห่อกันนะประมาณ20กว่ากล่องนะติดค้างกันตั้งแต่วันศุกร์นะโอเคนะเพราะวันศุกร์ทำบุญพ่อก็เลยไม่ได้จัดส่งเนาะมันมีอยู่3-4กล่องนะเต็มเฝ้าบ้านก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวขอส่งวันจันทร์วันนี้นะนะโอเคนะขอบพระคุณขอบคุณทุกท่านนะนะที่ทักทายจุ๋มผ่านไลน์นะตื่นเช้ามาก็ฟังจุ๋มนะนะเราจะได้อะไรไม่มากก็น้อยติดไม้ติดมือกันไปแหละนะขอบพระคุณทุกท่านนะขอให้ท่านผู้ฟังสุขภาพแข็งแรงนะดูแลสุขภาพกันนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีความสุขสวัสดี

0: ไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591

0: 27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวสักตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคั้นเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่ง ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก

0: ยาหอมผสมดอกหอมมะลิโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
1: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
2: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
3: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
4: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่ที่
5: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
0: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
7: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประกอบอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวนาชาวสวนหรือจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์มีรายได้ไม่แน่นอนกอช.มีทางเลือกหนึ่งให้มีบำนาญในตอนแก่เป็นรูปแบบของการออมที่ยืดหยุ่นและแถมยังได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมายสามารถสอบถามได้ที่แอปพลิเคชันกอช.สำนักงานคลังจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
8: ระหว่างที่เราปล่อยหนูทดลองไปหาอาหารมาฟังผลวิจัยที่เผยแพร่โดย Korean Society of Toxicology ที่ว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้ประสิทธิภาพในการหาอาหารลดลงเพราะนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบจนเซลล์สมองหดตัวเนี่ยพูดมาจะจบอยู่แล้วยังหาอาหารไม่เจออีกไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะเจ้าหนูนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสมองด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
7: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

0: แสงโบราณโทรเลย0812901691
1: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
2: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตร
3: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
4: ผมชื่อร้อยตรีธันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
5: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
6: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
7: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
3: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
8: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
9: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
9: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
9: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
9: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเรื่องตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
9: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
9: ใช่
13: ด
9: ี
13: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
14: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
15: 0812901691 0812901691
16: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่
17: รายการ
16: คุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
18: นะโ
15: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
17: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดคนให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฝุงกับลุงช้าง คุยเยอะคุยเยอะก่อนเข้ารายการน่ะนะครับคุณผู้ฟังอยากได้ปุ๋ยอยากได้ฮอร์โมนอยากได้ดึงรวงนะครับเดี๋ยวก็คุยจบปั๊บสายๆทีมงานจะประสานไปอีกทีหนึ่งเนาะก็เลยอธิบายซะยาวเหยียดบอกแน่นะแน่สิครับเดี๋ยวจัดการให้เนี่ยแต่ว่าเมื่อคืนนี้ที่แก่งคอยโอ้โหโดยเฉพาะที่ชะอมนะที่ชะอมชะอมแก่งคอยคุณผู้ฟังเคยไปไหมมีรีสอร์ทเยอะแยะเลยนะคนก็ไปเที่ยวกันเยอะแต่ปรากฏว่าน้ำป่าทะลักนักท่องเที่ยวติดในรีสอร์ทนะครับยังมีรถกระบะลงคลองช่วยรอดได้สามชีวิตไม่รู้ที่ผมเคยไปหรือเปล่าแล้วละลานตาเนาะแก่งคอยชะอมอ่ะที่ชะอมนะครับเมื่อตอนหัวค่ำฝนฟ้าตกลงมาหนักเลยนะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณหมู่ที่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยสระบุรีมีนักท่องเที่ยวมาพักภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งระบุว่ามวลน้ำไหลผ่านบริเวณที่พักอย่างรุนแรงทำให้ไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับล่าสุดนะครับทางปภ.สระบุรีแจ้งว่าได้รับแจ้งเหตุการณ์ผ่านสายด่วน1784แล้วนะครับประสานทางอำเภอแก่งคอยเข้าตรวจสอบแล้วก็ได้ให้การช่วยเหลือเพื่อความปลอดภัยเนาะต้องเอาคนออกมาก่อนอยู่ในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยบริเวณเชิงเขาลำห้วยพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยนี่ครับนี่ก็แฟนรายการเราเยอะนะที่ชะอมตามบ้านตำบลชะอมนะครับเพลงเยอะครับน้องทองหล่อขอแล้วเนาะเพลงรักฝังใจแล้วก็ให้แก่งคอยซะด้วยมียิ่งแก่ยิ่งกวนครับพี่มณิษฐ์ขันทับน้ำขอมารักเมียหลวงห่วงเมียน้อยนะพี่สาวจากท้ายตลาดนี่ครับพี่อำนวยร้านอำนวยบิวตี้อยากฟังรักทหารไทยพี่พันธ์ครับจากอุดัยเจริญควรกาหลงสตูลอยากฟังธรรมชาติโอดพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมอยากจะฟังเพลงคืนนี้เมื่อปีกายเสียงร้องของแจ่มจันทร์เมืองพิจิตรอันนี้ร้องก่อนพุ่มพวงอีกนะงานวัดปีกายเนี่ยแจ่มจันทร์เมืองพิจิตรร้องไว้ก่อนแต่ไม่ดังไงพุ่มพวงเอามาร้องดังเลยพี่ทองใบแจ่มแจ้งครับขอฟังเพลงสาวสุพรรณทั้งหมดทั้งปวงคือเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทาง081-290-1691ครับ081-2901691คุณพี่จากจังหวัดสตูลฮะฟังลุงช้างทุกเช้าเลยทุกหัวรุ่งเลยว่างั้นนะครับที่ชุมพรด้วยนะคุณพี่จากชุมพรสั่งซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาเมื่อวานนี้บอกฟังลุงช้างทุกหัวรุ่งเหมือนกันแต่เป็นที่น่าเสียดายนะพอหลังจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยสถานีวิทยุวสป.1449ชุมพรจะกลายเป็นตำนานไปแล้วนะเขาจะปิดสถานีเนื่องจากว่ากสทช.ขอคืนความถี่นะครับก็จำเป็นที่จะต้องยุติการออกอากาศวันนี้อีกหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็ท่านสามารถฟังในออนไลน์ได้นะครับนะให้ลูกให้หลานใช้โทรศัพท์ค้นหาใน Google พิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้ว่าลุงช้าง
เรดิโอเป็นภาษาไทยเลยลุงช้างเรดิโอเท่านั้นแหละครับคุณผู้ฟังก็สามารถฟังได้ในช่วงที่ลุงช้างออกอากาศก็คือตั้งแต่ 5:00 ไปถึง 11:00 นาฬิกานะครับถ้าลุงดอนพี่บ่อยากมาจัดรายการก็จะได้ฟังเที่ยงถึง 4:00 นเย็นต่อเลยทางวสป.1449หรือว่าทั่วประเทศไทยนอกนั้นเราก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นจทล.ลพบุรี1197สส.1กรุงเทพวสป.11วสป.711ลพบุรีตำรวจตะเวนชายแดนที่ทุ่งสงตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรีตำรวจภูธรภาค9เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรี FM 90.75 วิทยุคนเมืองลพบุรียังออกอากาศกันเหมือนเดิมนะครับโทรหาลุงช้างครับ081-290-1691ไปฟังยิ่งแก่ยิ่งกวนครับพี่มนิษฐ์ขันทับน้ำแนะนำกันมาครับ

0: การยาย่าบลิ้งเหรอคะคุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาเสื่อมตามัวมองไม่ชัดแพ้แสงแสบตาน้ำตาไหลอย่าปล่อยไว้ให้เป็นปัญหาดูแลดวงตาของคุณด้วยยาย่าบลิ้ง
1: ยาย่าบลิ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตาที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอร์รี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอร์รี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริงช่วยดูแลดวงตาบำรุงสมองปกป้องดวงตาของคุณให้ปลอดภัย
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตายาย่าบริง
1: ดวงตาจะสดใสมองใกล้ได้ดีมองไกลได้ชัดด้วยยาย่าบริง
0: ยาย่าบริงซื้อวันนี้1ขวด60แคปซูลส่งฟรีรีบด่วนยาย่าบริงสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691
2: ทางกรมอุตุนิยมไม่ใช่สิอุตุนิยมวิทยานี่เขาก็รายงานเรื่องฝนฟ้าอากาศเตือน43จังหวัดฝนถล่มนะครับมีหลายจังหวัดที่ตกหนักมากก็คือจังหวัดอะไรบ้างตกหนักจริงๆนะแก่งคอยนี่ไม่เคยเจอเลยภาคเหนือก็มีเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์นะฝนตกหนักนะครับที่เชียงรายพะเยาน่านแล้วก็ตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีสกลนครบึงกาฬนครพนมนะภาคกลางที่ตกหนักจริงๆก็คือกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีแล้วก็สระบุรีภาคตะวันออกก็มีตกที่ปราจีนบุรีสระแก้วระยองนี่ตกเยอะมากที่สุดก็นครนายกจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะก็ร้อยละ40เพชรบุรีประจวบสุราษฎร์ธานีนะครับตกมากเลยนะแต่ที่ชุมพรไม่เยอะนะชุมพรไม่เยอะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็มีระนองพังงากระบี่สตูลไม่เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมานะครับมีคำเตือนเรื่องของโควิดที่ระบาดกรมควบคุมโรคยืนยันว่าโควิดระบาดปกติตามฤดูกาลไม่มีสายพันธุ์รุนแรงนะครับก็ต้องวิตกไว้ก่อนแหละไม่ให้วิตกได้ไงล่ะนะไปไหนมาไหนก็เตรียมพวกแมสปิดปมปิดปากไว้หน่อยปิดปากปิดจมูกนะครับสายพันธุ์โอไมครอนซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์เดลต้าครอนตามที่มีการกล่าวอ้างและส่งต่อไปในสื่อออนไลน์คือระวังไว้ดีอยู่แล้วแม่บอกไม่ต้องระวังมากระวังไว้เป็นทำไมไปฟังยอดรักสลักใจร้องครับรักเมียหลวงห่วงไม่น้อยอย่าลืมนะครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จยาย่าบิงเลยดูแลสายตา2เม็ดหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจครับ

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: แม่พูดถึงชะอมทีมงานจากพรรคพวกกันจากชะอมส่งดอกไม้ส่งรูปมาเพียบเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณเหลือเกินเอาโทรหาลุงช้างนะ0812901691ผินกาวไปรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมครับบรรเทาอาการปวดแต่มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็ใช้แบบแคปซูลบรรเทาอาการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแต่ถ้ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมพาให้ปวดกระดูกปวดข้อก็ไทยแคลพัดครับรักทหารไทยร้านอนวยบิวตี้ส่งให้กับทหารไทยทั่วประเทศนะมาเมื่อวานนี้ก็ทีมวอลเลย์บอลหญิงเนาะโค่นจีนได้

0: ข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: มาแล้วจ้าธรรมชาติโหดนะจ๊ะวันนี้เพลงเยอะมากนะพี่ณรงค์เนาะธรรมชาติโหดครับจากอุดัยเจริญ

มาหลังค้างอีกหลายเพลงเลยนะครับเหลืออีกหน่อยเดียวจะหมดเวลาอยู่แล้วอ่ะส่งท้ายกันเลยคืนนี้เมื่อปีกลายสาวสุพรรณไม่ทันจริงๆนะพี่ทั้งใบเนาะไม่ว่ากันนะมันเรื่องของการเวลานะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังเดี๋ยวจะกลับมาในช่วงของข่าวคนคู่หมูกับช้างนะจ๊ะไปแล้วจ้ะโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ

0: สวยไม่ยอถึงอยู่ทุกพันห่างไกลบางกอกน้องเอ๋ยช่างสวย
1: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพ

0: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983291

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัฐขันธวินหูค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการพัฒนากลุ่ม5จังหวัดภาคใต้ก่อนประชุมครม.สัญจรสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่าม
4: ี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
6: นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการพัฒนาและหารือแก้ไขปัญหา5จังหวัดภาคใต้ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการในการติดตามการบริหารจัดการพื้นที่สงขลาณประตูระบายน้ำหน้าควนคลองภูมินาฏรำริบริเวณด้านหลังโรงแรมอัลฟาฮัทที่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและจะมีการพบปะประชาชนในพื้นที่ด้วยจากนั้นจะเป็นประธานในสักขีพยานลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อที่จะดำเนินการพัฒนา

0: าอย่างยั่งยืนก่อนจะลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาดังกล่าวอย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดความเห็นปัญหาอุปสรรคต่อแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสก่อนที่จะมีการรับฟังปัญหาในการแก้ปัญหาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะยังคงขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นเป็นมรดกโลกและจากนั้นในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: และเมื่อช่วงค่ำวานนี้หน่วยกู้ภัยรีบจะขออภัยค่ะรับแจ้งมีรถประชาชนถูกน้ำป่าพัดตกจากฝายกั้นน้ำบริเวณหมู่ที่1บ้านหมากตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้รถยนต์ถูกกระแสน้ำพัดลงไปในคลองมวกเหล็กมีผู้ติดอยู่ภายในรถเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้จำนวน3คนโดยนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ภายในรีสอร์ทบางแห่งเล่าว่ามวลน้ำได้ไหลผ่านที่พักอย่างรุนแรงจนไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้ทันเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลืออพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงเรียบร้อยแล้วโดยมาพักคอยที่บ้านผู้ใหญ่บ้านด้านอำเภอแก่งคอยได้ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นด้านสภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
0: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: จอทอลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
6: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
5: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
4: เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีนไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
3: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนี โทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ 6:20 นาทีพอดีเลยฟังเพลงเพลินๆค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีช่วงที่3นะคะจทล. AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะพบกัน2รอบแล้วตี3ถึงตี4แล้วก็ตี5ถึง6โมงที่วสป .612 เก็บตกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็กลับมาฟังข่าวกันอีกช่วงหนึ่งสดใหม่ไม่มีซ้ำฟังกันทุกยามเช้าฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีที่จบไปเมื่อกี้นี้เป็นเพลงนางฟ้ายังอายค่ะต้นฉบับเดิมๆคุณสายันสัญญานะคะมีครูชลธีทานทองเป็นผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องแล้วก็ทำนองเพลงนี้บันทึกเสียงตั้งแต่ปี2519โอ้โหนะเกิดยังเนี่ยมีศิลปินหลายท่านที่นำมาร้องไม่ว่าจะเป็นคุณยอดรักสลักใจคุณเอกชัยศรีวิชัยนะคะแล้วก็มีเวอร์ชันคุณสุชาติชวางกูลก็มีนะคะแล้วก็ล่าสุดมีนะแอดคาราบาวด้วยนะแต่ที่จบลงไปเมื่อสักครู่เนี้ยเป็นเวอร์ชั่น AI ค่ะเป็นเสียง AI ค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้นฉบับเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่า AI เนี่ยทำออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อให้คุณร้องเพี้ยนแค่ไหนเขาก็ยังสามารถที่จะประคับประคองให้แบบสดใสได้จังหวะได้ด้วยนี่ปัญญาประดิษฐ์จริงๆนะคะเขาบอกว่าเพลงนางฟ้ายังอายเนี่ยใช้ทำนองเพลงไทยเดิมแขกขาวค่ะนี่ค่ะแล้วก็ยกระดับความงามขนาดที่นางฟ้ายังอายส่วนเพลงแรกที่เล่นไปเป็นรักแรกพบอันนี้เป็นเวอร์ชั่นคุณหนูมิเตอร์ค่ะอันนี้เป็นศิลปินเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์จริงๆนะคะไม่ได้หลอกกันรักแรกพบเวอร์ชั่นคุณหนูมิเตอร์นะคะต้นฉบับหรอคุณสัญญาพรอะไรไหมอ่ะเนาะน่าจะใช่แหละคุณสัญญาพรอะไรพุ่งจำได้ก็เป็น2เพลงที่ฟังเพลินๆตอนเช้าเรียกความกระสับกระเฉงกระปี้กระเป๋าขึ้นมานิดนึงเพราะว่ารับบทหนักมาตั้งแต่ตี3เชิงจะง่วงประมาณนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะคุณผู้ฟังมาเล่าสู่กันฟังที่บ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างคะมันก็พรำมาตลอดทั้งคืนนะเพิ่งขาดเม็ดไปเมื่อตอนใกล้ๆจะสว่างนี่เองนะคะเรียกได้ว่าหนักมากช้ำไปทั่วแล้วก็ตอนนี้น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เนื่องจากระบายไม่ทันในลพบุรีบ้านปุ้มจัดว่าเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยตกแรงที่สุดตั้งแต่ตกมาปุ้มว่าแต่ว่าเป็นความแรงที่แบบกระหน่ำลงมาไม่นานโอ้ถ้านานกว่านี้มีหวังจมอ่ะทำเอาหลายพื้นที่ป่วนเลยนะคะตอนนี้ที่ไหนเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยโดยเฉพาะสระบุรีห่วงกันแก่งคอยเป็นยังไงเจอน้ำป่าด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปุ้มสันธนี
0: ครับ
1: ที่ประคายก็ตกพรำพรำครับทั้งคืนครับ
0: แค่พรำพรำเหรอ
1: ครับพรำพรำแต่ก็เยอะครับมันตกนะตอนเยอะแล้วก็มาก็พรำไอแซวเรียกตกแซวทั้งคืนครับ
0: ครับผม
1: ครับแต่ความคุณปุ้มตั้งแต่ตีสามแล้วครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ตอนตีสามคุณปุ้มอาอัดเทปผมไม่กล้าโทรไปครับ
0: ไม่ใช่
1: คร
0: ับ ไม่ใช่เมื่อคืนตีสามจัดสด
1: ไม่รู้ครับ
0: สดเลยไม่ต้องโทรปุ้มไม่รับโทรศัพท์อยู่แล้ว
1: ครับผมรู้ครับ
0: ตีสามเมื่อคืนสดเลยค่ะแล้วช่วงนี้ตีสามสดบ่อยด้วยแต่ไม่บอก
1: ครับ
0: โอเค
1: ตอนนี้6โมงถึงจะโทรครับ
0: ครับผม
1: ครับก็จะขอติดตามข่าวของคุณปุ้มสันธนี ในตอนต่อไปนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ฟังคุณปุ้มจะไม่รู้เรื่องราวข่าวสารบ้านการเมืองเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ประจำครับ
0: ค่ะ
1: รู้จักคุณปุ้มนะครับ
0: โอเคสวัสดีค่ะ
1: ตอนติดตามข่าวของคุณปุ้มสันตนีในตอนต่อไปนะครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เมื่อคืนตีสามสดจ้าแล้วก็ช่วงนี้จะสดบ่อยด้วยนะคะตีสามหลายวันแล้วนะที่จะสดอ่ะแอบไม่บอกนะคะบางวันก็สดบางวันก็เกือบสดเพราะว่าส่งเทปประมาณตีสองห้าสิบห้าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเมื่อเช้าสดจริงเพราะว่าเมื่อคืนหลับเตลิดสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: เสียงใสมาเชียวนะจ้า
2: ตีสามไม่ได้ฟังตีห้าน
0: อนเถอะ
2: แต่ตัวเลขแบบนิ่งตัว
0: นอนเถอะอย่าตื่นมาฟังเลยหลับเถอะ
2: ตอนนี้นอนไม่ค่อยหลับปุ้ม
0: เออหลับเถอะอย่าไปคิดเยอะหลับเถอะปูหมาก
2: คิดอะไรแล้ว
0: ปูหมากกลางวันเป็นนักวิชาการเกษตรกลางคืนเป็นยาม
2: กลางวันป้าก็ไม่หลับมันไงนอนไม่หลับกลางวันเนาะปูบอกให้หลับสัก5 นาที10 นาทีก็ยังดีมันไม่หลับนะ
0: กลางวันต้องงีบให้ได้ค่ะเป็นผู้สูงวัยต้องพยายามงีบให้ได้กลางวัน
2: มันไม่หลับ
0: พออิ่มปุ๊บเราจะง่วงจังหวะที่อิ่มปุ๊บเราจะง่วงอีตอนง่วงนอนเลยค่ะอย่าดึงอย่าดึงไว้
2: มันไม่ง่วงนะพี่ป้าไม่เคยง่วงเลยอ
0: ่ะอิ่มแล้วไม่ง่วง
2: ไม่ง่วง
0: เก่งมากปุ้มนี่อิ่มปุ๊บง่วงปั๊บพลังงานหมด
2: โอ้กินก็อิ่มกินก็ไม่ง่วงไม่กินก็ไม่ง่วง
0: โอเค
2: ป้าก็ข้าววันแล้วผลไม้เยอะ
0: นี่เห็นไหมนี่แหละที่ทำให้ไม่ง่วงปุ้มจะบอกกลางวันเนี่ยกินข้าวตอนเที่ยงเนี่ย
2: ต้องกินจนเที่ยง
0: นะ
2: พ
0: ี่นั่นแหละกินข้าวกลางวันก
2: ิน
0: ข
2: ้าว
0: กินข้าวกลางวันเยอะๆกินเนื้อกินอะไรที่มันแบบต้องย่อยเยอะๆกินปลากินข้าว
2: ต้องกินผักเกลือกินผักต้มกินน้ำพริกนั่นแหละ
0: โอเคอ้าวขอบคุณมากค่ะงีบได้เป็นงีบกลางวันนะสวัสดีค่ะ
2: มันไม่หลับสวัสดีจ้าฟังอยู่จ้า
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผู้สูงอายุนะคะควรจะงีบตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังนะด้วยความห่วงใยจากสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจีราค่ะ2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำนะคะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องราวของดวงตา BGM Soft Gel เท่านั้นตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้านะคะสวัสดีค่ะ
3: จ้าสวัสดีจ้า
0: ค่ะ
3: กลางจ้ากลางวันก็ไม่งีบละลูกงีบไม่ได้ไม่หลับ
0: ค่ะ
3: จ้าก็ยายฟังข่าวที่หนูพูดเนี่ยแม่อยู่ที่วัดธรรมมูลลูกนั่นแหละหลวงพ่อสมจักรแม่ลอยน้ำมาเหมือนกันนะลูกแม่บอกแม่เล่าให้ฟังพ่อเป็นคนวัดปากคลองมะขามเท่านู่นน่ะทางวัดสิงห์อ่ะ
0: โอเคเดี๋ยวพุ่มเล่าให้ฟังเรื่องวัดพระธรรมมูลขอบคุณค่ะ
3: จ้ายายยายฟังหนูอยู่ลูก
0: เดี๋ยวคนไม่ได้ฟังตอน
3: คืน
0: คนไม่ได้ฟังตอนตีห้าเขาจะงงมันเกิดอะไรขึ้น
3: แต่ฟังแล้วเนี่ยฝนตกทั้งคืนเลยลูกแค่นี้นะลูกนะ
0: คงเจริญตกทั้งคืน
3: มันทำอย่างนี้แหละลูก
0: อ๋อโอเคลพบุรีก็ตกทั้งคืน
3: แกยายฟังอยู่ตลอดนะลูกนะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: จ้าสวัสดีจ้า
0: คุณยายเล็กจากโคกเจริญนะคะนี่ก็เป็นแฟนประจำเป็นเรื่องธรรมดาของ FC นะคะ FC ปุ้มเป็นผู้สูงวัยเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาววัย16 17กันทั้งนั้นเลยนะคะถามว่าทำไมผู้สูงอายุต้องงีบกลางวันคือผู้สูงอายุเนี่ยควรจะงีบกลางวันได้จะเป็นการดีมากแต่ว่าจำกัดเวลาไม่ควรจะเกิน 15-30 นาทีแล้วก็ไม่ควรจะเป็นช่วงบ่ายแก่ๆก็คืออาจจะเป็นช่วงหลังเที่ยง บ่ายหนึ่งบ่ายสองประมาณนี้นะคะไม่เกินบ่ายสามโมงเพราะว่าถ้าเกิดว่านอนช่วงบ่ายแก่ๆแล้วเดี๋ยวมันจะไปกระทบกับการหลับตอนกลางคืนนะคะถ้างีบได้สั้นๆเนี่ยจะช่วยให้คืนความสดชื่นลดความอ่อนล้าแล้วก็ให้ความตื่นตัวในช่วงบ่ายแล้วก็ช่วยพักสมองเป็นการหยุดพักสมองชั่วคราวแล้วก็ไม่ได้เข้าสู่สภาวะหลับลึกจนทำให้เรามึนงงนะคะคือต้องไม่เกิน30นาทีไม่เกิน1ชั่วโมงคือไม่เกิน30นาทีอ่ะเพราะว่าถ้าเกินจากนี้ไปแล้วเนี่ยเท่ากับร่างกายหลับลึกตื่นมาจะงงมากอันนี้จะเสี่ยงกับสุขภาพเลยค่ะแล้วก็ไม่ควรจะงีบหลังบ่าย3โมงมันจะส่งผลกับการหลับในช่วงกลางคืนนะคะแต่ถ้าเกิดง่วงทั้งวันมันเป็นสัญญาณผิดปกติแล้วค่ะง่วงตลอดเวลานอนกลางวันยาวนานนอนเดี๋ยวง่วงนอนเรื่อยเลยทีนี้มันเป็นภาวะสมองเสื่อมแล้วอันนี้ควรปรึกษาแพทย์แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะก็ควรจะงีบ 5-10 นาทีแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกลางคืนก็หลับตามสบายผู้สูงอายุบางท่านอาจจะไม่เคยมีปัญหาเรื่องการนอนแต่พอร่างกายเปลี่ยนไปตามวัยเนี่ยอาจจะมีภาวะความเปลี่ยนแปลงในชีวิตทำให้นอนไม่หลับนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยพอนอนไม่หลับปุ๊บกังวลเครียดทำไมนอนไม่หลับคืนนี้ต้องหลับให้ได้คราวนี้มันยิ่งไม่หลับใหญ่เลยถ้ามันต่อเนื่องเป็นเวลานานมันจะส่งผลกระทบกับร่างกายนะคะนอนน้อยนอนไม่พอนอนไม่หลับก็จะมีภาวะต่างๆสมองเสื่อมโรคหัวใจถุงลมโป่งพองหลอดเลือดสมองกรดไหลย้อนซึมเศร้าวิตกกังวลทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับอารมณ์หงุดหงิดความทรงจำจะค่อยๆแย่ลงอันนี้จะกลายเป็นปัญหาที่ตามมาค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะหากมีปัญหาการนอนพบคุณหมอด้วยเวลาไปพบคุณหมอนี่บอกคุณหมอด้วยนะคะว่าฉันนอนไม่หลับเลยหมอเดี๋ยวคุณหมอมียาให้ค่ะนะคะประมาณนี้แหละแต่ก่อนอื่นที่จะไปพบคุณหมอเนี่ยดูแลตัวเองก่อนเนาะนะคะสระบุรีเป็นไงบ้างน้ำป่าหลากเข้าท่วมอุโมงค์รีสอร์ทที่ชะอมนี่โอ้โหแหล่งที่พักริมน้ำนะคะพื้นที่กลางเต็นท์สวนสวยวิวดีจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยไปเลยเมื่อคืนที่ผ่านมาเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่หลายจุดในจังหวัดสระบุรีในช่วงค่ำน้ำท่วมอุโมงค์โซนมวกเหล็กและบริเวณ4แยกวัดเขามันระดับน้ำสูงจนต้องห้ามผ่านค่ะขณะที่ในพื้นที่รีสอร์ทที่ตำบลชะอมถูกน้ำป่าไหลเข้าท่วมเจ้าหน้าที่อพยพช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วนะคะรายงานเมื่อประมาณ3ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดสระบุรีหลังจากที่ฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำจากพื้นที่ภูเขาเนี่ยไหลลงพื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วจุดแรกบริเวณโซนมวกเหล็กตำบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นเขตติดต่อกับตำบลพญาเย็นมวลน้ำหลากเข้าท่วมอุโมงค์และเส้นทางโดยรอบทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นและไม่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ห้ามประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวนอกจากนี้ก็ยังมีบริเวณสี่แยกวัดเขามันตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะน้ำท่วมจนเป็นปัญหากับการสัญจรไปมาต้องเฝ้าระวังนะคะในขณะที่มีนักท่องเที่ยวติดอยู่ในรีสอร์ทพื้นที่น้ำหลากบริเวณหมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะนักท่องเที่ยวพักอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งบอกว่ามวลน้ำไหลเข้ามาในที่พักอย่างรุนแรงออกจากที่พักไม่ได้ค่ะจากนักท่องเที่ยวเป็นผู้ประสบภัยติดอยู่ในนั้นน่าลองคิดดูเถอะรีสอร์ทเขาทำมาสวยๆอ่ะนะเป็นบ้านน็อกดาวน์นี่แทบจะลอยน้ำไปเลยนะคะคุณผู้ฟัง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีแจ้งว่าได้รับแจ้งผ่านสายด่วนนิรภัย1784แล้วก็ประสานกับอำเภอแก่งคอยเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่9ค่ะต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าดำเนินการอพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเรียบร้อยมาพักคอยอยู่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเพื่อความปลอดภัยนี่ไงปภ.ยังมาไม่ถึงเลยผู้ใหญ่บ้านช่วยเหลือนำมาออกมาได้แล้วอำเภอแก่งคอยก็จัดเตรียมกำลังประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนหากมีสถานการณ์รุนแรงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยโดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาลำห้วยและพื้นที่ลุ่มต่ำระมัดระวังและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดก็เป็นคำเตือนแล้วก็เฝ้าระวังกันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาแล้วก็มีรถของชาวบ้านถูกน้ำป่าซัดตกจากฝายกั้นน้ำบริเวณหมู่1ตำบลหมู่1บ้านหมากตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะเป็นรถ Isuzu ถูกน้ำพัดตกคลองมวกเหล็กมีผู้ติดอยู่ในรถ3คนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็รอที่จะกู้รถขึ้นมาน้ำป่าคุณผู้ฟังมาไวไปไวแต่เสียหายเยอะเพราะว่ามันแรงมากเสียดายรีสอร์ทนะคะเขาก็ตกแต่งไว้อย่างสวยงามเป็นบ้านน็อกดาวน์กลมๆทรงแปลกๆมนๆยกไปตั้งเลยค่ะแล้วก็ตกแต่งข้างในประดับประดาเป็นห้องนอน1ห้องพร้อมห้องน้ำในตัวเหมือนยกตู้คอนเทนเนอร์แต่ว่าปรับปรุงแบบสวยๆหน่อยยกไปตั้งเป็นน็อกดาวน์น้ำพัดลอยไปเลยค่ะคิดดูเหอะความแรงตอนที่ตกแต่งไว้เนี่ยมันก็สวยงามค่ะแต่พอน้ำป่ามานี่ก็พังเสียหายหมดทีนี้อีเวลาฟื้นฟูนี่ลำบากเลยเนาะนี่สระบุรีค่ะไปพัทยากันสาวสองพัทยาสาวสองไทยนี่สวยแต่บู๊สนั่นเหมือนกันนะสาวสองพัทยาเดือดยกพวก 3-4 คนรุมทำร้ายหนุ่มเมียนมาวัย26ปีจนหัวแตกอ้างว่าถูกลวนลามก่อนเกิดเหตุขณะผู้บาดเจ็บบอกว่าแค่ถ่ายคลิปริมชายหาดนะไม่ได้ลวนลามเลยเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะเหตุการณ์เกิดตอน 5:30 นเมื่อคืนนี้ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาค่ะรับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายมีผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณทางเดินเท้าริมชายหาดพัทยาเจ้าหน้าที่ก็ประสานตำรวจท้องที่และนำกำลังอาสาสมัครกู้ภัยไปตรวจสอบพบร่องรอยการทะเลาะวิวาทมีกลุ่มชาย3คนกำลังตกใจหนึ่งในนั้นเป็นหนุ่มเมียนมาวัย26ปีชื่อกอนอาวีมงเขาเขียนแบบนี้อ่ะเป็นภาษาอังกฤษอายีมองอายุ26ปีศีรษะแตกมีรอยฟกช้ำตามร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ปฐมพยาบาลไปจากการสอบถามนายสิริพงษ์นามอยู่เจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยาขับรถผ่านมาพอดีเขาบอกว่าขับมาตามถนนเลียบชายหาดเจอกลุ่มสาวสองประมาณ 3-4 คนเดินข้ามถนนมาฝั่งชายหาดแล้วก็เข้ามาทำร้ายกลุ่มผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนายสิริพงษ์ก็เลยจอดรถและพยายามจะห้ามแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ระหว่างเข้าไปห้ามเนี่ยกลุ่มสาวสองบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถูกชายกลุ่มนี้ลวนลามก็เลยไม่พอใจไปตามพวกมาค่ะมาลุมตืบโดนสาวสองตืบยกแก๊งแล้วก็เดินหายออกไปเลยค่ะขณะที่หนึ่งในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บบอกว่าผมเดินอยู่บริเวณถนนเลียบชายหาดใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปโดยรอบอะแต่ว่าไปหันไปเจอถ่ายไปโดนกลุ่มสาวสองนี่แหละเขาก็เลยไม่พอใจมีปากมีเสียงกันก่อนจะไปตามพวกมาทำร้ายจนสะบักสะบอมนี่แหละเป็นหนุ่มเมียนมาเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบข้อที่จริงแล้วก็เดี๋ยวติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินการกันไปใครถูกใครผิดยังไม่รู้เดี๋ยวรอก่อนแต่ไปลงไม้ลงมือเขามีบาดแผลนะ ยังไงก็อย่าให้มีแผลอุ้ยนะประมาณนี้แหละอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าลวนลามจริงไหมต้องรอสอบปากคำแต่ข่าวเนี้ยมันลวนลามแน่ๆจับมาสับข้อมือทิ้งเลยได้ไหมสาวพิการสายตาเร่ขายลอตเตอรี่ด้วยความเคารพคือว่าก็ดวงตาพิการอยู่แล้วเร่ขายลอตเตอรี่หาเลี้ยงชีพมีชายขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบแล้วก็จับหน้าอกเฉยกลางทางเลยอ่ะนางสาวเสาวนีอายุ37ปีมีอาชีพขายลอตเตอรี่เป็นผู้พิการทางสายตาเดินทางเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ให้ดำเนินคดีกับชายคนหนึ่งคนไหนก็ไม่รู้หนูมองไม่เห็นมาลวนลามขณะเดินเร่ขายลอตเตอรี่เพื่อเลี้ยงชีพในซอยรังสิตนครนายก20ถนนประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีปทุมธานีโดยนางสาวเสาวนีเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น27สิงหาคมประมาณ 5:00 นขณะที่กำลังเดินขายลอตเตอรี่อยู่ในซอยรังสิตนครนายก20ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขี่เข้ามาใกล้ๆแล้วก็มีมือมาสัมผัสที่หน้าอกตอนนั้นคิดว่าเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักมาหยอกล้อก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายก็เดินต่อไปประมาณ30เมตรชายคนดังกล่าวกลับมาอีกครั้งคราวนี้มันจับแรงกว่าเดิมเธอรู้สึกตกใจแล้วพยายามจะใช้เหล็กที่ถือไว้สำหรับนำทางเนี่ยเหวี่ยงเพื่อป้องกันตัวจากนั้นก็รู้สึกคล้ายกับมีคนเดินติดตามมาก่อนที่เธอจะเดินไปพบลูกค้าที่กำลังรอซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ด้านหน้าเธอก็เลยหยุดขายลอตเตอรี่หลังจากขายเสร็จก็เดินต่อก็เหมือนมีคนตามมาก่อนที่ชายคนนั้นจะมายืนอยู่ด้านขวาแล้วใช้มือจับหน้าอกอย่างชัดเจนเธอจึงพยายามใช้มือขวาจับล็อกแขนชายคนนี้เอาไว้แต่ด้วยกำลังที่มีไม่มากประกอบกับต้องถือเหล็กนำทางแล้วก็ร่มทำให้ไม่สามารถจะควบคุมตัวเอาไว้ได้แล้วก็ได้แต่ตะโกนถามว่าเฮ้ยเป็นใครอะไรเนี่ยแล้วมันก็วิ่งหนีไปได้ยินเสียงขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็หนีไปเลยเธอบอกว่ารู้สึกหวาดกลัวและพยายามจะเดินออกจากซอยไปปากซอยให้เร็วที่สุดเนื่องจากไม่มั่นใจว่าจะเกิดเหตุซ้ำหรือไม่โดยบริเวณดังกล่าวมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่กลางซอยแล้วเธอก็เดินผ่านและใช้เส้นทางนี้อยู่เป็นประจำส่วนคนที่ก่อเหตุเนี่ยมองหน้าไม่เห็นหรอกเพราะว่าเธอพิการทางสายตาแต่ว่ายังสามารถจำลักษณะบางอย่างได้เพราะขณะเกิดเหตุเนี่ยสวมเสื้อแขนยาวพยายามจะจดจำเสียงรถจักรยานยนต์ที่ใช้หลบหนีเพราะว่ารถจักรยานยนต์ Honda Wave เนี่ยเธอได้ยินเสียงอยู่ประจำจากการเดินขายลอตเตอรี่ในเส้นทางต่างๆจำได้นะคะขายลอตเตอรี่มา 4-5 ปีไม่เคยเจอแบบนี้หลังเกิดเหตุทุกครั้งที่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ก็รู้สึกผวานะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าผู้หญิงหรือผู้พิการรายอื่นที่เขาต้องเดินขายของหรือผ่านเส้นทางนี้ซึ่งไม่ได้ใช่มีเธอเพียงคนเดียวอยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาตัวผู้ที่ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องจับได้แต่อยากให้เจ้าหน้าที่ตามตัวเพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุกับบุคคลอื่นนะคะซึ่งทางด้านใน A อายุ30ปีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่ซอยรังสิตนครนายก20เป็นผู้ที่ขับรถไปส่งนางสาวเสาวินีกลับบ้านเป็นประจำก็บอกว่าผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าขณะเดินขายลอตเตอรี่ก็เจอแบบนี้แหละมาจับหน้าอกแล้วก็หลบหนีไปซึ่งใน A บอกว่าตนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเจอกับผู้เสียหายประจำเขาขายลอตเตอรี่ในพื้นที่แล้วก็ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณกลางซอยพอทราบเรื่องก็รู้สึกไม่พอใจเพราะมันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะผู้เสียหายเป็นผู้พิการทางสายตาที่ใน A เนี่ยก็ขับรถไปส่งกลับบ้านอยู่เป็นประจำนะก็บางทีก็ไม่คิดค่าโดยสารด้วยเพราะว่าสงสารก็จะเข้าซอยออกซอยอยู่แล้วเนี่ยก็บางทีก็รับมาด้วยเลยอันนี้มีน้ำใจค่ะแต่ไอคนที่มาจับเนี่ยดิคือจับรอบแรกแล้วได้ใจมาอีกรอบหนึ่งคราวนี้ขยำแล้วก็กลับมาอีกมาจับอีก จอหน้าอยากถามมากเลยเนาะนี่มึงชื่นใจมากเลยใช่ไหมได้จับนมเขาเนี่ยชีวิตนี้มึงเหมือนมีความสุขมากเลยจำไม่ได้แล้วมั้งว่าคงคิดถึงแม่เนาะเคยกินนมแม่ตอนเด็กๆก็เลยคิดถึงแม่มั้งแล้วก็คงไม่มีเมียไอ้คันจะซื้อก็ไม่มีจะกินแหละจะให้ไปซื้อก็คงลำบากเสียดายเขาจับไม่ได้นะถือของเยอะไม่งั้นคงได้เอาไม้ฟาดไอ้เหล็กที่ถือนำทางเนี่ยเนาะฟาดไปส่งเดชส่งประกรานให้ไปทิ่มตาแตกให้แบบพิการดังสายตามั่งจะได้รู้สำนึกมันจะหื่นอะไรนักหนาไม่จับและหายใจไม่ออกมั้งเนาะต้องจับตัวมาให้ได้ค่ะไอ้จับจับแบบนี้ปล่อยแล้วจะตบให้น่วมเลยตีด้วยไม้เพราะว่ามันปล่อยประมาณนี้เลยเขาพิการทางสายตายังไปทำร้ายเขาอีกเนาะโรคจิตแค่เขามองไม่เห็นนี่เขาก็ลำบากจะแย่อยู่แล้วเขาก็ดำรงชีพอย่างสุจริตนะขายลอตเตอรี่อ่ะมันเป็นอันตรายกับคนอื่นด้วยนะคะจับได้ก็เป็นการดีนะฝ่าด่านหนองคายเจอพี่รุธหนุ่มมหาสารคามซุกทองคำแท่ง6แท่งมือถือ124เครื่องอันนี้เป็นข่าวขึ้นมาเมื่อ2วันก่อนจากคลิปเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตรวจหนอง2ห้องอำเภอเมืองหนองคายตั้งจุดตรวจบนถนนมิตรภาพหนองคายอุดรธานีเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสิ่งเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายปรากฏว่าประมาณ4ทุ่มวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีรถคันหนึ่งผ่าไฟแดงมาจากสี่แยกหนองสองห้องมุ่งหน้าไปอุดรธานีแล้วก็ขับสายไปสายมานะคะแล้วก็พบว่านายปิยพงษ์เป็นชาวมหาสารคามเป็นคนขับมีแฟนสาวนั่งมาด้วยลักษณะเหมือนคนมึนเมาซึ่งอาจจะเสพยาแหละแล้วเจ้าหน้าที่ก็พบกล่องจำนวนมากมีโทรศัพท์มือถือ124เครื่องโน้ตบุ๊ก15เครื่องสมุดบัญชีอีกจำนวนหนึ่งโดยผู้ขับขี่อ้างว่าเดินทางมารับสิ่งของที่หนองคายแล้วก็อยู่ระหว่างให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แล้วก็มีท่าทางวกไปวนมาอันนี้เป็นข่าวเล่าไปแล้วเมื่อวานนี้แต่ว่าวันนี้มีความคืบหน้าเจ้าหน้าที่พบพิรุธเพราะว่ามีวัตถุสีทองโดยพบสร้อยหรือทองคำที่แฟนสาวของผู้ต้องหาเนี่ยถือครองอยู่น้ำหนักรวม3บาท2สลึงเจ้าหน้าที่ก็คืนให้เพราะว่ามีเอกสารยืนยันแหล่งที่มาแล้วก็เป็นทองคำจริงแล้วก็พบวัตถุสีทองซุกซ่อนอยู่ในเสื้อแจ็คเก็ตที่สวมใส่โดยระหว่างการตรวจค้นเนี่ยพยายามที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจดูที่เสื้อค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบดูมันปกปิดอะไรนักหนากลายเป็นทองคำแท่งค่ะทองแท่งใหญ่ๆ6แท่งแล้วก็มีวัตถุสีทองขนาดเล็กบรรจุรวมอยู่ในถุงสอบถามก็ให้การวกไปวนมาของปลอมมั่งของคนอื่นมั่งเจ้าหน้าที่ก็ยึดเอาไว้ต่อมา29สิงหาคมได้ทำการขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบร้านทองแห่งหนึ่งให้ช่วยตรวจสอบวัตถุสีทองที่ยึดได้เขาระบุว่าเป็นทองคำจริงๆขณะนี้ทรัพย์สินของกลางทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบและเก็บรักษาโดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองคายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็มีรายงานว่าในวันนี้พลตำรวจตรีอัธชมช่วงงามผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายก็เตรียมจะแถลงความคืบหน้าของคดีแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับของกลางและแนวทางการดำเนินคดีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เป็นข่าวแล้วก็อ้างว่าชายคนนี้อ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะขอแบ่งทองไปเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีแต่ที่เจ้าหน้าที่ยึดไปน่ะเอาไปตรวจสอบเพราะว่าเป็นทองคำแท่งขนาดใหญ่เขาไม่ได้เอาไปเขาจะตรวจสอบแล้วก็ยึดเอาไว้เพื่อเป็นของกลางแล้วก็จะดำเนินคดีเพราะว่า ถูกดำเนินคดีข้อหาเสพยาขณะขับรถแล้วก็มาเจอของกลางแบบเนี้ยบวกกับโทรศัพท์มือถือกับโน้ตบุ๊กซึ่งนายคนเนี้ยให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดไปโน้ตบุ๊กกับโทรศัพท์มือถือ124เครื่องมันเป็นของเจ้านายกำลังจะเอาไปส่งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไม่เชื่อในคำให้การเนื่องจากวกไปวนมาก็เลยยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลางรอตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็มาชี้แจงว่าไม่ได้เอาไปก็ไปให้การเสียหายแบบนี้เนี่ยค่ะนี่รอดำเนินคดีทั้งหมดรอตรวจสอบประมาณนี้แหละแล้วก็มีเรื่องเศร้าค่ะพบครูสาวเสียชีวิตอยู่ในรถเก๋งหลังจากที่ตั้งครรภ์แต่ว่าแฟนหนุ่มเป็นว่าที่ร้อยตรีไม่ยอมรับเป็นพ่อเด็กเหตุการณ์พบผู้เสียชีวิตอยู่ในรถเก๋งจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อท้องที่สน.หัวหมากเป็นเหตุรุมควันจนเสียชีวิตในรถหน้าร้านสะดวกซื้อปากซอยรามคำแหง60เขตหัวแขวงหัวหมากเขตบางกะปิเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพร้อมพิสูจน์หลักฐานเมื่อวานนี้แพทย์เวรสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจรถเก๋งสีแดงคนขับบอกคนขับพบร่างผู้หญิงค่ะนางสาวเออายุ25ปีเสียชีวิตมาประมาณ10ชั่วโมงมีอุปกรณ์รมควันอยู่ในรถและพบจดหมายสรุปใจความว่าขอบคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาอย่างดีส่งเสียเรียนจบเป็นครูแม้มีฐานะยากจนแต่เหตุผลที่ทำเพราะน้อยใจแฟนหนุ่มรักมากคบกันมา2ปีตัวเองตั้งครรภ์ดูแลตัวเองอย่างดีแต่แฟนไม่รับเป็นพ่อเด็กจากการสอบสวนทราบว่านางสาวเอเป็นครูโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งย่านบางเขนเมื่อช่วงเย็นวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมามาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.หัวหมากว่าถูกแฟนหนุ่มว่าที่ร้อยตรีทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็มาเกิดเหตุสลดเบื้องต้นคาดว่าน้อยใจแฟนหนุ่มที่เธอตั้งครรภ์แล้วไม่รับเป็นพ่อเด็กจึงก่อเหตุแล้วก็ให้อาสาสมัครมูลนิธินำส่งโรงพยาบาลตำรวจประสานญาติมารับกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีคุณผู้ฟังขาไม่ใช่ทางออกของชีวิตเลยนะคะงานมีเป็นครูตั้งครรภ์มันมีวิธีการหลากหลายมากค่ะพ่อแม่ก็พร้อมที่จะดูแลนะเลี้ยงตัวเองก็ได้เลี้ยงลูกก็ได้ไม่น่าคิดสั้นเลยสงสารคนที่อยู่ข้างหลังนี่แหละก็น่าเห็นใจนะคะปัญหาชีวิตคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงจบชีวิตไปวันนี้อย่างกับคนที่อยู่มันจะสำนึกอะเนาะสู้อยู่ให้ดีให้อิจฉาดีกว่าไหมแต่ว่าบางทีเวลาเจอปัญหาชีวิตบางคนก็คิดไม่ออกเนาะเนี่ยค่ะแสดงความเสียใจนะคะปิดท้ายเรื่องราวของพระศิวลีลอยน้ำมาที่หน้าวัดธรรมมูลนะคะก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ค่ะแล้วก็อัญเชิญมาอยู่ที่บริเวณโรงลิเกเก่าที่วัดธรรมมูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทค่ะชาวบ้านมากันเต็มเลยค่ะพระศิวลีเป็นพระพุทธรูปไฟเบอร์กลาสน้ำหนัก10กิโลกรัมค่ะลอยมาติดหน้าวัดชาวบ้านก็จุดธูปเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็อัญเชิญมาแล้วก็มาหาตัวเลขเด็ดนะก็บอกว่าที่ลอยน้ำมาเนี่ยเหมือนกับเรื่องราวในตำนานคือก่อนหน้านี้ก็มีพระพุทธรูปลอยน้ำมาเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์แบบนี้แหละแล้วก็ชาวตัวเลขก็ส่องเลขเด็ดกันเลยค่ะเห็นแวบๆมี 3-4 ค่ะคุณผู้ฟังคะที่วัดธรรมมูลนะคะเวลาหมดตอนนี้ติดตามฟังข่าวกับปุ้มอีกช่วงหนึ่ง 11 โมงค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วอย่าลืม สั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรหาปุ้มสันธนี ขออภัยค่ะ0855179025 0855179025นะคะพบกัน11โมงนะคะสวัสดีค่ะ
4: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
5: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
6: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025

0: 2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่330พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ผู้ชายอ่ะมันยากตรงน
2: ั้นปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081
4: ขันทวินหุขานายกรัฐมนตรีชื่นชมทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028สำเร็จขณะที่รัฐบาลเสนอกองทุนกีฬาอัดฉีดเต็มกว่า11ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายกรัฐมนตรีชื่นชมทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยสร้างความสุขให้คนไทยหลังเอาชนะทีมชาติจีน3-2เซตคว้าแชมป์เอเชีย2026ทำให้ได้สิทธิ์ลงแข่งขันโอลิมปิกเกม LA 2028คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
10: นางสาพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีน3-2เซตคว้าแชมป์ AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมในการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ LA 2028ชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจของทีมนักตบลูกยางสาวไทยซึ่งถึงแม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้กับคนไทยสร้างชื่อเสียงสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยสามารถคว้าโควต้าเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยรัฐบาลขอขอบคุณนักกีฬาผู้ฝึกสอนและทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญขอขอบคุณคนไทยที่ส่งกำลังใจเชียร์มาตลอดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
11: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์ลีกยูไนเต็ดเสมอเบรนฟอร์ด1-1เชลซีชนะไบรตัน4-3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะอิสวิชทาว